0: ันน่าสะพรึงกลัวอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมานานนับล้านๆปีทำให้ถ้ำมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้ำเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและกำลังเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันใกล้ความลี้ลับใต้พิภพกำลังจะถูกไขปริศนากลางปีพ.ศ. 2561มีข่าวหนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจนั่นคือข่าวของเยาวชนกลุ่มหนึ่งเข้าไปเที่ยวในถ้ำแล้วติดอยู่ข้างในเป็นเวลาหลายวันข่าวที่แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วทำให้นักสำรวจถ้ำจากหลายประเทศเข้าไปช่วยกันค้นหาและนำพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ข่าวที่ถูกนำเสนอออกไปมีหลายแง่มุมทั้งในแง่บวกและแง่ลบนอกเหนือไปจากการรายงานข่าวความคืบหน้าของภารกิจการค้นหาแล้วยังมีเรื่องราวของอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับอีกด้วยประสบการณ์ของนักสำรวจถ้ำทั่วโลกมีความเห็นว่าถ้ำไม่ใช่เรื่องของสิ่งลี้ลับหรือมีอาถรรพ์ใดๆที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติได้ลึกลงไปใต้พิภพถ้ำคืออีกโลกหนึ่งที่มีความสวยงามแต่ก็แฝงไว้ซึ่งความลี้ลับจากความซับซ้อนของโพรงหินที่มีขนาดเล็กไปจนถึงโพรงหินขนาดใหญ่ถ้ำเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกสภาวะบนผิวโลกตั้งแต่ใต้ท้องทะเลไปจนถึงภูเขาสูงการกัดเซาะของน้ำใต้ดินรวมไปถึงการกัดเซาะของน้ำฝนมีผลต่อการละลายของเนื้อหินปูเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดถ้ำภายในถ้ำจะมีส่วนที่เป็นโพรงอากาศด้านบนที่เรียกกันว่าโถงถ้ำซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปส่วนด้านล่างที่น้ำไหลต่อไปไม่ได้ก็จะเกิดเป็นถ้ำน้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าระดับน้ำเริ่มลดลงจนกลายเป็นถ้ำแห้งขณะเดียวกันน้ำฝนที่ไหลลงมาทำปฏิกิริยากับหินจนเกิดสารหินปูนจดลงมาทำให้เกิดหินงอกหินย้อยและเสาหินที่มีความสวยงามถ้ำยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักสำรวจถ้ำมักพบโพรงที่พื้นแสดงให้เห็นว่าภาคใต้ยังมีถ้ำที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาการเวลาที่ผ่านมานับล้านปีทำให้ถ้ำเกิดการทรุดตัวเพดานถ้ำถล่มลงกลายเป็นหลุมยุบและหุบเขาประเทศไทยมีเขาหินปูนประมาณ 20% ของพื้นที่มีถ้ำที่เรารู้จักกันทั่วไปไม่ต่ำกว่า 5,000 แห่งและยังมีถ้ำที่กำลังเกิดขึ้นใหม่อีกหลายแห่งซึ่งคาดว่ามีจำนวนนับหมื่นถ้ำ
1: ยังมีโลกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโลกลึกลับที่ดึงดูดนักวิจัยนักสำรวจและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาระบบนิเวศรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการนับล้านปีแต่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นบ่อยครั้งสารคดีวายเซอร์เวอร์ของเราจึงจะขอนำท่านผู้ชมไปสำรวจโลกลึกลับแห่งนี้พร้อมๆกันครับ
0: นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางเข้าไปในถ้ำหลายแห่งทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศไทยและพบว่าความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ของถ้ำสามารถลบล้างความเชื่อแบบเดิมๆ

การเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อหาทางออกที่ปลายถ้ำซึ่งอยู่ห่างจากปากถ้ำประมาณ 2-3 กิโลเมตรปากทางเข้าถ้ำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของภูเขาที่สูงไม่มากนักแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปทางเดินที่กว้างก็ค่อยๆแคบลงทุกที

ไปถึงจุดที่ดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ลมเย็นที่พัดเข้ามาอย่างแผ่วเบาทำให้รู้ว่าข้างหน้ามีทางออกไปยังโถงถ้ำแห่งหนึ่งที่ตรงนี้ต้องค่อยๆคืบคลานแทรกตัวผ่านเข้าไปในโพรงแคบๆนี้ให้ได้

ลึกลงไปด้านล่างมีลำน้ำที่ไหลออกมาจากรอยแตกของผนังหินขนาดใหญ่น้ำที่ไหลมาจากด้านบนมีความรุนแรงและเชี่ยวกรากกระแสน้ำที่ไหลอย่างรุนแรงและเสียงที่กึกก้องในถ้ำที่มืดสนิทดึงดูดความสนใจให้เดินถวนน้ำเข้าไปนี่ขนาดเป็นช่วงหน้าแล้งพลังของน้ำยังไหลแรงจนยืนทรงตัวแทบไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนคงไม่มีใครมีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ได้การเดินถวนน้ำขึ้นไปเพื่อหาทางรอดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมวลน้ำที่ไหลลงมาจากโถงด้านบนมีเพียงช่องทางให้น้ำไหลผ่านเท่านั้น

ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดให้คำตอบได้ชัดเจนว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสิ่งมีชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีมาแล้วการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลกยุคแรกๆส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในถ้ำที่มืดสนิทและขาดพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสัตว์ที่เกิดและตายในถ้ำไม่เคยเจอแสงมาก่อนจึงไม่มีตาสำหรับการมองเห็นแต่พัฒนาร่างกายให้มี

การเข้าไปในถ้ำเมื่อต้องลอดตัวในช่องทางแคบๆสัมภาระคืออุปสรรคแต่เมื่อผูกสัมภาระนั้นไว้ที่ขาก็จะช่วยให้เราลอดตัวไปตามช่องแคบๆนั้นได้

0: ่าวสัตว์ด้วยนมอีกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแต่ความมืดไม่ใช่อุปสรรคของพวกมันค้างข่าวมีคลื่นความถี่สูงหรือคลื่นโซน่าอยู่ในตัวและจะส่งคลื่นนี้ออกไปแล้วสะท้อนกลับมาทำให้พวกมันบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางออกไปหาอาหารในตอนกลางคืนได้การสำรวจสัตว์ถ้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์ทั่วไปทำให้เรามีโอกาสพบสายพันธุ์ใหม่อีกด้วยถ้ำจึงมีประโยชน์มากกว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความอาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับที่พวกเราเคยได้ยินและได้ฟังกันอยู่บ่อยแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ก็คือการสำรวจถ้ำในทางธรณีวิทยาทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้ถึงการเกิดแผ่นดินไหวรวมไปถึงสภาพของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
1: การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำเนี่ยมันจึงแสดงถึงหลักฐานที่สัมพันธ์กับยุคโลกร้อนพวกเย็นในอดีตได้อย่างเช่นที่ผมเอาตัวอย่างที่เมืองกลางไปเนี่ยมันจะมีแท่งของหินงอกประมาณ25เซนเราผ่าดูในระดิ่งวิทยุทดสอบวิเคราะห์ที่จีนเราพบว่ามันมีอายุมากถึง 25,000 ปี25ภายใน25เซนเนี่ยมันจะมีแถบสีขาวใหญ่ๆสลับกับขีดหรือแถบสีดำเล็กๆสลับกันไปกันมาช่วงที่ขาวเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำเยอะคือช่วงโลกร้อนที่สีดำคือช่วงโลกเย็นมันมีฝุ่นเยอะแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับโลกร้อนโลกเย็นในอดีตได้

วนในเรื่องของอาหารเราควรมีเสบียงและน้ำดื่มติดตัวเข้าไปในถ้ำทุกครั้งการก่อไฟเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาได้

0: อย่างแรกคือคุณต้องรู้ว่าสิ่งอันตรายที่สุดของการเข้าถ้ำคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดภายในถ้ำก็คือเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีอยู่ๆก็น็อกไปเลยเราจะอาจจะรู้สึกผิดปกติเรื่องระบบการหายใจกว่าจะรู้ตัวมันก็จะแย่แล้วก็อยู่ๆก็จะน็อกลงไป
1: มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ประชากรบนโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ล้านคนอาหารที่มีอยู่บนโลกกำลังจะหมดไปหลายประเทศกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายไปอยู่บนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกการสำรวจถ้ำจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติในอนาคตการเข้าไปในถ้ำโดยขาดความรู้อาจทำให้เราหลงทางในถ้ำที่มีเส้นทางซับซ้อนได้
2: ระดับน้ำที่ยังเห็นอยู่ซึ่งเผือดแห้งแล้วก็มีแต่โคลนที่มีความลึกในบางจุดถึงเข่าเลยนะครับถ้าเราลองจินตนาการว่าหากว่าเป็นช่วงฤดูน้ำและตรงบริเวณนี้น้ำท่วมทั้งหมดจะมีอันตรายมากขนาดไหนนะครับ

ในมุมมองของคนทั่วไปอาจมองว่าถ้ามีเพียงโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยหินงอกหินย้อยรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกตาถ้ำไม่ใช่เป็นเพียงแค่โพรงธรรมชาติในภูเขาเท่านั้นหากแต่เป็นเครื่องมือที่นักสำรวจใช้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเวลานับนั้นล้านปีถ้ำเก็บเรื่องราวและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์รวมไปถึงร่องรอยทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงช่วยให้เราสามารถสืบค้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

0: ราจะต้องล่อตัวเข้าไปในช่องทางของน้ำไหลซึ่งตอนนี้ระดับน้ำสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันครับ
1: เส้นทางเล็กๆมีน้ำขังและยังมีโคลนส่วนเพดานของถ้ำก็อยู่ต่ำจนทำให้การเคลื่อนตัวไปด้วยความยากลำบากตรงนี้ถ้าหากเป็นหน้าฝนเราไม่สามารถใช้เป็นทางออกได
0: ้ผมรู้สึกว่ามันมีลมแรงที่อัดประทะหน้ามาเลยครับทำให้ผมมั่นใจว่าอีกปลายด้านหนึ่งเนี่ยต้องมีทางออกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ

ตอนนี้เจอทางออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมุดออกไปดูนะครับว่าเราจะมาพอจุดไหนนะครับของถ้ำนี้กันดูแล้วน่าจะเป็นทางน้ำเข้ามากกว่าทางออกนะฮะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:00 น.

0: 40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมิทิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เ
3: ฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันทำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันนาชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่นี่นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่

0: ได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
1: เรื่องนั้น
2: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอัศวะพูดถูกทุกข้อ
0: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
1: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
1: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
0: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
1: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
1: ่ยากยังก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
8: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
0: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
9: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
10: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการประกอบเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะพบกับรายการคนจำรู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปที่ผ่านมาในตอนที่1ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศที่ท่านต้องการใช้ดูเป็นประจำมาบันทึกไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: การบันทึกลิงก์ไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในสมาร์ทโฟนระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟน iOS ให้ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ผ่านทาง Safari Browser แล้วก็ทำตามขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1 นะคะซึ่งในกรณีนี้ประกาศจะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์ที่เป็นเรดาร์ระยองลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วก็ให้แตะที่รูปลูกศรชี้ขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen หรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะจากนั้นก็กด Add หรือว่าเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar นะคะบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะและในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะคะก็ให้ท่านเข้าดูข้อมูลผ่าน Google Browser ได้เลยโดยที่ทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1เช่นเดิมนะคะกรณีนี้ผักกาดก็จะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์สัตหีบที่เป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วนะคะก็ให้แตะที่จุด3จุดตรงบริเวณมุมบนขวามือของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านนะคะจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen ค่ะหรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะคะจากนั้นก็กด Add หรือเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

ิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโผล่ออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของที่หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของที่หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการร่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้

ชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่าคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยล่ะครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อม
6: ไ
8: หมครับ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำ

0: ให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
1: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
3: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
4: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
3: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
3: อ้าวได้สิ
4: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์

0: จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
1: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบออกไปจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
3: ค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
0: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
0: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
0: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: ลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับ

0: มือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่

0: ชน์ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
1: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
1: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
2: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
1: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ปฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะนั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เออเสียงใครพูด
1: นะ

0: เราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
1: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: สนุกสิเราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในคราวนั้น
1: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
1: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
2: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1
3: พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
4: คุณตาคุณยายสวัสดีครับ
5: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
6: อ
5: ้
6: าวไปไหนกันมาล่ะ
5: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
4: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
7: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดิน

0: ไม้และหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ
1: ์ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได้
2: อย่างเงี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
0: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
3: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
1: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า
4: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
5: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

0: เป็นอะไร
1: เป็นเชฟทำอาหารทั้งวัน
0: ต้องกิน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

0: าจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่การเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งวันนี้นะครับเด็กๆก็น่าจะเห็นที่หน้าจอแล้วใช่ไหมลูกว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรเรื่องอะไรเอ่ยชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้ววันนี
1: ้
2: 3เด็กๆปลายทางครับวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสรรค์งานเขียนซึ่งเป็นชั่วโมงที่3นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายในเรื่องของการเขียนแล้วก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่7นั่นเองนะซึ่งวันนี้การเขียนเราเรียนกันมาแล้ว2ชั่วโมงใช่มั้ยลูกสนุกมั้ย2ชั่วโมงที่เรียนผ่านกันมาสนุกเด็กๆได้ทําอะไรบ้างชั่วโมงแรกที่เราเรียนอะไรนะการเขียนอะไรเขียนโครงเรื่องใช่ไหมการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วก็นำเสนอออกมาเป็นแผนภาพความคิดให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าเราวางโครงเรื่องแบบไหนต่อจากนั้นเด็กๆเอาโครงเรื่องไปทำอะไรเอาไปทำอะไรทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วลูกหนูเอาไปทำอะไรแต่งอะไรเอ่ยแต่งนิทานมันก็คือการวางโครงเรื่องเสร็จแล้วนำไปพัฒนางานเขียนของเราก็คือประเภทนิทานใช่ไหมเป็นการเขียนที่ใช้จินตนาการนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมาที่ชั่วโมงนี้เด็กๆก็จะต้องเขียนเหมือนเดิมแต่ว่ามาดูกันว่าคุณครูจะให้เขียนอะไรนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการเขียนกิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ยตอนนี้อุปกรณ์อยู่ไหนเอ่ยชูขึ้นมาหน่อยทุกคนต้องเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาพร้อมหรือเปล่าพร้อมหรือเปล่า
1: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้ววันนี้ครูเสนอคำว่าบอระเพ็ดดูซิสีแดงหรือสีเขียวลูกบอระเพ็ดไหนใครรู้จักบอระเพ็ดบ้างรู้จักไหมถ้ารู้จักต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2 3ยกขึ้นมาเลยคำตอบคือสีอะไรลูกคิดว่าสีอะไรคำตอบคือสีแดงแตกต่างตรงไหนบอระเพ็ดตรงไหนลูกตรงไหนบอระใช่ไหมต้องเป็นสะกดด้วยบออบอแล้วก็รออะระใช่ไหมอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับคำข้างล่างสีเขียวนะมาดูความหมายกันบอระเพ็ดเนี่ยเป็นชื่อไม้เถามีเถาเป็นตุ่มรสขมใช้ทำยาได้ใครเคยชิมบอระเพ็ดบ้างทำไมถึงได้ชิมหนูไปทำอะไรลองชิมเหรอหรือแม่เอาให้ชิมขมมากไหมลูกบอระเพ็ดขมมากไหมขมมากคือขมติดลิ้นไปเลยใช่ไหมอันนี้คือหน้าตาของบอระเพ็ดไหนใครยังไม่เคยชิมลองไปชิมดูนะกินได้มันเป็นยาลองไปเอาตัดมาสักนิดนึงแล้วก็ลองชิมดูนิดนึงเอาลิ้นแตะๆดูจะได้รู้สัมผัสถึงว่ารสขมมากๆมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือบอระเพ็ดนะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของการเขียนนะครับเด็กๆ เคยเขียนเรื่องจากภาพไหมลูกเคยไหมไหนใครเคยเขียนเรื่องจากภาพบ้างยกมือเป็นยังไงเวลาเขียนเรื่องจากภาพเราต้องทำยังไงไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิเวลาหนูต้องทำอะไรก่อนลูกต้องทำอะไรนะดูภาพใช่ไหมดูภาพเสร็จแล้วทำยังไงต่อคิดชื่อเรื่องยังไงอีกจินตนาการยังไงอีกลูกแต่งเรื่องใช่มั้ยการเขียนเรื่องจากภาพเนี่ยต้องเป็นยังไงจะต้องเขียนตามภาพหรือเขียนตามใจ
3: ตาม
2: ภาพนะเขียนตามใจตัวเองได้ไหมไม่ได้นะตามใจตัวเองเนี่ยแต่ต้องสัมพันธ์กับภาพอันนี้ได้แต่ว่าจะตามใจตัวเองโดยอยากจะเขียนอะไรก็เขียนแบบนี้ไม่ได้เนาะเขาไม่ได้เรียกว่าการเขียนเรื่องจากภาพนะครับการเขียนเรื่องจากภาพก็เป็นการเขียน เชิงสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งเนาะก็คือบางคนอาจจะมองภาพนี้ในความรู้สึกหนึ่งบางคนอาจจะมองภาพนี้ในอีกแบบหนึ่งหรือเราอาจจะอยากนำเสนอในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความคิดที่มันแตกต่างกันออกไปมันก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่านี่ภาพอะไรภาพอะไรลูกมีอะไรบ้างในนี้มีวัวมีคนมีทุ่งนะมีทุ่งนามีข้าวใช่ไหมมีคนกำลังปีนต้นตาลอะไรอีกลูกมีวัวอันนี้คือรูปภาพเด็กๆเห็นทุกคนลองสังเกตสิปอโต้ปอโต้ลองบอกครูหน่อยว่ารูปภาพนี้มีอะไรบ้างปอโต้ถือไมค์แล้วก็ยืนเลยครับออโต้เชิญ
3: มีคนครับ
2: มีคนมีคนกี่คนนับได้ไหมลองนับดูสิมีคนกี่คนเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีกี่คนนับดีๆนับดี
3: ๆ3ครับ
2: นับยากมากเลยมีหุ่นด้วยนะดูดีๆนะบางทีหุ่นไล่การนับเป็นคนกี่คนลูกนับได้ไหมในใครนับได้กี่คนได้กี่คนตรงกันไหมเนี่ยได้กี่คนโอ้บางคนบอก17บางคนบอก19แล้วแต่ตาใช่ไหมอ่ะมีคนแล้วมีอะไรอีกมีคนแล้วมีอะไรอีกมีอะไรนะมีวัวมีบ้านมีต้นไม้ใช่ไหมลูกอ่ะปอโต้สรุปว่าภาพนี้มีอะไรบ้างครับ
3: มีวัวครับ
2: มีวัวปอโต้เห็นอะไรในภาพบ้างปอโต้ไล่มาเลย
3: แม่น้ำครับ
2: มีแม่น้ำมีอะไรอีกลูกม
3: ี
2: แม่น้ำด้วยเหรอในนี้อ๋อมีเป็นบึงเล็กๆมีอะไรอีกลูก
3: ต้นตาลครับ
2: ต้นตาลอ่ะมีอีกไหม
3: บ้าน
2: บ้านโอเคอ่ะปรบมือให้ปอโต้หน่อยอ่ะทีนี้ทุกเด็กๆทุกคน

เกตที่ภาพนะทุกกลุ่มนะสังเกตที่รูปภาพแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้จักการสังเกตแล้วการเขียนคือการคิดนะแล้วก็การที่เราจะคิดได้เราต้องสังเกตก่อนนะครับทีนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองร่วมกันคิดดูทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะกิจกรรมก็คือ

เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เด็กๆก็ได้เขียนคำจากรูปภาพที่เรามองเห็นกันเสร็จแล้วใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่สังเกตนะคุณครูจะเห็นว่าหลายๆกลุ่มก็จะมองเห็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมลูกลองดูซิไม่ใช่ดูแค่ของตัวเองนะลองดูบัตรคำของเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยว่าเพื่อนนำเสนอคำอะไรบ้างนะโดยก็จะมีตั้งแต่คนมีวัวมีหุ่นไล่กามีต้นตาลมีก้อนเมฆมีหญ้ามีต้นข้าวมีนาใช่ไหมนะมีดอกบัวมีบ้านมีไร่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นของตัวอย่างกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองก็จะคล้ายๆกันมีเกวียนใช่ไหมหุ่นไล่กามีโคนมีภูเขามีใบไม้มีวัวนะมีกลุ่มไหนเขียนคำผิดบ้างไหมเนี่ยช่วยคุณครูดูหน่อยมีไหมไม่มีใช่ไหมครับอันนี้คือกลุ่มหนึ่งและกลุ่มที่สองนะคำก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะทีนี้ไปดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็มีกลุ่มสามกลุ่มสี่และกลุ่มที่ห้านะครับกลุ่มที่สามมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าลูกต่างจากเพื่อนมีไหมมีแม่น้ำใช่ไหมมีแม่น้ำเพิ่มมากลุ่มที่4มีแตกต่างจากเพื่อนหรือเปล่าอันไหนลูกที่แตกต่างจากเพื่อนกลุ่มที่4มีไหมก้อนเมฆเขียนถูกหรือเขียนผิดถูกหรือผิดกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่4เดี๋ยวครูให้คัดก้อนเมฆสักคนละ10หน้าดีไหมไปแก้ไขนะลูกก้อนเมฆเขียนยังไงช่วยบอกหน่อยเร็วก้อนเมฆต้องสะกดด้วยอะไรเอ่ยคอระฆังนะครับหุ่นไล่กาต้นข้าวเกวียนบัวบึงต่อมากลุ่มที่5อะไรแตกต่างจากเพื่อนบ้างอะไรเอ่ยมันคืออะไรลูกบึงบึงคืออะไรบึงหนูจะเขียนว่าอะไรบึงก็คือไม่มีไม้เอกแก้ไขด้วยนะคนปีนต้นตาลท้องฟ้าดอกบัวก็จะประมาณนี้นะนี่คือขั้นแรกนะครับเห็นรูปภาพแล้วเขียนออกมาเป็นคำให้ได้เมื่อเป็นคำได้แล้วนะเราก็น่าจะพอมีจินตนาการแล้วแหละว่าเราจะเอาคำเนี่ยไปร้อยเรียงให้มันเป็นเรื่องราวอย่างไรอันดับแรกต้องเป็นประโยคก่อนเป็นประโยคเสร็จแล้วต้องไปร้อยเรียงให้มันเป็นเรื่องราวให้มันสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายในวันนี้นะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยได้เขียนคำไม่ใช่เขียนเรื่องพูดผิดเขียนเรื่องจากภาพนะครับโดยจะต้องรู้หลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะจากรูปภาพนั้นได้บอกให้ได้แล้วก็เขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพได้รวมทั้งมีมารยาทในการเขียนนะครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายวันนี้นะต่อมาดูกันว่าในการเขียนเรื่องจากภาพคืออะไรทุกคนลองอ่านดูสิอ่านพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและปลายนะครับ1 2 3

0: รุปสั้นๆได้ไหมมาดูที่คำสำคัญก่อนนะการเขียนเรื่องจากภาพเป็นการใช้อะไรลูกประสบการณ์ร่วมกับอะไรจินตนาการเราเรียนกันไปแล้วนะจินตนาการก็คือการเอาความรู้ความคิดและประสบการณ์ใช่ไหมนี่ก็คล้ายๆกันลูกประสบการณ์แปลว่าสิ่งที่เราได้พบเจอมาสิ่งที่เราได้เห็นมาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยเรียกว่าประสบการณ์เอามาบวกกับจินตนาการคือคิดเพิ่มเติมเข้าไปนะโดยจะต้องดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานตอนนี้เด็กๆจินตนาการจากภาพเป็นพื้นฐานหรือยังเห็นหรือยังเห็นแล้วเพราะว่าเราได้เขียนคำออกมาแล้วใช่ไหมนี่แหละคือดูรายละเอียดจากภาพนะจากนั้นเรานำมาเขียนให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคำว่าน่าสนใจมันต้องแปลกใหม่มันต้องสร้างสรรค์หรืออาจจะให้เป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านก็ได้นะบางคนอาจจะมองภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นนิทานไปเลยหรือบางคนอาจจะมองเป็นความสวยงามทางธรรมชาติบางคนอาจจะมองภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นจินตนาการแบบบุคคลคุยกันหรือเล่าเรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะแต่ว่าที่สำคัญเราจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวเนี่ยให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหมายความว่าตั้งแต่ประโยคที่1จนถึงประโยคสุดท้ายที่เด็กๆเขียนจะต้องร้อยเรียงไปในทางเดียวกันนะอันที่1บอกแบบนี้อันที่2บอกแบบนี้อันที่3บอกแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะเขาเรียกว่าภาษาของการเขียนเขาเรียกว่ามีความเป็นเอกภาพก็คือมันเป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเรื่องเข้าใจใช่ไหมนี่แหละคือการเขียนเรื่องจากภาพนะครับไปดูต่อนะหลักการเขียนเรื่องจากภาพเด็กๆดูที่ข้อที่1ลูกต้องทำอะไรก่อนข้อ1ต้องทำอะไรลูกต้องดูภาพตอนนี้เด็กๆได้ดูภาพหรือยังเห็นภาพหรือยังเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ดูแล้วใช่ไหมเมื่อดูภาพแล้วเราก็ต้องพิจารณารายละเอียดในภาพให้ครบถ้วนซึ่งอันนี้เราทำกันแล้วใช่ไหมเห็นกันแล้วต่อมาอันที่2คือต้องจินตนาการนะเด็กๆดูภาพแล้วต้องจินตนาการต่อว่าเราจะนำเสนออย่างไรตอนนี้ทุกคนลองจินตนาการดูสิเราจะเอาคำที่เพื่อนๆช่วยกันเขียนที่เพื่อนๆช่วยกันคิดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่กลุ่มเรานะลูกเอาของเพื่อนกลุ่มอื่นก็ได้บางทีกลุ่มเราอาจจะไม่ได้คิดของเพื่อนกลุ่มอื่นเขาคิดไว้เราเอามาจินตนาการต่อได้ไม่ผิดนะตอนนี้ทุกคนลองจินตนาการดูสิเราจะนำเสนอรูปภาพนั้นอย่างไรคิดในใจคิดของตัวเองในใจก่อนก็ลองผูกเรื่องราวกับประสบการณ์ของเราจากในอดีตนะแล้วก็ลองคิดเชื่อมโยงไปสู่ในอนาคตก็ได้ว่าแบบมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงกับปัจจุบันก็ได้นะครับอันนี้คือการเขียนตามจินตนาการเราจินตนาการล่วงหน้าได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรผูกกับเรื่องราวในอดีตที่เราเคยพบเจอมาแล้วก็สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแบบนี้นะทุกคนจินตนาการไปก่อนทีนี้ต่อมาหลักการข้อที่3เราจะต้องสร้างความคิดนะโดยคำหนึ่งสร้างความคิดคำหนึ่งโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานเด็กๆลองดูเมื่อสักครู่นี้รูปภาพเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวข้าวใช่ไหมลูกทำนาใช่ไหมเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะที่มีอาชีพเกษตรกรรมหรือว่าทำนาอะไรพวกนี้เด็กๆลองดูนะถ้าเราไม่เอาความเหตุการณ์ที่มันสมจริงเป็นพื้นฐานเนี่ยเราจะไปแต่งเรื่องราวให้มันเป็นเหมือนเป็นแม่มดเป็นพ่อมดเป็นอะไรที่มันเกินไปจากพื้นฐานเดิมในภาพแบบนี้ได้ไหมสมควรไหมแบบนั้นอ่ะไม่สมควรนะเราต้องเอาเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่มันสมจริงเป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะครับไม่เหมือนกับแต่งนิทานครั้งที่แล้วใช่ไหมลูกอันนั้นครูให้อิสระในการคิดเลยแต่อันเนี้ยเราต้องยึดที่ภาพเป็นหลักนะต่อมาเมื่อเราสร้างความคิดเสร็จแล้วเราจะต้องลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบก็คือเอาความคิดของเรานี่แหละไปเขียนร้อยเรียงให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบนะอันนี้คือขั้นที่4ต่อไปทีนี้ หลักการต่อมาเราต้องเขียนเล่าความให้ต่อเนื่องคืออะไรลูกการเขียนเล่าความต้องเล่าไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมอย่างขวัญฤทัยบอกว่าเคยไปแข่งมาขวัญฤทัยลองเล่าประสบการณ์สิลูกให้เพื่อนฟังหน่อยว่าเวลาหนูไปแข่งอ่ะหนูทำยังไงหนูเล่าความยังไงให้มันต่อเนื่องกันอ่ะขวัญฤทัยยืนเลยลองแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางฟังดูซิหนูทำยังไง
1: ดูภาพแล้วก็ปฏิปต่อกันให้ได้ค่ะว่าเรื่องนี้มันจะต้องต่อด้วยอะไรค่ะ
0: เช่นสมมติว่าในประโยคที่1กับประโยคที่2อย่างเงี้ยหนูทํายังไงให้มันต่อเนื่องกันลูกหนูทํายังไง
1: อาจจะใช้คําต่อหรือว่าทํานี้ก็ได้ให้มันต่อกันให้ได้
0: คําต่อของหนูก็คือหมายถึงคําเชื่อมใช่มั้ยน่ะลักษณะคือการใช้คําเชื่อมใช่มั้ยถ้าเราไม่รู้จักการใช้คําเชื่อมให้มันสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยเรื่องราวมันก็จะเป็นคนละแบบเลยใช่มั้ยลูกก็เขียนไปเขียนไปต้องพยายามดึงคําที่มันอยู่ในรูปภาพที่เราเขียนกันนี่แหละมาทำยังไงก็ได้ให้มันร้อยเรียงไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆลูกเหมือนเราเล่าเรื่องอ่ะนะให้มันต่อเนื่องกันต่อมาอันที่6ต้องตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจเมื่อเขียนเสร็จแล้วทำยังไงลูกตั้งชื่อเรื่องนะซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยไม่ได้จำเป็นหรอกว่าจะต้องตั้งชื่อเรื่องก่อนหรือตั้งชื่อเรื่องตอนท้ายมันแล้วแต่ความถนัดของคนใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าเราตั้งชื่อเรื่องออกมาเป็นหัวข้อเราจะเขียนตามหัวข้อที่เราตั้งก็ไม่ผิดหรือบางคนบอกว่าฉันขอเขียนไปก่อนเขียนตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมาอ่านทบทวนอีกรอบนึงแล้วค่อยมาตั้งชื่อเรื่องให้มันสัมพันธ์กับเรื่องที่เราเขียนก็ได้ไม่ผิดมันแล้วแต่สไตล์เนาะแล้วแต่การเขียนของแต่ละคนแล้วก็ข้อที่7คือคุณครูจะเน้นย้ำนิดนึงก็คือเรื่องของลายมือนะลายมือต้องเป็นยังไงลูกเวลาเขียนขวัญฤทัยเวลาหนูกรรมการอ่านน่ะเขามีคะแนนลายมือไหมมีเพราะฉะนั้นสำคัญไหมลูกลายมือสำคัญต้องเขียนให้อ่านง่ายเพราะว่าเราจะเขียนอะไรมาให้อ่านใช่ไหมลูกแล้วก็ที่สำคัญเวลาจบประโยคต้องทำยังไงเว้นวรรคให้ชัดเจนอันนี้ดอกจันไว้เลยทุกคนดอกจันไว้ในใจตัวเองให้ดีนะคุณครูตรวจการบ้านหลายครั้งมักจะไม่ค่อยเว้นประโยคนะอันนี้คือความผิดพลาดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องนะครับจะได้รู้ว่าเราจบประโยคแล้วเราขึ้นประโยคใหม่นะอันนี้คือหลักการของการเขียนเรื่องจากภาพทีนี้เด็กๆลองดูซิภาพที่เราได้เห็นกันเนี่ยคุณครูมีตัวอย่างมาตัวอย่างที่คุณครูเขียนขึ้นมาเองมันอาจจะเป็นการใช้ภาษาที่มันไกลจากตัวนักเรียนเกินไปก็ได้แต่ว่าก็เรียนรู้ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราสามารถเขียนได้เหมือนกันกับที่คุณครูเขียนนะครับคุณครูเขียนเรื่องอะไรคุณครูตั้งชื่อเรื่องว่าความสุขบนท้องทุ่งเห็นไหมสัมพันธ์กับภาพไหมลูกความสุขบนท้องทุ่งสัมพันธ์กันไหมเพราะว่าในภาพมีอะไรมีทุ่งนาใช่ไหมทุ่งนาเนี่ยมันก็จะมีคนผู้คนเขาก็จะทำอาชีพของเขาแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้มีใครเบียดเบียนใครเนี่ยเรียกว่าเป็นความสุขเหมือนกันเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้มองมาแล้วมันเหมือนมีความสุขหรือมีความทุกข์อันเนี้ยมีความสุขใช่ไหมคนมองภาพก็เหมือนกับว่าเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมาดูนะครับคุณครูเริ่มต้นเขียนจากการเปิดเรื่องมาก็คือช่วงปลายปีเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกข้าวของเกษตรกรชาวไทยกลิ่นอายท้องทุ่งกว้างหลังเกี่ยวข้าวเป็นความหอมหวานจากธรรมชาติความสวยงามและความอบอุ่นที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมีความสุขเป็นอย่างมากเมื่อได้สัมผัสกลิ่นต้นไม้ใบหญ้ากลิ่นพื้นดินอันแสนอบอุ่นและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทุ่งนาที่กว้างใหญ่กำลังเชื้อเชิญให้เราเข้าไปสัมผัสกลิ่นอายของความพอเพียงความสงบสุขและความรักจากธรรมชาติหลังจากที่ชาวนาได้เก็บเกี่ยวกันเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมเป็นเรื่องของอะไรแล้วเห็นภาพจากชาวนาทำอะไรลูกเก็บเกี่ยวใช่ไหมเก็บเกี่ยวข้าวโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงไหนเอ่ยรู้ใช่ไหมว่าช่วงไหนช่วงปลายปีก็คือช่วงสุดท้ายของปีเลยเนี่ยคุณครูก็เอามาเขียนเพราะว่าจากประสบการณ์ของเราก็คือเรารู้ว่าอ๋อชาวนาเขาจะเกี่ยวข้าวในช่วงปลายปีนะต่อมาทำอะไรบอกอะไรอีกเราจะได้กลิ่นอายของท้องทุ่งกว้างหลังเกี่ยวข้าวที่แสนจะสดชื่น กลิ่นดินที่คละเคล้าไปด้วยน้ำโคลนอบอวลไปทั่วพื้นที่ลมเย็นสบายที่พัดผ่านมาให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นเสียงของใบไม้จากต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งสูงตระหง่านให้ความร่มรื่นความรักความอบอุ่นยังคงละมุนใจจะเกิดขึ้นหากได้มาสัมผัสพื้นที่อันชื่อว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวไทยเห็นไหมก็อันนี้เป็นการเขียนแบบผู้ใหญ่นะก็คือเราจินตนาการไปว่ารูปภาพในนี้บ่งบอกอะไรบ้างบ่งบอกความสุขอย่างไรนะมีธรรมชาติมีต้นไม้มีผู้คนใช่ไหมเนี่ยเด็กๆสามารถเขียนโดยใช้ภาษาให้มันสวยงามให้มันสละสลวยลองดูซิว่ามีคำไหนบ้างที่ตรงกับเด็กๆบ้างมีคำไหนบ้างลูกในเนี้ยมีคำว่าเกี่ยวข้าวไหมในใครเขียนคำว่าเกี่ยวข้าวมีหรือเปล่ามีไหมมีต้นข้าวใช่ไหมก็คล้ายๆกันนะมีนาอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องทุ่งประมาณนี้นะพอได้ไหมพอนึกออกใช่ไหมไหวนะในใครคิดว่าตัวเองน่าจะเขียนเรื่องจากภาพเมื่อสักครู่นี้ได้ยกมือดีมากๆแล้วปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกน่าจะได้เนาะเราเขียนกันสไตล์เด็กๆก็ได้ลองเอาคำที่อยู่บนกระดานที่เพื่อนๆช่วยกันออกไปเขียนไว้เนี่ยนั่นแหละลูกเอามาร้อยเรียงนะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเราเขียนโดยใช้คำพวกนี้ได้แสดงว่ายังไงมันก็ไม่หลุดจากภาพแน่นอนเพราะว่าก่อนที่เด็กๆจะเขียนคำได้เราก็เป็นคำที่มาจากภาพใช่ไหมลูกดังนั้นเขียนได้แน่นอนทีนี้มาดูต่อวันนี้จะให้ทำอะไรให้ทำอะไรเอ่ยทุกคนเปิดไปที่ใบงานที่9เรื่องเขียนเรื่องจากภาพอยู่หน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อย178ปลายทางเปิดไปพร้อมกันนะในคำชี้แจงบอกว่าอะไรทุกคนอ่านคำชี้แจงพร้อมกันดังๆเลย1 2 3

ก็คือตั้งชื่อต้องสัมพันธ์กับรูปภาพแล้วก็สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องที่เขียนนะคุณครูขอกี่บรรทัด8ถึง10บรรทัดเกินก็ได้นะลูกนะแต่ว่าห้ามต่ำกว่านี้นะการเขียนเนี่ยเราต้องถ่ายทอดความคิดความรู้สึกออกมาว่าเราเห็นอะไรในภาพและให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คืองานที่เราจะต้องทำในชั่วโมงนี้คนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากจะได้คำแนะนำอะไรสามารถยกมือบอกคุณครูได้เลยหรือเขียนคำไหนไม่ถูกต้องสามารถถามครูได้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งต้นทางและปลายทางไปพร้อมๆกันนะเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขอนักเรียนอาสาสมัครหรือตัวแทนสักประมาณ 2-3 คนลองมาอ่านโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะถ้าอย่างนั้นคุณครูให้เวลาในการทำกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: ครับตอนนี้เด็กๆก็น่าจะทำงานเสร็จกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเสร็จบ้างไหมเนี่ยเสร็จไหมเสร็จบ้างบางคนไม่เป็นไรนะปลายทางเป็นยังไงบ้างสามารถเขียนเรื่องจากภาพได้สำเร็จตามที่คุณครูมอบหมายหรือเปล่าครับถ้าสมมติว่าเด็กๆปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลองออกไปนำเสนอหรือว่าอ่านให้เพื่อนๆของเราได้ฟังหน้าห้องนะครับแล้วก็ให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยสังเกตแล้วก็แนะนำให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนของเราด้วยนะสำหรับเด็กๆห้องเรียนต้นทางในใครเสร็จแล้วยกมืออ๋อมีหลายคนอ่ะทีนี้ขอมานำเสนอหน้าห้องได้ไหมอ่ะให้ปันตาก่อนก็ได้ลูกอ่ะปันตาออกมาอ่านให้เพื่อนฟังหน้าห้องสักนิดนึงนะเดี๋ยวคุณครูจะเสนอแนะว่านักเรียนควรที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแล้วก็เอาไปพัฒนาของตนเองได้นะครับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องวางดินสอก่อนแล้วก็ตั้งใจฟังปันตาด้วยนะอ่ะเดี๋ยวครูช่วยถือ
1: ชื่อเรื่องหมู่บ้านแห่งความสุขมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เด่นเรื่องความสุขความร่มเย็นแต่ละคนล้วนมีอาชีพของตนและไม่ได้มีเพียงแต่คนในหมู่บ้านที่ให้ความสุขและความร่มเย็นเพราะมีต้นตาลที่คอยให้ความสุขแก่ชาวบ้านให้ทั้งอาชีพและความร่มเย็นทุกคนในหมู่บ้านล้วนมีแต่ความสุขไม่มีแม้แต่คนเดียวที่มีความทุกข์มองด้วยตาเปล่าก็สามารถรู้ถึงความสุขของหมู่บ้านนี้ได้แต่ละคนอยู่ดีเพราะมีอาชีพของตนเช่นปลูกข้าวเก็บตาลและมีบึงน้ำ

0: ที่จะอำนวยความสะดวกให้พวกเขาตลอดเวลา
1: ขอเสียงปรบมือให้ปานตาหน่อยสุดยอดมากเท่าที่สังเกตนะปานตาเนี่ยเขียนเรื่องได้ดีใช่ไหมลูกเขียนถูกต้องทุกคำเลยแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องคือหมู่บ้านแห่งความสุขถือว่าตรงกับในภาพที่เด็กๆมองเห็นไหมเห็นด้วยไหมกับชื่อเรื่องของเพื่อนเห็นด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกันแต่ว่าคุณครูมีข้อเสนอแนะนิดนึงนะปานตาก็คือเราใช้คำว่าความสุขเนี่ยมากเกินไปจริงๆมันก็อาจจะทำให้ภาษามันซ้ำคำบ่อยๆมันอาจจะไม่ได้สละสลวยลองปรับเปลี่ยนดูนะเปลี่ยนจากคำว่าความสุขเป็นคำอย่างอื่นที่มันบ่งบอกความหมายคล้ายๆกันนะลองดูนะลองแก้ไขแล้วก็มาหาคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะช่วยปรับให้นะครับคนต่อไปมะลิเชิญมะลิออกมานำเสนอหน่อยลูกขอเสียงปรบมือให้มะลิหน่อยคนเก่งของกลุ่มที่5เดี๋ยวครูช่วยถือนะมารีบอกชื่อเรื่องแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังนะครับ
0: ทุ่งนาที่แสนอบอุ่นท้องฟ้าที่แสนสดใสดอกบัวที่สวยงามคนที่ใจดีกินข้าวที่อยู่ในทุ่งนาที่แสนจะอบอุ่นเมื่อถึงช่วงปลายปีชาวนามาเกี่ยวข้าวกินข้าวฟุ้งไปทั่วกินของธรรมชาติที่รักใครๆก็อยากดมเชิญมาที่ทุ่งนาเพื่อมาดมกลิ่นของธรรมชาติบ้านเรือนของชาวนาต่างก็มาเกี่ยวข้าวท้องฟ้าที่แจ่มใสเต็มไปด้วยความสุขก้อนเมฆที่สวยงามใครๆก็อยากดูบึงที่เต็มไปด้วยดอกบัวคนที่ทำนาต่างก็มีความสุขกลิ่นข้าวที่หอมหวานใครๆก็อยากดมใครก็อยากดูเชิญเข้ามา
1: ขอเสียงปรบมือให้มาลีด้วยครับชื่อเรื่องก็คือทุ่งนาที่แสนอบอุ่นใช่ไหมอันนี้มีคำผิดนิดนึงคำว่าฟุ้งเดี๋ยวแก้ไขด้วยแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะก็คือมาลีเนี่ยจะเน้นตรงที่ว่าใครๆก็อยากดมใครๆก็อยากดูอันนี้มันอาจจะเราใช้แค่รอบเดียวก็พอนะแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านแห่งความสุขที่เราว่านี้ใช่ไหมก็คือทุ่งนาที่แสนอบอุ่นนี่แหละประมาณนั้นนะครับลองแก้ไขดูนะแล้วก็เดี๋ยวมาให้คุณครูตรวจอีกรอบนึงสิริพันธ์ขอเสียงปรบมือให้สิริพันธ์หน่อยสิริพันธ์บอกชื่อเรื่องแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังได้เลยนะครับ
2: ชุมชนเล็กๆของฉันช่วงปลายปีเกษตรกรก็ออกมาเกี่ยวข้าวกันได้รับลมเย็นๆได้กลิ่นดินกลิ่นนาหอมสดชื่นใบไม้ที่ต้นไม้ใหญ่พัดปลิวอย่างสวยงามให้กำลังใจของเกษตรกรมากๆบึงที่สวยงามเต็มไปด้วยดอกบัวใบบัวท้องฟ้าอันแสนสวยกว้างใหญ่ต้นข้าวก็มีเยอะภูเขาสีเขียวสามารถมองแล้วรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์มากๆแสงแดดที่สวยงามแต่ไม่ทำให้ชาวนาร้อนต้นตาลที่สวยงามก็มีความสุขมากๆ
1: ขอเสียงปรบมือให้สิริพันธ์ด้วยครับเป็นยังไงบ้างลูกเพื่อนตั้งชื่อเรื่องว่าชุมชนเล็กๆของฉันมันก็คือชุมเราก็จินตนาการใช่ไหมนี่คือชุมชนของเราสิ่งที่ดีนะอันนี้ชื่นชมเลยสิริพันธ์เนี่ยมีลีลาในการใช้ภาษามาก็คือเขาเรียกว่ามีโวหารการเขียนเนาะเพื่อนบอกว่าต้นไม้ใหญ่พัดปลิวอย่างสวยงามให้กำลังใจของเกษตรกรมากๆเนี่ยครูรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ใช้คำง่ายๆแต่ให้พลังเนาะคือเอามาเปรียบว่าการที่ต้นไม้มันปลิวไปปลิวมาให้แล้วมันโอนอ่อนไปตามลมประมาณนั้นแล้วก็มันเป็นการเหมือนให้กำลังใจชาวนาที่กำลังเกี่ยวข้าวนะแล้วก็บอกอีกว่าแสงแดดถึงแม้ว่ามันจะร้อนใช่ไหมแต่หนูใช้คำว่าแสงแดดที่สวยงามคุณครูว่าเปลี่ยนสักนิดนึงก็ได้นะเป็นแสงแดดที่แสงแดดจ้าที่อบอุ่นหรือให้ความร้อนเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ให้ชาวนาร้อนเลยเพราะว่าเป็นไงเราทำงานด้วยความสุขเราอยู่ในหมู่บ้านแห่งความสุขของเราประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะหนูลองแก้ไขดูสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้นำ

เสนอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็เราก็จะได้เวียนกันออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมผลงานของพวกเรานะสำหรับเด็กๆปลายทางถ้ามีโอกาสก็ลองอ่านแลกเปลี่ยนกันอ่านนะครับแล้วก็ลองเสนอแนะกันดูนะคุณครูปลายทางก็ตรวจงานให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเด็กๆด้วยนะครับทีนี้มาสรุปบทเรียนกันนะเด็กๆได้นำเสนอผลงานไปแล้วทีนี้มาดูที่สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันท้ายหน่วยนะครับก็คือแบบประเมินตนเองนะประจำหน่วยการเรียนรู้ที่7ก็คือเรื่องวิธีการเขียนตามจินตนาการของเราก็เหมือนเดิมเลยนะครับคุณครูมีข้อคำถามในการประเมินให้7ข้อเด็กๆอ่านที่ตารางแล้วก็ให้ระดับในสิ่งที่ฉันทำได้แปลว่าประเมินตนเองนะถ้าคิดว่าทำได้ดีมากเราก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปดีก็ใส่ไปพอใช้หรือปรับปรุงก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายทุกคนดูนะสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นก็นักเรียนคิดว่าอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างใน7ข้อนี้ก็ใส่เครื่องหมายถูกมาว่าเราอยากจะพัฒนาอะไรเพราะเมื่อเวลาย้อนกลับมาอ่านเราก็จะได้เห็นว่าเป็นไงเราได้พัฒนาตัวเองหรือยังในสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้นะครับเมื่อต่อมาก็จะเป็นสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภาคภูมิใจก็คือให้เราเขียนมาเลยว่าเราภูมิใจอะไรในหน่วยการเรียนรู้นี้นะข้อที่3คือสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้เด็กๆไม่เข้าใจตรงไหนหรือทำอะไรยังไม่ได้เขียนมาได้เลยนะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่จะตั้งใจทำให้ดีขึ้นในหน่วยการเรียนต่อไปเป็นการวางแผนอนาคตล่วงหน้าว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองอะไรบ้างนะครับอันนี้เขียนมาให้ครูอ่านด้วยนะครูอยากจะรู้ว่าเด็กๆเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างไรแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างนะสำหรับวันนี้อันนี้ก็ฝากไว้ให้ทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับรวมทั้งครูปลายทางด้วยนะช่วยดูแบบประเมินเด็กๆแล้วก็ลองพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้สิ่งที่จะต้องมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปวันนี้ก็จบเรื่องของการเขียนสร้างสรรค์แล้วนะเป็นการเขียนที่เราเรียนกันมา3ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเรากลับมาเจอกันคุณครูปลายทางช่วยนัดหมายให้เด็กๆเนี่ยเตรียมหนังสือเรียนภาษาภาทีมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบบบันทึกกิจกรรมการอ่านด้วยกลยุทธ์ Super 6 Comprehension ก็คืออยู่ในหนังสือเรียนของเด็กๆได้เลยรวมทั้งใบงานที่1เรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินนะครับเราจะมาพัฒนาการอ่านไปพร้อมๆกันพบกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากให้เด็กๆทั้งต้นทางและก็ปลายทางไปจัดการทำใบงานตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูแล้วก็อย่าทิ้งเรื่องของการเขียนนะคะเพราะว่าการเขียนก็คือการคิดถ้าเราเขียนมากๆก็เป็นการใช้ความคิดมากๆเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: สุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนลองช่วยนับหนึ่งเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับหนึ่งเอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
2: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งเติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้อง

ีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดู

0: าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของเกี่ยวกับเวลาถูกต้องไหมคะซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วมีหน่วยเวลาอะไรบ้างที่เราเรียนไปแล้วบ้างมีหน่วยอะไรบ้างเอ่ยมีหน่วยนาทีมีหน่วยอะไรอีก
2: ช
1: ั่วโมงมีหน่วยอะไรอีกที่เราเรียนไปแล้วคะวินาทีใช่ไหมคะที่เราเรียนไปแล้วแล้วเราก็รู้จักความสัมพันธ์ไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราจะนำความรู้มาต่อยอดจากเดิมนะคะแล้วก็ได้มีการเรียนเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ

0: สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเป็นการบอกระยะเวลาเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนและปีซึ่งเมื่อกี้เราพูดคุยกันแล้วว่าเราเรียนหน่วยอะไรมาแล้วบ้างนะคะเราเรียนวินาทีมาแล้วนาทีแล้วชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมคะแล้วมีอะไรอีกวันก็เรียนมาแล้วแต่เดี๋ยวเราจะดูต่อนะคะว่าในคำว่าวันเนี่ยไปสัมพันธ์กับหน่วยอะไรอื่นๆบ้างซึ่งสำหรับวันนี้ที่เราจะเรียนเพิ่มเติมมีสัปดาห์มีเดือนและมีปีนักเรียนคิดว่านักเรียนรู้จักความสัมพันธ์ของแต่ละอันยังถ้าคุณครูแพรถามคุณครูแพรเชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียน 1. บอกระยะเวลาเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนปีได้ 2. อยากให้นักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาในการบอกระยะเวลาดังนั้นสิ่งสำคัญในวันนี้นักเรียนจะต้องรู้จักความสัมพันธ์ของเวลานะคะเพื่อที่จะนำความรู้มาบอกเวลาให้ได้นะคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรซึ่งเรารู้จักความสัมพันธ์แล้วยังรู้แล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนความสัมพันธ์เดิมที่เราเคยเรียนมาก่อนนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์เดิมที่เราเคยเรียนกันก่อนว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้เราบอกไปแล้วหน่วยอะไรบ้างนะที่เราเรียนมีหน่วยอะไรแล้วบ้างที่เราเรียนวินาทีนาทีชั่วโมงและวันดังนั้นเดี๋ยวมาทบทวนความสัมพันธ์เดิมกันก่อนที่เราเคยเรียนไปนะคะว่ามีความสัมพันธ์อะไรบ้างเช่นถ้าคุณครูไปถามว่า1นาที1นาทีเท่ากับอะไร1นาทีเท่ากับอะไร
1: 60วินาที
0: 1นาทีจะเท่ากับ60วินาทีดังนั้นเราได้ความสัมพันธ์ที่1นะคะเป็น1นาทีเท่ากับ60วินาทีหรือถ้าเราอยากบอกใหม่สามารถบอกได้เป็นอะไรคะ60วินาทีเท่ากับ1นาทีเป็นความสัมพันธ์เดียวกันแต่เวลาเราอ่านหรือเวลาเราบอกหรือเวลาที่เราจะนำไปใช้เราสามารถสลับกันได้ถูกต้องไหมคะ1นาทีเท่ากับ60วินาทีหรือ60วินาทีเท่ากับ1นาทีอ่ะแล้วถ้าคุณพยายามถามใหม่1ชั่วโมงล่ะคะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับอะไรนะ
1: 60นาที
0: 1ชั่วโมงจะเท่ากับ60นาทีหรือ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาที่2ที่เราได้มานะคะดังนั้นได้มาเป็น1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแล้วเราเรียนไปอีก1ความสัมพันธ์นะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมาดูพร้อมกันถ้าคุณครูไปถามใหม่ว่า1วันเท่ากับอะไร
1: 24ชั่วโมง
0: 1วันเท่ากับอะไร
1: 24ชั่วโมง
0: 1วันจะเท่ากับ24ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงเท่ากับ1วันนะคะเราก็จะได้ความสัมพันธ์มาทั้งหมด3ความสัมพันธ์ที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะโดยจะมีหน่วยของอะไรบ้างหน่วยของวินาทีหน่วยของนาทีหน่วยของชั่วโมงแล้วก็หน่วยของวันที่เราเรียนไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อยอดจากเดิมดูว่ามีความสัมพันธ์อะไรอีกบ้างดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์กันอีก1รอบนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอมาทบทวนความสัมพันธ์เดิมที่เคยเรียนไปด้วยและเพิ่มเติมความสัมพันธ์ใหม่กันอีก1รอบเรามาดูความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาไหนความสัมพันธ์แรกที่เราเคยรู้จักไปเป็นอะไรนะ1นาทีจะเท่ากับ
1: 60วินาที
0: 1นาทีจะเท่ากับ60วินาทีอ่ะความสัมพันธ์ที่2 1ชั่วโมงล่ะคะเท่ากับอะไรเอ่ย1ชั่วโมงจะเท่ากับ60นาทีความสัมพันธ์ที่3คือ1วันล่ะคะ
1: เท่ากับ24ชั่วโมง
0: 1วันจะมีค่าเท่ากับ24ชั่วโมง3ความสัมพันธ์นี้เราเรียนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วมาดูเพิ่มเติมดีกว่าถ้าคุณครูไปถามใหม่1สัปดาห์1สัปดาห์จะเท่ากับอะไรคิดว่า
1: 7ว
0: ัน1สัปดาห์เท่ากับอะไรใน1สัปดาห์จะมีเท่ากับ7วันนะคะดังนั้นเราได้ความสัมพันธ์เพิ่มคือ1สัปดาห์เท่ากับ7วันได้ความสัมพันธ์มาแล้วนะจะมีความสัมพันธ์ระหว่างวันกับระหว่างสัปดาห์หรือเราสามารถบอกใหม่ได้เป็นอะไรคะ7วันเท่ากับ1สัปดาห์ 7วันเท่ากับ1สัปดาห์นะคะดังนั้นเราสามารถบอกได้เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์ต่อว่ามีอะไรอีกบ้างตอนนี้เรารู้ทั้งหมด4ความสัมพันธ์แล้วจากความสัมพันธ์เดิมและความสัมพันธ์ใหม่อ่ะต่อไปคุณครูแพลวถามหน่อยถ้าคุณครูแพลวถามว่า1เดือนเท่ากับกี่วันบางคนบอกมี30วันบางคนบอกมี31วันบางเดือนมีอะไรอีก29หรือ28ทำไมแต่ละเดือนไม่เท่ากันเพราะแต่ละเดือนนะคะมีคำลงท้ายที่แตกต่างกันซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วถูกต้องไหมคะเราก็จะสามารถบอกวันที่แตกต่างกันดังนั้น1เดือนเท่ากับอะไรบ้างดังนั้นเรามาไล่เลย1เดือนจะมีค่าเท่ากับ28วันหรือ29วันหรือ30วันหรือ31วันถ้าจะเป็น28วันจะต้องเป็นเดือนอะไรเท่านั้นกุมภาพันธ์แล้ว29วันล่ะก็เป็นกุมภาพันธ์แต่เป็นกุมภาพันธ์ที่ในปีนั้นมี29วันถูกต้องไหมคะอ่ะแล้วถ้า30วันล่ะเดือนนั้นต้องเป็นอย่างไรลงท้ายด้วยคำว่าโยนส่วน31วันล่ะคะจะเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมดังนั้นถ้าเราพูดคุยว่า1เดือนเท่ากับอะไรนักเรียนตอบเวลาตอบเนี่ยเราตอบให้ครอบคลุมก่อนว่า1เดือนเท่ากับอะไรบ้างคะนักเรียน
1: 28วันหรือ29วันหรือ30วันหรือ31ว
0: ัน ใน1เดือนนะคะจะมีวันที่แตกต่างกันแต่คุณครูแพรบอกว่าถ้าโจทย์ของเราระบุวันที่มาเลยแล้วถามนักเรียนต่อนักเรียนต้องคิดตามเดือนนั้นๆแต่ถ้าโจทย์ของเราไม่ได้ระบุวันที่มาพูดว่าเป็นแค่เดือนกับวันธรรมดาข้อตกลงของเราเราจะใช้กี่วันล่ะมีตั้ง28วัน29วัน30วัน31วันข้อตกลงของเราถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุวันที่มาชัดเจนเราจะใช้ว่า1เดือนเท่ากับ30วันได้ไหมคะดังนั้นข้อตกลงของเราถ้าสมมุติโจทย์นั้นไม่ได้ระบุวันที่มาถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเดือนกับวันเราจะใช้ว่า1เดือนเท่ากับกี่วันคะเท่ากับ30วันดังนั้นถ้าโจทย์ของเราไม่ได้ระบุความสัมพันธ์มาเราจะสามารถเลือกได้เลยว่า1เดือนเท่ากับ30วันตามข้อตกลงของเราได้ไหมคะแต่ถ้าระบุวันที่มาวันที่นี้เดือนนี้เราต้องใช้นับต่อ

ามเดือนนั้นๆเท่านั้นได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอ่ะดังนั้นสำหรับ1เดือนนะคะจะมีค่าเท่ากับ28วันหรือ29วันหรือ30วันหรือ31วันหากโจทย์ระบุเดือนมาใช้ตามเดือนนั้นๆหากโจทย์ไม่ได้ระบุเดือนมานะคะเราใช้ข้อตกลงของเราว่า1เดือนเท่ากับ30วันได้แล้วได้ความสัมพันธ์ใหม่มาต่อไปดูต่อหน่อยถ้าคุณครู

0: หรือ55จำได้ไหมเคยเรียนมาแล้วในวิชาสังคมเกี่ยวกับการนับวันเปล่าว่าใน1ปีมีกี่วันบ้าง365วันหรือ366วันอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกัน1ปีก่อนเมื่อกี้1ปีมีค่าเท่ากับ12เดือนอันนี้นักเรียนทราบอยู่แล้วถูกต้องไหมคะก็คือเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมดังนั้นใน1ปีจะมีค่าเท่ากับ12เดือนแต่เมื่อกี้ถ้าเราพูดเกี่ยวกับวันว่า1ปีเท่ากับกี่วันนักเรียนตอบได้ว่า1ปีจะเท่ากับ365วันแต่จำได้ไหมเดือนกุมภาพันธ์ของเราสามารถเป็นกี่วันได้เดือนกุมภาพันธ์ของเราสามารถเป็น29วันได้ดังนั้นถ้าหากปีไหนที่เดือนกุมภาพันธ์ของเรามี29วันจะทำให้1ปีนั้นมี366วันดังนั้นถ้าคุณครูแพรถามว่า1ปีเท่ากับกี่วันนักเรียนต้องตอบให้ครอบคลุมคือ1ปีเท่ากับ365วันหรือ366วันอ้าวไหนบอกใหม่หน่อยทำไมใน1ปีถึงมีค่าเท่ากับ365วันหรือ366วันเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าเป็น366วันแสดงว่าในปีนั้นต้องเป็นอย่างไร
1: เด
0: ือ
1: นก
0: ุ
1: มภาพ
0: ันธ์ต้องมี29วันได้ไหมคะอ่ะเหมือนเดิมเลยถ้ามี2อย่างให้เราเลือกเราต้องมีข้อตกลงหากใน1ปีนั้นโจทย์ไม่ได้ระบุวันเดือนปีมาหรือไม่ได้บอกมาว่าในปีนั้นเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันนะคะเราจะยึดหลักคือการใช้365วันแต่ถ้าโจทย์บอกมาเลยว่าปีนั้นเดือนกุมภาพันธ์มี29วันนักเรียนต้องใช้ว่า1ปีเท่ากับกี่วันคะหนึ่งปีเท่ากับ366วันได้ไหมเอ่ยอ่ะมาดูความสัมพันธ์อีกหนึ่งรอบที่เพิ่มเติมมานะคะเมื่อกี้มีแล้วว่า1สัปดาห์เท่ากับ7วันอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างมี1เดือนเท่ากับ
1: 29วันหร
0: ือ30
1: ว
0: ัน
1: หร
0: ือ
1: 31ว
0: ันแต่ถ้าไม่ได้ระบุเดือนมาเราใช้อะไรคะตามข้อตกลงเราว่า1เดือนเท่ากับ30วันอ้าวต่อไปมีอะไรอีกบ้างคะ
1: 1ปีเท่ากับ12เด
0: ือ
1: น
0: 1ปีเท่ากับ12เดือนอันนี้ใช้ได้เลยต่อไปล่ะคะ
1: 365วันหรือ366วัน
0: จะเป็น366วันก็ต่อเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในปีนั้นมี29วันแต่ถ้าไม่ได้ระบุมาเราจะเลือกใช้ในที่365วันได้ไหมคะอ่ะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ทั้งหมดของเราเราเรียกว่าความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะโดยเดี๋ยวเราไปแปะแผ่นป้ายกันต่อเลยว่าความสัมพันธ์เรามีอะไรบ้างต่อจากเดิมได้ไม่ได้ได้ไหมอ่ะไปดูพร้อมกันเลยนะคะอ่ะมากันต่อเมื่อกี้เรารู้จักความสัมพันธ์ของเราเพิ่มไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าความสัมพันธ์ของเรามีอะไรอีกบ้างอ่ะถ้าคุณครูแพลวถามว่า1สัปดาห์1สัปดาห์เท่ากับอะไรเอ่ย
1: 7ว
0: ัน หนึ่งสัปดาห์จะมีค่าเท่ากับ7วันดังนั้นเราได้ความสัมพันธ์เพิ่มที่1สัปดาห์จะมีค่าเท่ากับ7วันหรืออ่านใหม่อีกแบบนึงได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรนะ7วันเท่ากับ1สัปดาห์อ่ะเราอ่านได้2แบบอย่าลืมนะอ่ะต่อไป1เดือน1เดือนเท่ากับอะไรบ้างนะ
1: 28วันหรือ29วันหรือ30วันหรือ31วัน
0: ดังนั้นนะคะใน1เดือนของเรานะคะจะมีค่าเท่ากับหลายวันเลยนะคะแต่เรามีข้อตกลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ1เดือนจะมีค่าเท่ากับ28วันหรือ29วันหรือ30วันหรือ31วันถ้าตามข้อตกลงของเราไม่ได้ระบุเดือนมาไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนมาเราจะใช้อะไรนะคะเราจะเลือกใช้เป็น1เดือนเท่ากับ30วันตามข้อตกลงของเรานะคะอ่ะต่อไป1ปีล่ะ1ปีเท่ากับอะไรบ้าง1ปีเท่ากับ12เดือนก่อนเดี๋ยวคุณครูแพรขอใช้ความสัมพันธ์นี้ก่อน1ปีจะมีค่าเท่ากับ12เดือน

0: ันนี้เราใช้ได้เลยแต่1ปีเท่ากับอะไรอีกนะ1ปีนะคะจะมีค่าเท่ากับ365วันหรือ366วันนะคะทำไมถึงมี2อย่างอ่ะจะเป็น366วันก็ต่อเมื่ออะไรคะจะเป็น366วันก็ต่อเมื่ออะไรเอ่ยเดือนกุมภาพันธ์มี29วันถึงเราจะใช้ถ้าโจทย์ระบุมาเลยหรือวงเล็บมาให้เราเลยว่าในปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มี29วันนักเรียนสามารถใช้ความสัมพันธ์นี้ได้ว่า1ปีมีเท่ากับ366วันแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้บอกหรือไม่ได้ระบุมานะคะเราก็เลือกใช้ที่อะไรเอ่ยเราก็เลือกใช้ที่365วันนะคะตอนนี้เราทราบความสัมพันธ์ทั้งหมดแล้วถูกต้องไหมคะอีกหนึ่งรอบที่เราได้ทบทวนกันไปตรงนี้ดังนั้นเวลานักเรียนจะเลือกใช้ความสัมพันธ์เพื่อไปบอกระยะเวลานักเรียนต้องดูดีๆว่าโจทย์ให้หน่วยอะไรมาบ้างและโจทย์ถามหน่วยอะไรนักเรียนต้องมาเลือกใช้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้ไหมคะเดี๋ยวเรากลับไปทบทวนกันดูนะคะว่าถ้าเราจะนำความสัมพันธ์ที่เราทราบเนี่ยไปใช้ในการหาระยะเวลาเราทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันที่โจทย์เลยนะคะมาดูพร้อมกันเลยมาดูกันที่โจทย์ที่หนึ่งไหนอ่านให้ฟังหน่อยโจทย์ที่1คืออะไรเอ่ย
1: อ
0: ้าว1ชั่วโมง15นาทีคิดเป็นกี่นาที75นาทีคิดอย่างไร60มาจากไหนก่อนนักเรียนต้องบอกก่อนว่า1ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ60นาทีดังนั้น1ชั่วโมงเราต้องแปลงเป็นนาทีทำไมถึงต้องแปลงเป็นนาทีคะเพราะดูจากสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์เราถามเป็นนาทีดังนั้นหน่วยที่เราต้องแปลงคือหน่วยชั่วโมงให้เป็นหน่วยนาทีซึ่งเราทราบแล้ว1ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ60นาทีดังนั้นเรามาคิดเลย1ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ60นาทีแต่โจทย์ให้มาเป็น1ชั่วโมง15นาทีทำอย่างไรต่อบวกอีก15ดังนั้นนำ60บวกอีก15 60บวกอีก15เมื่อกี้นักเรียนตอบได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 75
0: ได้เท่ากับ75หน่วยของเราเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วคะเปลี่ยนเป็นนาทีเรียบร้อยแล้วดังนั้นตอบให้หน่อย1ชั่วโมง15นาทีคิดเป็นกี่นาที
1: 75
0: คิดเป็น75นาทีอันนี้เป็นการหาคำตอบนะคะโดยไม่ต้องไปเขียนแสดงวิธีคิดนักเรียนสามารถทำได้อย่างที่นักเรียนตอบเลยอ่ะนี่เป็นตัวอย่างที่1ต่อไปตัวอย่างที่2อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 30
0: วันคิดเป็นกี่สัปดาห์กี่วันโจทย์ให้หน่วยอะไรมาโจทย์ให้หน่วยอะไรมาคะโจทย์ให้หน่วยวันมาถามอะไรบ้างถามสัปดาห์กับถามวันหาคำตอบอย่างไรไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างไหนได้คำตอบอะไรเอ่ยเดี๋ยวรอเพิร์ทแป๊บนึงเพิร์ทได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเราลองให้เพิร์ทตอบดูนะคะว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองดูเพื่อนเพื่อนคนอื่นตั้งใจฟังว่าคิดได้เหมือนเพิร์ทหรือไม่ได้อย่างไรครับ
2: 4สัปดาห์2วันครับ
0: หาอย่างไรเอ่ยถึงได้4สัปดาห์2วัน
2: 1สัปดาห์เท่ากับ7วันเอา7วันมาคูณกับ4ครับได้28แล้วก็จะเหลือเศษ2ครับเท่ากับ2วันครับ
0: วิธีนี้ได้ไหมได้เช่นเดียวกันแต่ใครมีวิธีอื่นอีกบ้างเพื่อนเราก่อนเก่งมากๆเลยนะคะไหนมีใครไม่ได้ใช้วิธีการคูณแบบเพิร์ทบ้างอันดับแรกต้องเรียนดูก่อนโจทย์ให้มาคืออะไรคะ30วันถามถึงกี่สัปดาห์กี่วันเราทราบก่อนว่า7วันเท่ากับอะไรนะ7วันเท่ากับกี่สัปดาห์7วันเท่ากับกี่สัปดาห์1สัปดาห์แต่โจทย์ไม่ได้ให้มาแค่7วันโจทย์ให้มาตั้ง30วันดังนั้นทำอย่างไรดีล่ะหารถูกต้องไหมคะนำอะไรมาหารกันนำ30หารด้วย7ทำไมถึง30หารด้วย7เพราะว่ามี30วันแต่เราทราบความสัมพันธ์ที่ว่า7วันเท่ากับ1สัปดาห์ดังนั้นเราจะแบ่ง30วันนี้ออกทีละ7วัน7วัน7วันซึ่งพอนักเรียนหาร30หารด้วย7หมายถึง7คูณอะไรได้30หรือ9

0: ถียงอ้าวได้อะไรเศษอะไรได้4เศษ2ดังนั้นเรามาตอบก่อนว่าได้4เศษ2พอเราได้ผลหารแบบนี้แล้วลองย้อนกลับไปตอบให้คุณครูแพลวหน่อยว่า30วันคิดเป็นกี่สัปดาห์กี่วันคะ
1: 4สัปดาห์
0: 2วันได้ผลหารที่ได้จะเป็นของสัปดาห์เศษก็จะเป็นหน่วยเดิมคือวันดังนั้นได้4สัปดาห์2วันก็จะเป็นคำตอบของเราแต่วิธีของเพิร์ทที่เพิร์ทคิดเมื่อกี้ถามว่าได้ไหมได้แต่อาจจะเป็นการคิดย้อนกลับสักเล็กน้อยนะคะโดยการที่เขาบอกว่านำ7คูณกับ4ก่อนได้28แล้วค่อยบวกอีก2ก็จะได้ตรงกับโจทย์แบบนั้นก็ได้แต่คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนลองคิดวิธีที่คุณครูแพลวนำเสนอเพื่อที่จะได้คำตอบได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นในข้อนี้จะเห็นว่าให้หน่วยวันมาถามหน่วยสัปดาห์เราจะได้เป็นการแต่ถ้าอย่างข้อแรกให้หน่วยชั่วโมงกับหน่วยนาทีมาถามนาทีเราก็จะได้ว่า1ชั่วโมงมี60นาทีอ่ะมาดูข้อต่อไปพร้อมกันในตัวอย่างที่3อ้าวอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ
1: 2นาที45
0: วินาทีคิดเป็นกี่วินาที2นาที45วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีโจทย์ให้หน่วยอะไรบ้างโจทย์ให้หน่วยอะไรมาบ้างมีหน่วยนาทีมีหน่วยวินาทีถามอะไรเอ่ยถามอะไรเอ่ยถามเป็นวินาทีอ้าวไหนใครได้คำตอบบ้างมาลียกก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบนี้ให้มาลีหน่อยอ่ะคนอื่นตั้งใจฟังนะคะว่าได้คำตอบเหมือนเพื่อนหรือไม่คุณครูแพลวเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเริ่มได้คำตอบแล้วเดี๋ยวให้มาลิลองเป็นตัวแทนในการตอบข้อนี้ว่ามีวิธีคิดอย่างไรและหนูได้คำตอบเท่าไหร่ได้ไหมคะมาลิไหนข้อนี้หนูมีวิธีคิดอย่างไรเอ่ย
2: หนูเอา1นาทีเท่ากับ60วิมี2นาทีหนูเอา60วิมาบวกด้วยกันแล้วมาบวก45เท่ากับ165วินาทีค่ะ
0: เพื่อนบอกว่า1นาทีเท่ากับ60วินาทีเขาใช้เป็นการบวกใช่ไหมคะเมื่อกี้นำ60บวก60แล้วบวกต่ออีก45ถูกไม่ถูกถูกไหมถูกตบมือให้เพื่อนเราหน่อยคุณครูแล้วถามใหม่หน่อยถ้าไม่ใช้การบวกใช้อะไรได้การคูณได้เหมือนกันแต่ข้อนี้เห็นได้ว่าเป็นแค่2อาจจะใช้การบวกแบบเพื่อนก็ได้แต่ถ้าตัวเลขมากขึ้นอยากให้นักเรียนลองใช้เป็นการคูณดังนั้นคุณครูแพลวขอใช้เป็นการคูณหน่อยถ้าเป็นการคูณทำอย่างไรดี
3: 60 คูณ 2
0: เราทราบก่อนว่า2นาทีตรงเนี้ยทราบก่อนว่าความสัมพันธ์คือ1นาทีเท่ากับ60วินาทีพอเป็น2นาทีต้องนํา2คูณ60ดังนั้นคุณแพลวหาก่อน2คูณ60แล้วเสร็จแล้วต้องบวกต่ออีกเท่าไหร่ด้วยบวกต่ออีก45อ้าว2คูณ60ได้เท่าไหร่คะ
3: 120
0: ได้เท่ากับ120บวกต่ออีก45ให้หน่อย165หน่วยเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วว
3: ินาที
0: ดังนั้นตอบให้หน่อยจากโจทย์เรา2นาที45วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีคิดเป็น165วินาทีได้ไหมคะอีกหนึ่งข้อของเรานะคะเป็นการคิดแบบรวบรัดและเดี๋ยวเราค่อยไปแสดงวิธีคิดอย่างละเอียดอีกหนึ่งรอบอ่ะขออีกหนึ่งข้ออ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 210 นาทีค
0: ิ
1: ดเป็นก
0: ี่
1: ชั่วโมงก
0: ี่
1: นาท
0: ีโจทย์ให้มา210นาทีคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีโจทย์ให้หน่วยอะไรมาเอ่ยโจทย์ให้หน่วยอะไรมาบ้างโจทย์ให้หน่วยนาทีมาถามหน่วยอะไรบ้างคะถามชั่วโมงกับถามนาทีอาจจะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งเดี๋ยวลองดูว่าใครจะเป็นคนตอบให้ครูแพลวได้บ้างขอเป็นคนอื่นๆที่ยังไม่ได้ลองตอบบ้างนะคะเราจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันในห้องเกิดขึ้นนะคะไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างเอ่ยใครได้คำตอบแล้วบ้างให้เวลาคิดอีกสักครู่หนึ่งได้คำตอบไหมคะกมลวุฒิได้คำตอบแล้วเดี๋ยวให้กมลวุฒิของเราตอบหน่อยเดี๋ยวหนูยืนขึ้นก่อนเพื่อนๆคนอื่นให้เวลาคิดอีกสักครู่หนึ่งเพื่อตรวจสอบซิได้คำตอบเดียวกันกับกมลวุฒิหรือไม่นะคะคนอื่นต้องคิดด้วยนะอย่ารอแต่คำตอบเพื่อนนะเราจะได้เช็คคำตอบกันว่าเพื่อนของเราทำถูกต้องหรือไม่เวลานักเรียนตอบเนี่ยนักเรียนไม่ต้องเขินอายนะคะเราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดได้จะถูกหรือจะผิดไม่เป็นไรนะคะได้คำตอบยังครับได้คำตอบแล้วไหนได้คำตอบหาอย่างไรคิดอย่างไรครับ
2: เอา210หาร60
0: ครับเพื่อนบอกนำ210หารด้วย60

0: คุณแพรบอกว่าถูกต้องเลยได้อะไรเศษอะไร
1: ได้3เศษ30ครับ
0: ได้3เศษ30ถูกต้องไหมทุกคนถูกต้องอ่ะตบมือให้เพื่อนเราหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะคุณครูแพรถามหน่อยทำไมถึงได้ตัวหารมาเป็น60ทำไมถึงได้ว่าต้องนำ210มาหาร60เราทราบว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีหรือ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงโจทย์ให้มา210นาทีดังนั้นเราจะแบ่งทีละ60นาที60นาทีนะคะเราจึงได้มาได้3เศษ30ตอบให้หน่อยว่า210นาทีคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะเวลาตอบตามสิ่งที่โจทย์ถามนะคะได้3ชั่วโมง30นาทีอันนี้เป็นการคิดแบบรวดเร็วเดี๋ยวเรามาลองหาคำตอบโดยการแสดงวิธีคิดแบบละเอียดกันอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวมาช่วยกันหาคำตอบหน่อยคุณครูแพรวเริ่มให้เป็นโจทย์ขึ้นมาบ้างอ่ะมาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะสำหรับข้อที่1

0: จากโจทย์ข้อนี้ของเราไหนโจทย์ให้หน่วยอะไรมาบ้างโจทย์ให้หน่วยปีกับหน่วยเดือนมาโจทย์ถามหน่วยอะไรคะโจทย์ถามหน่วยเดือนดังนั้นหน่วยอะไรที่เราต้องเปลี่ยนหน่วยปีของเราตรงนี้นะคะว่า3ปีของเราเนี่ยเราต้องไปคิดก่อนว่าเป็นกี่เดือนดังนั้นถ้าเราจะเขียนแสดงวิธีคิดคุณครูแพรเชื่อว่าถ้าตอนนี้ให้นักเรียนตอบบางคนเริ่มตอบได้แล้วถูกต้องไหมคะแต่เดี๋ยวเรามาลองดูการเขียนแสดงวิธีคิดก่อนนักเรียนดูก่อนหน่วยที่เราจะเปลี่ยนคือหน่วยอะไรนะปีไปเป็นเดือนเราต้องไปดูความสัมพันธ์ที่เป็นเกี่ยวกับปีกับเดือนคุณครูแพรถามหน่อย1ปีเท่ากับกี่เดือน1ปีเท่ากับ12เดือนดังนั้นบรรทัดแรกเขียนความสัมพันธ์ก่อน1ปีเท่ากับ12เดือนแต่โจทย์ให้มากี่ปีโจทย์ให้มา3ปีจะได้3ปีเท่ากับอะไรหรือคิดอย่างไรนำ3คูณกับ12นะคะเรานำ3คูณกับ12เพราะ1ปีเป็น12เดือน3ปีจึงเพิ่มขึ้นจึงได้เป็นการคูณไหน3คูณ12ได้เท่าไหร่เอ่ย36ดังนั้นได้เท่ากับ36หน่วยเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วหน่วยเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วเดือนนั่นเองนะคะแต่ใช่คำตอบของเรายังยังเพราะโจทย์ให้มาเป็น3ปี8เดือนเรามาเลยดังนั้น3ปี8เดือนคิดเป็นทำอย่างไรดี
1: 36
0: บวก8นำ36บวกกับ8เพราะว่า3ปีได้เท่ากับ36เดือนแล้วมี8เดือนอยู่แล้วนำมารวมกันไหน36บวก8ได้เท่ากับ
1: 44
0: ได้เท่ากับ44หน่วยเป็น
1: เดือน
0: เวลาตอบตอบตามโจทย์ที่ให้มาดังนั้นเวลาตอบตอบอีกหนึ่งรอบว่า B ผ่อนส่งรถยนต์จนครบสัญญาเป็นเวลา44เดือนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอันนี้ยังง่ายอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูโจทย์ที่2ไปพร้อมกันอ่านโจทย์ที่2พร้อมกันเสียงดังฟังชัดทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ที่2ค่ะ

โจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้ให้หน่วยอะไรมาบ้างให้หน่วยอะไรมาบ้างให้หน่วยวันมาตรงนี้ว่า150วันถามหน่วยอะไรบ้างถามหน่วยเดือนกับหน่วยวันดังนั้นหน่วยที่แตกต่างจากเดิมคือหน่วยอะไรคะเดือนเราต้องแปลงวันเป็นเดือนจำได้ไหมว่าความสัมพันธ์ระหว่างวันกับเดือนมีความสัมพันธ์ว่าอย่างไรมี28วันหรือ29วันหรือ30วันหรือ31วันเท่ากับ1เดือนถ้าโจทย์ของเราไม่ได้ระบุเดือนมาเราจะเลือกใช้ความสัมพันธ์อยู่ที่

30วันเท่ากับ1เดือนแต่โจทย์ข้อนี้ระบุเดือนมาไหมคะถ้าระบุเดือนมาเราจะไม่สามารถใช้ได้นะคะว่า30วันเราต้องนับจริงๆทุกคนมาดูพร้อมกันเขาเริ่มเลี้ยงปลาวันไหนเริ่มเลี้ยงปลาในวันที่1เมษายน2566ดังนั้นในข้อนี้เราไม่สามารถใช้โดยวิธีการหารได้แล้วก็ไปตอบได้เลยเราต้องนับจริงๆดังนั้นการนับจริงๆคุณครูแพลวจะแนะนำให้นักเรียนใช้วิธีการคือการใช้เส้นแสดงจำนวนเพื่อช่วยในการนับของเราทุกคนตั้งใจฟังนะคะเผื่อการบ้านหรือแบบฝึกหัดของเราเนี่ยเป็นแบบนั้นนักเรียนจะได้สามารถหาคำตอบได้มาดูพร้อมกันเลยดังนั้นวิธีคิดรอบนี้คุณครูแพลวขอใช้เส้นแสดงจำนวนในการหาคำตอบมาเริ่มดูเลยเขาเริ่มเลี้ยงปลาในวันที่1เมษายน2566การนับเดือนของเราเราจะนับทีละ1เดือนทีละ1เดือนถูกต้องไหมคะดังนั้นจาก1เมษายนถึง30เมษายน2566มีกี่วันเดือนเมษายนมีกี่วันลงท้ายด้วยคำว่าอะไรนะโยนั้นมีกี่วันมี30วันนะคะดังนั้นตรงนี้จาก1เมษายนถึง30เมษายนจะได้30วันซึ่งยังห่างไกลจาก150วันไหมยังห่างไกลเราต้องนับต่อดังนั้น30เมษายนเรานับไปแล้วต่อไปเราจะเริ่มนับที่1พฤษภาคมถูกต้องไหมคะนับของเดือนพฤษภาคมหน่อยจาก1พฤษภาคมจนถึง31พฤษภาคม1พฤษภาคมถึง31พฤษภาคมมีกี่วันมีกี่วันนะมี31วัน30วันบวก31วันได้เท่าไหร่61วันยังห่างไกลจาก150วันดังนั้นเราต้องทำอย่างไรต่อนับต่ออ่ะเมื่อกี้เราจบอยู่ที่31พฤษภาคมดังนั้นต่อไปเราจะเริ่มนับเราต้องเริ่มนับที่1อะไรนะต่อจากพฤษภาคมเป็น1อะไรเอ่ย1อะไรเอ่ยพฤษภาคมแล้วเดือนถัดไปเป็นเดือนอะไรนะมิถุนายนดังนั้นจาก31พฤษภาคมเราเริ่มใหม่ที่1มิถุนายนนับต่ออีก1เดือนดังนั้นจาก1มิถุนายนจนถึงวันที่30มิถุนายน1มิถุนายนถึง30มิถุนายนมีกี่วันก็ได้อีก30วันเมื่อกี้61วันแล้วบวกอีก30วันเท่าไหร่นะ91วันก็ยังไม่ใกล้เคียงกับ150เราต้องนับต่อถูกต้องไหมคะจบที่30มิถุนายนต่อไปเราจะเริ่มนับใหม่ต้องเป็น1อะไรเอ่ยมิถุนายนต่อไป1กรกฎาคมดังนั้นเราจะเริ่มที่1กรกฎาคมต่ออีก1เดือนจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมคือ31กรกฎาคมจาก1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมเป็นกี่วันกี่วันลงท้ายด้วยคำว่าคมเป็น31วันดังนั้นเราได้ต่ออีก31วันจาก91วันเมื่อกี้บวกอีก31วันรวมเป็นเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะ122ถ้าเรานับต่ออีก1เดือนคิดว่าจะมากกว่า150วันยังมากกว่าแล้วดังนั้นช่วยคิดหน่อย150วันลบ122วันเหลือกี่วันเหลือกี่วันครับ28วันดังนั้นเราจะนับต่อเพิ่มอีกแค่28วันถูกต้องไหมเพื่อให้ได้150วันพอดีอ่ะจาก31กรกฎาคมนับต่อดังนั้นต้องเริ่มที่1อะไรเอ่ยต่อจากกรกฎาคม1สิงหาดังนั้นเริ่มกันที่1สิงหาคมจาก1สิงหาคมเราจะนับต่อไปอีก28วันจะจบที่วันที่เท่าไหร่นะ28เดือนอะไรด้วยสิงหาคมดังนั้นเราจะนับต่ออีก28วันจึงจบที่วันที่28สิงหาคมแต่โจทย์เราถามว่าอะไรเนี่ยไปอ่านซิโจทย์เราถามว่าอะไรคะเกษตรกรใช้เวลาเลี้ยงปลากี่เดือนกี่วันทำไมถึงรอบนี้เราต้องใช้เส้นแสดงจำนวนเพราะโจทย์เราระบุวันที่มาดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าในแต่ละเดือนมีวันที่แตกต่างกันมาดูพร้อมกันได้กี่เดือนกี่วันได้4เดือน28วันเพราะว่า30วันเรานับเป็น1เดือน31วันเราก็นับเป็น1เดือนเพราะเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมดังนั้นเราจะได้เป็น4เดือนและยังเหลืออีกกี่วันด้วยคะ
28วันดังนั้นข้อนี้นะคะ150วันคิดเป็น4เดือน28วันก็ต่อเมื่อเริ่มเลี้ยงปลาในวันที่1เมษายน2566ได้ไหมคะเราจะใช้วิธีเส้นแสดงจำนวนก็ต่อเมื่อโจทย์เราระบุวันที่มาเลยได้ไหมเอ่ยแต่ถ้าโจทย์เราไม่ได้ระบุวันที่มาเราก็ไปใช้วิธีที่เราเคยเรียนมานะคะมาดูกันอีกสักหนึ่งข้อก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือทำแบบฝึกหัดอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันค่ะ

0: จากข้อนี้เครื่องปั่นไฟฟ้าทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา3วัน17ชั่วโมงคิดเป็นกี่ชั่วโมงในข้อนี้โจทย์ให้หน่วยอะไรมาบ้างทุกคนโจทย์ให้หน่วยอะไรมาบ้างเอ่ยมีหน่วยวันกับหน่วยชั่วโมงโจทย์ถามหน่วยอะไรโจทย์ถามหน่วยอะไรเอ่ยโจทย์ถามหน่วยชั่วโมงโจทย์ให้มาเป็นหน่วยวันกับหน่วยชั่วโมงโจทย์ถามหน่วยชั่วโมงดังนั้นหน่วยอะไรที่เราต้องเปลี่ยนคะหน่วยวันคือ3วันตรงนี้ที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะมาเริ่มการเขียนวิธีคิดอันดับแรกนักเรียนต้องไปดูความสัมพันธ์ก่อนว่าวันกับชั่วโมงมีความสัมพันธ์อย่างไรดังนั้นคุณกุ้งแพลวขอถามหน่อย1วันเท่ากับกี่ชั่วโมง
1: 24ช
0: ั่
1: วโมง
0: ดังนั้นเราทราบความสัมพันธ์ก่อนว่า1วันเท่ากับ24ชั่วโมงแต่โจทย์ของเราให้มากี่วันคะ
1: 3
0: โจทย์ของเราให้มา3วันจะได้3วันหาคำตอบอย่างไรดีว่า3วันคิดเป็นกี่ชั่วโมงนำ3คูณกับ24นะคะ3คูณ24ให้หน่อย3คูณ24ได้เท่าไหร่ช่วยคิดให้หน่อยเท่าไหร่นะได้เท่ากับ72หน่วยของเราเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วจากวันเปลี่ยนเป็นชั่วโมงนะคะจากวันเปลี่ยนเป็นชั่วโมงดังนั้นโจทย์ของเราเราได้แล้วว่า3วันจะคิดเป็น72ชั่วโมงทำอย่างไรต่อดีต้องเอาไปบวกกับ17ดังนั้นโจทย์ให้มาเป็น3วัน17ชั่วโมงคิดเป็นหาคำตอบอย่างไรเอ่ยนำ72บวกกับ17ไหนคิดให้หน่อย72บวก17ได้เท่าไหร่
1: 89
0: ได้เท่าไหร่นะ89หน่วยเป็นอะไรด้วย
1: หน
0: ่วยเป็นชั่วโมงเวลาตอบตอบตามสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะว่าเครื่องปั่นไฟฟ้าทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา89ชั่วโมงได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะสำหรับวันนี้จะมีหน่วยของเวลาเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์ของเวลาเพิ่มขึ้นนะคะเวลานักเรียนเลือกใช้ให้นักเรียนดูก่อนว่าโจทย์กำหนดหน่วยอะไรมาโจทย์ถามหน่วยอะไรให้นักเรียนเลือกใช้ความสัมพันธ์ให้ถูกต้องและหาคำตอบวิธีคิดแบบนี้ได้ไหมเอ่ยถ้าได้นะคะเดี๋ยวต่อไปให้นักเรียนทุกคนหยิบแบบฝึกหัด 2.3 ในข้อที่1ขึ้นมาค่ะหยิบแบบฝึกหัด 2.3 ในข้อที่1ขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแบบฝึกหัดของเราเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนปฏิบัติข้อที่1นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไหนอ่านโจทย์ข้อที่1ให้ฟังพร้อมกันหน่อยค่ะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแสดงวิธีคิดนะคะเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็ตอบในข้อที่1ได้ไม่ได้เดี๋ยวคุณครูแพลวให้เวลานักเรียนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

เดี๋ยวเรามาช่วยเฉลยข้อที่1ไปพร้อมกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนนะคะวางดินสอก่อนเดี๋ยวมาช่วยกันตอบแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของตนเองอ้าวตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตบมือ3ครั้งพร้อมแล้วนั่งตัวตรงช่วยกันอ่ะจากโจทย์ข้อนี้อ่านโจทย์พร้อมกันอีก1รอบค่ะ

0: จากโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นการสร้างตึกหลังหนึ่งใช้เวลาสร้างอยู่ที่35เดือนคิดเป็นกี่ปีกี่เดือนโจทย์ให้หน่วยอะไรมาคะ
1: เดือน
0: โจทย์ให้หน่วยเดือนมาแต่โจทย์ถามหน่วยอะไรบ้าง
1: ปี
0: โจทย์ถามหน่วยปีกับหน่วยเดือนดังนั้นรอบนี้เราต้องเปลี่ยนหน่วยอะไรคะต้องเปลี่ยนหน่วยเดือนให้เป็นหน่วยปีดังนั้นเราเริ่มที่วิธีคิดวิธีคิดนักเรียนต้องเลือกความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเดือนกับปีดังนั้นเรามารู้อยู่แล้วว่า12เดือนเท่ากับกี่ปีนะ12เดือนเท่ากับ1ปีแต่โจทย์ให้มากี่เดือน35เดือนดังนั้นเราอยากหาคำตอบทำอย่างไรดีเอ่ยต้องหารถูกต้องไหมคะดังนั้นโจทย์ให้มาจะได้35ต้องหารด้วยอะไรเอ่ยต้องหารด้วย12เพราะว่าถ้า12เดือนเราสามารถเปลี่ยนเป็น1ปีได้อีก12เดือนเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอีก1ปีได้ดังนั้นจึงได้เป็นการหาร35หารด้วย12ได้อะไรเศษอะไรได้2เศษ11เราเขียนแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปเขียนสรุปดังนั้นนักเรียนตอบคุณครูแพลวหน่อยว่า35เดือนคิดเป็นกี่ปีกี่เดือ
1: น
0: 2ปี11เดือนคิดเป็น2ปี11เดือนเวลาตอบนะคะตอบตามสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะตอบว่าตึกหลังนี้ใช้เวลาสร้าง2ปี11เดือนเดี๋ยวให้เวลานักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยหากใครผิดตรงไหนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะ

0: สำหรับข้อที่1 นะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันสรุปบทเรียนหน่อยวันนี้เราเรียนไปเกี่ยวกับอะไรเอ่ยคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานักเรียนรู้จักหน่วยเวลาที่เพิ่มขึ้นยังรู้จักแล้วเดี๋ยวขอทบทวนก่อนถ้าคุณครูแพลให้ชูแผ่นป้ายเวลาใดขึ้นมาให้นักเรียนตอบความสัมพันธ์ของเวลานั้นได้ไหมคะได้ไม่ได้ขอเสียงดังฟังชัดพร้อมกันเลยเช่น12เดือน12เดือนเท่ากับอะไร12เดือนเท่ากับ1ปีต่อไป1วันหนึ่งวันเท่ากับ24ชั่วโมงต่อไป1ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีต่อไป24ชั่วโมงเท่ากับ1วันเดี๋ยวขออีกสัก2แผ่นป้ายมาดูวันนี้29วันเท่ากับอะไรนะ1เดือนแต่จะเป็น29วันก็ต่อเมื่ออะไรด้วยเดือนนั้นเป็นกุมภาพันธ์ที่ปีนั้นมี29วันต่อไปขอแผ่นป้ายสุดท้าย1สัปดาห์1สัปดาห์เท่ากับ7วันนักเรียนสามารถตอบได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาสรุปความสัมพันธ์กันอีกหนึ่งรอบว่าจากการที่เราเรียนไปมีความสัมพันธ์อะไรบ้างมาดูความสัมพันธ์แรก1นาทีเท่ากับอะไรคะ1นาทีเท่ากับกี่วินาที1นาทีเท่ากับ60วินาทีต่อไป1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาที60นาทีเสียงเบามากเลย1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาที
1: 60นาที
0: 1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีต่อไป1วันเท่ากับกี่ชั่วโมง
1: 24ช
0: ั่
1: วโมง
0: 1วันเท่ากับ24ชั่วโมงต่อไป1สัปดาห์เท่ากับกี่วัน
1: 7ว
0: ั
1: น
0: 1สัปดาห์เท่ากับ7วันต่อมานะคะเรามาดูกันต่อ1เดือนเท่ากับกี่วันบ้างนะ
1: 28วัน29วัน30วัน31วัน
0: 1เดือนจะเท่ากับ28วันหรือ29วันหรือ30วันหรือ31วันถ้าไม่ได้ระบุเดือนมาให้นักเรียนเลือกใช้อะไรคะตามข้อตกลงเรา30วันถ้าระบุเดือนมาต้องใช้ตามเดือนนั้นๆต่อไป1ปีเท่ากับกี่เดือนก่อน1ปีเท่ากับ12เดือนและ1ปีเท่ากับกี่วันบ้าง365วันหรือ366วันจะเป็น366วันก็ต่อเมื่อเขาระบุมาเลยนะคะว่าในปีนั้นเดือนกุมภาพันธ์มี29วันสำหรับวันนี้ความสัมพันธ์ที่เราเรียนไปอยากให้นักเรียนนำความสัมพันธ์ไปหาระยะเวลาตามที่โจทย์กำหนดให้ได้ดังนั้นวันนี้ฝากการบ้านให้นักเรียนต่อคือแบบฝึกหัด 2.3 แต่เป็นในข้อที่2สำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมค่ะสำหรับข้อที่2เดี๋ยวฝากให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมแสดงวิธีคิดเหมือนที่เราเรียนไปในวันนี้มาดูกันต่อบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรคะสำหรับเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะคะเป็นการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาดังนั้นนักเรียนทุกคนต้องจำหน่วยเวลาได้เพื่อที่เราจะมาเรียนรู้ต่อในชั่วโมงถัดไปและฝากนักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบหน่อยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 2.4 ให้กับนักเรียนปลายทางนี่นะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปนักเรียนทุกคนเลยอย่าลืมกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาได้ไหมเอ่ยได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ปฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เออเสียงใครพูดอ่ะ
1: พูดน่ะ
0: สวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
2: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: สนุกสิเราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์เดียราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนคร

0: และสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในคลานั้น
1: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ช่าร่มเย็น
1: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
2: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 ถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารนะครับต้มจืดไข่น้ำนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับครูวิให้นักเรียนนะครับเตรียมเอาวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์สำหรับที่จะฝึกปฏิบัติมาใช่ไหมครับเด็กๆได้เตรียมมาไหมครับเตรียมมาทุกคนเลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยนะครับระหว่างนี้นะครับก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนั้นนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์แล้วก็เนื้อหาก่อนนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทำต้มจืดไข่น้ำได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารต้มจืดไข่น้ำได้นะครับซึ่งเราจะทำกันเป็นกลุ่มนะครับในวันนี้ดังนั้นจะต้องมีความสามัคคีกันด้วยนะครับและข้อที่3นักเรียนเห็นประโยชน์ของการประกอบอาหารนะครับนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของครูวิครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถผ่านจุดประสงค์นี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับและนี่ก็คือภาพสำเร็จนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำในวันนี้ก็คือเมนูต้มจืดไข่น้ำครับเด็กๆสังเกตได้ว่าทำง่ายหรือยากครับง่ายใช่ไหมครับซึ่งเมนูต้มจืดไข่น้ำนั้นนะครับก็มี2วิธีการนะครับในการทำนะครับก็คือแบบทอดแล้วก็แบบไม่ทอดนะครับแต่แบบที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้ก็คือแบบไม่ทอดนะครับเมนูนี้นะครับรสชาติอร่อยมากเลยนะครับสามารถทานได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆนะครับเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะครับว่าจะใช้อะไรบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำต้มจืดไข่น้ำนั้นนะครับประกอบไปด้วย1เลยนะครับก็คือหม้อนะครับที่จะใช้ในการต้มในวันนี้นะครับแล้วยังมีถ้วยชามนะครับสิ่งสำคัญที่จะให้ความร้อนกับเราในวันนี้ก็คือเตาแก๊สนะครับเตาปิกนิกนักเรียนก็เลือกใช้นะครับตามบริบทของตนเองได้เลยนะครับแล้วก็มีทัพพีจะใช้ในการคนต้มจืดไข่น้ำในวันนี้นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้านะครับใช้สำหรับเช็ดโต๊ะทำความสะอาดรวมไปถึงใช้เช็ดมือด้วยนะครับแล้วก็ช้อนส้อมนะครับส้อมก็ใช้ในการคนไข่ให้เข้ากันนะครับแล้วก็ช้อนใช้ในการชิมรสชาติอาหารนะครับสำหรับวัตถุดิบในการทำต้มจืดไข่น้ำในวันนี้นะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือไข่ไก่นะครับต่อไปก็คือเป็นน้ำเปล่าแล้วยังมีเครื่องปรุงนะครับซึ่งอาจจะเป็นน้ำปลาเป็นซีอิ๊วขาวหรือเครื่องปรุงอื่นๆก็ได้นะครับแล้วแต่ที่นักเรียนชื่นชอบเลยนะครับและยังมีหอมหัวใหญ่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความหวานให้กับต้มจืดของเรานะครับและก็เครอทนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นลูกเต๋านะครับเพื่อที่จะเพิ่มสีสันให้กับต้มจืดของเราแล้วยังมีเนื้อหมูสับหรือหมูบดก็ได้นะครับกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับนับถือศาสนาอิสลามก็สามารถที่จะเปลี่ยนเนื้อหมูนี้ให้เป็นไก่ได้นะครับและยังมีต้นหอมหรือผักชีนะครับก็จะใส่ตอนท้ายในการโรยหน้านะครับให้ต้มจืดของเรา

0: ตอนนั้นมีกลิ่นหอมนะครับรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับสำหรับขั้นตอนในการทำต้มจืดไข่น้ำนั้นนะครับให้เด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะครับจะได้ปฏิบัติถูกต้องนะครับสำหรับขั้นตอนแรกเลยนั้นนะครับเราจะเริ่มจากการตั้งหม้อนะครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับ4ถ้วยตวงหลังจากนั้นก็ต้มน้ำจนเดือดนะครับขณะที่น้ำเดือดนั้นนะครับเด็กๆอาจจะเพิ่มนะครับแครอทหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นลูกเต๋านะครับลงไปนะครับแล้วก็ขั้นที่2นะครับตอกไข่ไก่นะครับใส่ในถ้วยนะครับตีให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นจะต้องปรุงรสชาตินะครับอาจจะใส่น้ำปลาหรืออาจจะซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับและขั้นตอนที่3นะครับเมื่อน้ำเดือดนะครับใส่หมูสับลงไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเทไข่นะครับลงไปในหม้อในน้ำเดือดนั้นนะครับแล้วสังเกตว่าถ้าไข่จับตัวเป็นก้อนนะครับก็ค่อยๆคนหลังจากสังเกตได้ว่าไข่สุกแล้วนะครับก็ตักใส่ถ้วยนะครับพร้อมกับรับประทานนะครับสิ่งสำคัญอาจจะโรยพริกไทยหรืออาจจะใส่ผักชีต้นหอมนะครับก่อนที่จะรับประทานนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้แน่นอนเลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงการสาธิตนะครับของการทำต้มจืดไข่น้ำนะครับก่อนที่เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางจะลงมือปฏิบัตินั้นนะครับครูวิขอสาธิตก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางเด็กๆจะได้ปฏิบัติถูกแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางพร้อมรับชมไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนของการต้มจืดไข่น้ำในวันนี้นะครับครูวิจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงที่1นั้นก็คือขั้นตอนของการเตรียมก่อนที่จะลงมือประกอบนะครับสำหรับขั้นที่2ก็คือขั้นประกอบนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นเตรียมก่อนนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกสบายและง่ายต่อการประกอบอาหารนะครับเริ่มจากครูวินะครับจะต้องเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่นะครับแครอทนะครับหอมหัวใหญ่รวมไปถึงผักชีหมูสับแล้วก็เครื่องปรุงรสพริกไทยนะครับให้เรียบร้อยนะครับเด็กๆสังเกตได้ว่าวันนี้นะครับหอมหัวใหญ่ยังไม่ได้หั่นเลยนะครับครูวิก็จะต้องหั่นหอมหัวใหญ่ก่อนนะครับให้เด็กๆหยิบหอมหัวใหญ่ขึ้นครับหลังจากนั้นก็หยิบมีดขึ้นมาครับเวลาที่เด็กๆใช้มีดนะครับจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเริ่มจากการหั่นเลยนะครับแบ่งครึ่งนะครับหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็ใส่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆหั่นไปนะครับวันนี้ครูวิจะหั่นหอมหัวใหญ่ให้เป็นลักษณะแบบลูกเต๋านะครับเด็กๆสังเกตให้ดีๆนะครับวิธีการทำอย่างไรนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับนำมีดมาวางด้านข้างๆครับใช้มือนะครับหยิบไปไว้ในถ้วยที่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาหั่นแครอทบ้างนะครับหยิบแครอทมาเลยครับเด็กๆแล้วก็แบ่งนะครับอาจจะแบ่งครึ่งก็ได้นะครับแล้วที่เหลือก็เก็บไว้นะครับแล้วก็หั่นนะครับตามแนวยาวเลยนะครับค่อยๆหั่นนะครับ

เรียบร้อยแล้วครับก็นำไปไว้ที่ในถ้วยของเราที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ยังเหลือต้นหอมแล้วก็ผักชีนะครับคุยหยิบผักชีมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆนะครับหั่นเลยนะครับเล็กหรือใหญ่พอดีคำก็ได้นะครับแล้วแต่ความชื่นชอบเลยนะครับแล้วก็นำมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับเด็กๆตอนนี้ครูวิได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นที่2ก็คือขั้นของการประกอบนะครับต้มจืดไข่น้ำนะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับเริ่มจากขั้นที่1เลยนะครับให้เด็กๆนะครับหยิบถ้วยขึ้นมานะครับแล้วก็เตรียมไข่นะครับวันนี้ครูวิจะใช้ไข่ไก่นะครับจำนวน3ฟองนะครับใช้ซ่อมเลยนะครับตอกไข่ให้แตกครับ

องสุดท้ายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ซ่อมครับตีให้เข้ากันเลยครับเด็กๆเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องใส่เครื่องปรุงเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาก็ได้นะครับครูวิจะใส่ทั้งหมดอยู่3ช้อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตีให้เข้ากันอีกทีครับพักไว้สักครู่ก่อนนะครับเราก็จะมาเตรียมเตานะครับเมื่อเราเตรียมหม้อเสร็จแล้วนะครับให้เด็กๆนะครับเทน้ำลงในหม้อเลยครับ

หลังจากเทน้ำเปล่าลงในหม้อเสร็จแล้วนะครับก็เปิดเตาได้เลยนะครับแล้วก็รอให้ร้อนนะครับเราจึงจะนำหมูแล้วก็ไข่ลงไปนะครับเป็นลำดับถัดไปครับเด็กๆขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะครับเด็กๆอย่าลืมว่าเวลาที่เราประกอบอาหารนะครับพยายามอย่าให้โต๊ะอาหารของเรานั้นสกปรกเลอะเทอะนะครับและจะต้องประกอบอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนนะครับตอนนี้เราก็รอให้น้ำเดือดนะครับเราจึงจะใส่ส่วนผสมอื่นเข้าไปนะครับตอนนี้น้ำคูวิเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตว่ามีไอความร้อนนะครับขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับให้เด็กๆนะครับหยิบเอาเนื้อหมูนะครับขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไปในหม้อนะครับค่อยๆใส่ไปนะครับแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หมูนั้นจับก้อนนะครับ

ตอนนี้หมูของคุณวิสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับสังเกตได้ว่าเริ่มสุกแล้วนะครับอาจจะมีเนื้อแดงๆบางจุดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เด็กๆนะครับหยิบเอาแครอทนะครับขึ้นมานะครับใส่ตามปริมาณที่ต้องการเลยนะครับคุณวิจะใส่จำนวน3ช้อนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ที่เราได้หั่นเป็นลูกเต๋าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน3ช้อนเหมือนกันนะครับ

หลังจากนั้นก็รอนะครับรอให้เดือดเล็กน้อยนะครับถ้าสังเกตว่าหมูจับตัวเป็นก้อนนักเรียนก็สามารถใช้ทัพพีนะครับตีให้แตกได้นะครับตอนนี้คุยอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยครับเด็กๆหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เราก็จะนำเอาไข่ที่เราตีไว้นะครับเทลงไปในหม้อเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับตอนนี้เทเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ

พอเดือดแล้วเราก็จะใช้ทัพพีคนนะครับตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งคนแรงๆนะครับคนเบาๆก่อนนะครับสีสันน่าทานมากเลยครับเด็กๆตอนนี้เราก็รอให้หมูแล้วก็ไข่นะครับจับตัวเป็นก้อนแล้วก็สุกเราถึงจะปิดเตาได้นะครับ

ตอนนี้เดือดผุดๆเลยครับเด็กๆหลังจากที่เราสังเกตได้ว่าต้มจืดไข่น้ำของเรานั้นสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องปิดเตานะครับแล้วก็คนนะครับ

ให้นักเรียนนะครับไปหยิบเอาถ้วยที่เตรียมมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ต้มจืดนะครับตอนนี้ครูวิจะตักขึ้นมาแล้วนะครับ

ลังจากนั้นสิ่งที่เราขาดไม่ได้นั้นก็คือผักชีนะครับเดี๋ยวคุณวิตักผักชีนะครับใส่เล็กน้อยนะครับหรือด้านหน้าเลยนะครับเด็กๆตามไปด้วยพริกไทยนะครับที่คุณวิเตรียมไว้นะครับตอนนี้ต้มจืดไข่น้ำของคุณวิเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะบอกเด็กๆว่าน่าทานมากเลยนะครับยิ่งได้กับข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยมากเลยครับเด็กๆตอนนี้เดี๋ยวคุณวิขอแอบยกไปไว้ในห้องครัวก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการทำต้มจืดไข่น้ำครับเด็กๆสังเกตแล้วเป็นอย่างไรครับยากหรือง่ายครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับเชื่อได้ว่าความคล่องแคล่วการเรียนรู้ไวของนักเรียนสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวครูวิจะมาแบ่งบทบาทของนักเรียนกันนะครับว่าจะต้องทำอะไรนะครับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับครูวินะครับมอบหมายให้นักเรียนนะครับฝึกประกอบอาหารนะครับต้มจืดไข่น้ำซึ่งจะต้องทำตามลำดับขั้นตอนอย่างถูกวิธีนะครับและไม่แย่งกันทำซึ่งเราจะต้องทำกันเป็นทีมนะครับหรือเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ 4-6 คนนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงวัตถุดิบก่อนที่จะให้เด็กๆลงมือปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นก็ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัตินะครับและอาจจะประเมินให้คะแนนไปได้ด้วยนะครับและสิ่งสำคัญนะครับครูวิอยากจะขอเชิญชวนนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยยกนะครับโทรศัพท์มือถือหรืออาจจะเป็นกล้องก็ได้นะครับร่วมกิจกรรมนะครับสนุกกับครูที่อยู่ต้นทางนะครับโดยคุณครูนะครับอาจจะเก็บภาพนะครับขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนั้นนะครับอาจจะระหว่างทำหรืออาจจะผลงานสำเร็จแล้วก็นะครับแล้วก็ฝึกให้นักเรียนนะครับส่งนะครับผ่านอีเมลนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ฝากคุณครูด้วยนะครับช่วยเก็บภาพแล้วก็ส่งกิจกรรมนี้ด้วยนะครับกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับไม่สะดวกที่จะทำกิจกรรมนะครับครูวิก็มีกิจกรรมใบงานให้เด็กๆได้ทำกันนะครับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนทำใบงานที่5นะครับเรื่องการฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารนะครับประเภทต้มจืดไข่น้ำนะครับแล้วก็บทบาทของครูที่อยู่ปลายทางก็ช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนพร้อมกับให้คำปรึกษานักเรียนขณะทำใบงานนะครับนี่ก็เป็นรูปร่างลักษณะใบงานนะครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางเมื่อได้ใบงานแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเราจะต้องอ่านคำชี้แจงก่อนนะครับเมื่อทำความเข้าใจกับใบงานแล้วนะครับก็ตอบนะครับคำตอบนั้นลงในใบงานได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคำถามมีอยู่ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบต้มจืดไข่น้ำนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆก็จดมาเลยครับ 1, 2, 3, 4นะครับแล้วก็ให้บอกขั้นตอนนะครับการทำต้มจืดไข่น้ำนะครับก็เขียนลำดับเป็นข้อๆนะครับผลสุดท้ายก็เป็นประเมินความพึงพอใจในการประกอบอาหารต้มจืดไข่น้ำในวันนี้นะครับว่าทักษะฝีมือของการปฏิบัติของเรานั้นเป็นอย่างไรนักเรียนก็สามารถที่จะระบายสีนะครับในช่องที่เกิดความพึงพอใจกับนักเรียนได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆนะครับมีความพร้อมทำกิจกรรมแล้วนะครับครูวิขอเน้นย้ำเลยนะครับถ้านักเรียนที่ฝึกปฏิบัตินะครับจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับไม่หยอกล้อไม่เล่นกันต้องแบ่งกันทำงานนะครับเพราะขณะทำงานนั้นเราจะต้องมีความตั้งใจด้วยพยายามอย่าให้เกิดอุบัติเหตุขณะที่ทำงานนะครับและทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องรักษาความสะอาดของสถานที่ด้วยนะครับทำไปเก็บไปให้เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

อนนี้นะครับหมดเวลานะครับของการทำกิจกรรมทั้งปฏิบัติแล้วก็ใบงานแล้วนะครับขอให้เด็กๆเก็บเลยนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับก็ทำนะครับต้มจืดไข่น้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ได้ทำใบงานพร้อมไปเลยนะครับกิจกรรมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆสนุกมากเลยใช่ไหมครับได้ฝึกปฏิบัติการทำอาหารนะครับแล้วก็ยังได้ชิมได้ทานด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าไข่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีโปรตีนสูงซึ่งสามารถหาได้ง่ายและนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบงานที่1เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นนะครับในส่วนใบความรู้แล้วก็ใบงานนั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.eltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

เราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ใครอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครู
4: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละ
2: ล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
2: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
2: ่รีบไปเหอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังพิเศษด้วยเหรอ
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
6: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
7: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โห
5: มีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
7: าแล้วค่ะ
8: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
1: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
8: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
7: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
8: ใช่แล้วจ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
3: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
8: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราช

0: ของย่าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกย่าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากย่าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะหลิ่งแล้วล่ะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: ปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่นโนนี่ค่ะให้ใส่ค่ะหนูดีค่ะวันนี้รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้รวบรวมเรื่องราวของเยาวชนคนดีที่รู้จักน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงมาปรับใช้ที่เห็นผลดีอย่างชัดเจนเพื่ออธิบายความหมายของคำว่าพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ต้องการจะสื่อสารและถ่ายทอดให้กับพวกเราเด็กและเยาวชนไทยได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงและชัดเจนมาฝากกันค่ะจากการเดินทางของพวกเราก็ทำให้เห็นว่าเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนจากหลายๆโรงเรียนมีการนำหลักความประหยัดมัธยัสถ์และรู้จักเก็บออมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงฝึกให้เป็นวินัยกันตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยทำให้พวกเราเข้าใจได้ชัดเจนว่าคำว่าพอเพียงนั้นไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการปลูกฝังวิธีคิดจิตสำนึกและการกระทำของตนเองให้รู้จักพอไม่ฟุ่มเฟือยและไม่โลภ

อเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองดีพอสมควรเพราะไม่ว่าจะมีผลกระทบใดอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกก็จะสามารถรับมือได้

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาตลอดเพื่อให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นจากความยากจนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความรู้สอนให้รอบคอบและระมัดระวังในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นฐานทางจิตใจให้คนในชาติมีสำนึกในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนความเพียรเพื่อให้การพัฒนาไปข้างหน้าของประเทศไทยและคนไทยนั้นมีความสมดุลทั้งทางวัตถุสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการเปิดรับวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างมีสติ

0: ดีตามพ่อสอนเฮ้
1: การเป็นเยาวชนคนดีที่มีความพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ที่สำคัญคำว่าพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเกษมและการประหยัดอย่างเดียวเท่านั้นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการมันหาความรู้ใส่ตัวเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านความคิดก็ถือว่าเราใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจก็ได้เช่นกันนะคะแต่พบกันใหม่กับพวกเราในตอนหน้ายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
1: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยลงถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็จะอยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัธภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลได้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

0: กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7: น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันเลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้ก

ด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้

ตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

แล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: ็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
1: ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในแทบทุกพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยกันทั่วหน้าน้ำท่วมในหลายจุดถ้าใกล้เคียงกันหน่อยออกมาปริมณฑลแจ้งวัฒนะเป็นเขาบอกเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่ท่วมและท่วมหนักด้วยเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูปริมาณฝนจริงๆเมื่อวานนี้ปทุมธานีแล้วก็เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าปริมาณฝนเนี่ยหนักแล้วก็มากที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรด้วยกันถามว่าวันนี้ฝนจะตกอีกไหม
1: ตก
0: อีกค่ะประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่ามีการกระจายตัวมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
1: แล้วก็หลายคนก็บอกเหมือนกับฝนเวลาราชการเน
0: ี่
1: ย 4:30 มาเลยทันทีตั้งเขาตั้งแต่ประมาณ 3:00-4:00 แล้วก็ตกกันกระหน่ำมากเมื่อวานนี้หลายคนถึงบ้านเลิกงาน 4:30 ออกจากสถานีออกจากออฟฟิศตัวเองเนี่ยประมาณ 4:00-5:00 กว่าถึงบ้าน 2-3 ชั่วโมงทีเดียวนะครับก็วันนี้ยังคงเป็นอีกวันนึงที่จะมีฝนตกยังไงวางแผนการจราจรสักนิดละกันนะครับแต่ว่าเที่ยงนี้เราไปเริ่มดูสถานการณ์ดินสไลด์และก็ดินซุดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับหลังจากทางจังหวัดมีหนังสือห้ามเข้าบริเวณโรงเรียนตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็มีดินสไลด์เพิ่มใกล้กับอาคารเรียนอนุบาลระยะทางเมตรนะครับทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการสั่งปิดอาคารทั้งหมดนะครับถาวรอยู่3อาคารด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และดินซุดตัวว่าได้มีการปิดโรงเรียนชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง25กันยายนนี้แต่ว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ให้นักเรียนเรียนแบบออนแฮนด์ไปก่อนส่วนอาคารที่อยู่ใกล้ดินสไลด์มากที่สุดคืออาคารอนุบาล2นะครับเป็นอนุบาล2ชั้นประมาณเนี่ยนะครับระยะทางที่ใกล้กับจุดสไลด์คือ5เมตรจากเดิมนี่10เมตรมันใกล้เข้ามาแล้วก็ยังมีอาคารอื่นที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก2อาคารก็คืออาคารสหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหารโดยจะมีการปิดถาวรและมีแผนย้ายโรงเรียนชั่วคราวไปที่กลางหมู่บ้านดอยติ้วซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ1กิโลเมตรส่วนในอนาคตนั้นก็มีแผนจะย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อื่น
2: จะไม่ให้ใช้เลยครับแล้วก็อาคารสากลร้านค้ากับโรงอาหารนะครับซึ่งมีรอยแตกแยกที่เห็นได้ชัดเจนที่มันกว้างขึ้นนะครับอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ผมคิดว่าน่าจะต้องปิดถาวรตลอดครับ
0: งั้นแสดงว่าปิดถาวรตลอดคือ3อาคารถูกต้องไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับแล้วรวมถึงสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำด้วยครับในเบื้องต้นได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้หารือแนวทางในการที่จะย้ายนักเรียนนะครับไปเรียนที่ตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือหาสถานที่รองรับนะครับสำหรับการที่จะเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนจำนวน290คนเนี่ยไปเรียนในสถานที่ปลอดภัยก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือนำเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีอาคารเรียนชั่วคราวที่สามารถที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรองรับจำนวนนักเรียนของเราได้ก่อนนะครับส
0: ่
2: วนระยะยาวนี่ก็ทางจังหวัดทางโยธาธิการแล้วก็ทางสปน.เขต2รวมถึงสปท.ด้วยครับได้ประสานผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยได้จัดหาพื้นที่ที่ใหม่ครับที่เพื่อจะรองรับในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้กับทางโรงเรียนครับ
1: ส่วนการเฝ้าระวังเหตุดินสไลด์เพิ่มเติมนั้นเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ทางกรมชลประทานได้ทำเครื่องหมายการสไลด์ของดินเพื่อปักหมุดเอาไว้ว่ามีรอยแยกของพื้นดินที่สไลด์ขยับเข้าใกล้โรงเรียนมากน้อยแค่ไหนและได้มีการระดมชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันทำแนวกั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าใกล้โดยได้รับงบประมาณจากสปป.น่านเขต2สนับสนุนให้ทำรั้วตาข่ายที่มีความแข็งแรงไม่ให้เด็กนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วยังได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอยากให้เข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตลอดภาคเทอมนี้หรือไม่เพื่อเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก
2: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยตรวจสอบสภาพดินแล้วก็สภาพอาคารที่เหลือทั้งหมดของเรียน

0: นะครับ
1: อืม
0: ว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพอที่จะให้เด็กๆเนี่ยมันใช้สถานที่ของเรียนได้อยู่อีกประมาณสักกี่เดือนกี่วันเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดูวิศวกรทางการก่อสร้างของอาคารนะว่ามันยังมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะให้เด็กเข้าไปใช้เรียนได้จนถึงปิดภาคเรียนนี้ไหมหรือว่าจะใช้ได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยครับว่าจะให้เด็กเขามาเรียนได้อีกต่อเนื่องอยู่ไหมเนี่ยครับผม
2: ทางนี้โรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน290คน
3: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะไปกันที่อำเภอปัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยจากการลงพื้นที่ตำบลปัวของนายอมรชัยวิไลรัตน์ปลัดอำเภอปัวพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4เมื่อช่วงเช้าก็พบว่าลำน้ำขว้างลำน้ำกูลและลำน้ำปัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยระดับน้ำยังห่างจากตลิ่งเนี่ยประมาณ2เมตรอย่างไรก็ตามนะคะทางอำเภอปัวได้ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องและบ้านขอนตำบลปัวซึ่งต้องเป็นจุดเฝ้าระวังพร้อมให้ผู้นำชุมชนประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางในการสัญจรซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนไปหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านให้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ
2: ซึ่งช่วงนี้ยังฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะครับไปติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักกันครับโดยเฉพาะในหลายภูมิภาคเช่นที่จังหวัดยะลามีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาก็ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดเฝ้าระวังน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะครับและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดภายหลังเกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทับรังและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งและพร้อมกันนี้ได้ออกข้อปฏิบัติเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติด้านท้ายอ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของตลอดจนสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงนอกจากนี้ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขอให้เตรียมความพร้อมอพยพอย่างจุดที่ปลอดภัยทันที
3: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑนทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่17ในพระองค์รวม11นายค่ะลงพื้นที่สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ไปซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง16กันยายนค่ะนอกจากเชียงรายแล้วนะคะยังมีเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนตกหนักวันที่17ถึง20กันยายนนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยง8จุดครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ
2: ลงไปที่ภาคใต้นะครับนอกจากทางภาคเหนือแล้วภาคใต้อย่างที่จังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีนาตำบลป่าตองเพื่อประเมินสภาพโครงสร้างหลังพบมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงจากเหตุฝนตกหนักเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าเปลี่ยนโครงสร้างสะพานข้ามคลองเป็นท่อระบายน้ำแบบกล่องสี่เหลี่ยมส่งผลให้จุดเชื่อมต่อนั้นมีขนาดเล็กลงและไม่มี มีบ่อพักรองรับเบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง

0: จัดทำแบบประเมินและประมาณการงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้โครงสร้างดังกล่าวโดยด่วนและพร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนสำรองโดยจะนำระบบท่อสูบส่งน้ำระยะไกล10กิโลเมตรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงพื้นที่เมืองท่องเที่ยวป่าตองอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องกันที่จังหวัดยะลาครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้รับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงที่15ถึง20กันยายนนี้ประกอบด้วยอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันได้แก่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เกือบตลอดทั้งคืนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนะคะวันนี้ยังต้องมีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเนี่ยมีถึง32จุดอย่างเช่นถนนโชคชัย4ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนศรีอยุธยาถนนประชาอุทิศสุขสวัสดิ์โดยเจ้าหน้าที่กทม.ลงพื้นที่เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็เก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมกับอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถระบายน้ำจนแห้งครบทุกจุดนะคะภายในเวลา 23 นาฬิกาก็ทำให้ถนนสายหลักเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ซอยประชาสุขดินแดงด้วยค่ะ
2: น่าเกลียดไม่หวังคร
3: ับยังท่วมอยู่อ่ะ
2: รถนะคร
3: ับ และที่บอกว่าที่ไหนนะสุคนธสวัสดิ์เหรอ
2: สุคนธสวัสดิ์ครับแล้วก็นางิวาสครับเพียงนะ
3: และ
4: มีท่ออยู่ฮะ
3: แล้ว
4: ก็น่าจะเชื่อมกับประเสริฐธุรกิจ
3: เอารีบไปดูดิและนั่นน่ะไอ้เสนาเป็นไง
4: เสนาทำอยู่น่าจะระบายลงแล้วนะเสนาไปถามบอกเลยนะคร
3: ับ ตรงไหนแจ้งมาดูหน่อย
0: สำหรับสาเหตุที่ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นั้นนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยว่าเป็นลักษณะของฝนเป็นปกติไม่ใช่เรนบอมแต่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตอนออกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้เกิดความสะสมเรื่องของความชื้นสะสมเมฆอยู่ทางฝั่งอันดามันพอช่วงเย็นลมมรสุมดังกล่าวข้ามมาจากฝั่งอันดามันข้ามเทือกเขาตะนาวสีเข้ามากรุงเทพมหานครและเมื่อวานลมมรสุมค่อนข้างดีความชื้นค่อนข้างเยอะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกในลักษณะที่เรียกว่า squall line หรือที่เรียกกันว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองที่มีการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงยาวกว่า200กิโลเมตรแล้วก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเมื่อวานนี้พื้นที่เขตดอนเมืองมีฝนตกหนักที่สุด
5: แต่ปัจจัยเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นเพิ่มการยกตัวก็เลยทำให้เกิดการตกของฝนเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งจังหวัดที่เรามีข้อมูลคือแถบปทุมธานีนะครับมีฝนวัดได้สูงสุดประมาณ88มิลลิเมตรนะครับอันนี้ฝน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แถบกรุงเทพปริมณฑลดอนเมืองสนามบินดอนเมืองก็วัดได้ประมาณ66มิลลิเมตรนะครับฝนที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตกแช่ฝนมีการเคลื่อนตัวอยู่ที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหมดกำลังมันก็สลายตัวตรงแถบๆที่เป็นหน้าเขานะครับแถบที่จะเข้าสู่เขาใหญ่เข้าสู่ลพบุรีด้านหน้าๆของสระบุรีครับมันก็ข้ามไม่ได้มันก็ขยายมันก็สลายตัวไปไม่ได้เคลื่อนเข้าไปสู่ทางภาคอีสานนะครับเมื่อวาน
1: ค่ะคือจุดไหนที่คิดว่าหนักสุดคะเมื่อวานนี้ค่ะ
5: เมื่อวานก็น่าจะเป็นแถบปทุมธานีนะครับแล้วก็แถบที่เป็นดอนเมืองโซนนั้นนะครับที่เราวัดได้ประมาณสัก80มิลนะฮะซึ่งก็ถือว่าหนักไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นฝนหนักครับเนื่องจากว่าถ้าฝนยังไม่ถึงหนักมากเราจะวัดที่90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่า35มิลลิเมตรที่เป็นฝนหนักนะครับ
0: ส่วนวันนี้นะครับฝนจะตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่ครับแต่ว่าลักษณะของฝนจะไม่เหมือนเมื่อวานเนื่องจากจะมีการกระจายตัวได้ดีแต่ฝนนั้นจะกลับมาตกหนักอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนนี้ที่จะมีมวลอากาศเย็นกลับมา

0: กรอบทำให้เกิดฝนตกหนักได้อีก
1: ขณะที่เช้าวันนี้นะคะทีมข่าว MBT ก็ลงพื้นที่ไปจุดน้ำท่วมขังเมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่บริเวณถนนประชาสุขแยกอินทมระซอย45เขตดินแดงกทม.ค่ะก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดบนถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นลักษณะของแอ่งกระทะนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพค่ะพื้นถนนเนี่ยแห้งนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำเข้ามาเร่งระบายน้ำบนถนนเส้นนี้เพื่อเปิดทางให้การสัญจรไปมาของรถยนต์ได้สะดวกแล้วก็ระบายการจราจรที่ติดขัดค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยแม้ว่าบางจุดจะมีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำกทม.ที่เข้ามาช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการทำท่อระบายน้ำแล้วก็ลอกท่ออยู่เป็นประจำสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะ
2: ท่วมล้นทะลักเวลารถวิ่งนี้จะเข้าบ้านทุกบ้านเลยนะแถวเนี้ยไม่ได้เราไม่ได้นอนนะถ้าสมัยก่อนนะตั้งแต่เขายังไม่ทำคลองพวกนี้
3: ต
2: ั้
3: งแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มดีขึ้น
2: ก็ตั้งแต่เขามาทำท่อระบายลอกท่อแถวเนี้ยนะ
3: ก็แสดงว่าถ้าสมมติฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็จะใช้เวลาไม่นานเลย
2: ใช้ไม่นานปั๊บมันก็ยุบเลยเพราะว่าถ้าจากช่วงนี้มานะน้ำจะไม่ท่วมแต่ขังไม่นานก็ลงท่อหมดเลย
3: กังวลไหมคะว่าน้ำปีนี้ฝนจะตกหนักพื้นที่ของเราไปเลย
2: แต่ถามว่ากังวลไหมเพราะว่าแต่ไม่กังวลนะไม่กลัวนะก็ถึงนะปกติ
3: เตรียมตัว
2: แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็คอยเฝ้าระวังว่าของอันไหนเราจะไอ้นี่เราก็คอยระวังยกขึ้นมาแต่คิดว่าคงไม่ทั่วมาแถวย่านห้วยขวางแถวช่วงนี้นะแต่ถ้าแถวตลาดโอเคเราไม่รู้นะ
3: ก
2: ็
3: แสดงว่าถ้าฝนตกหนักแบบเมื่อคืนอีกทุกวันก็ไม่ได้กลัวว่าปีนี้น้ำจะแบบท่วมขังแบบ
4: แต่ก่อนน้ำท่วมรถก็เดินไม่ได้เราขายของดีลูกค้ามาซื้อของกิน
3: แสดงว่าเจ้าหน้าที่ก็คือเขาก็มาดูแลเรื่องท่อระบายน้ำตรงนี้กัน
4: จ้ามาทุกวันเลย
0: ไปดูภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงของวันที่17-20กันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลือดพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและก็จะทำมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดย17กันยายนนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาซึ่งในภาคใต้ทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงกว่า3เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
1: ไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะก็มีการแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะอย่างพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังคือทุกจังหวัดค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังได้แก่กรุงเทพมหานครพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้จำนวน6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีน้ำมากกว่า 80% รวมถึงแม่น้ำสายหลากหลายจังหวัดได้แก่เชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์และนราธิวาสปภ.นะคะมีการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดท่วมขังบ่อยครั้งปิดกั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ
0: ครม.ก็เห็นช่องงบประมาณ 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานเดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในกลุ่ม8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยากรอบระยะเวลาดำเนินการคือ6ปี

0: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้ใช้งบประมาณแบ่งทำเป็น2ระยะครอบคลุมคลองหลัก22คลองและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดได้แก่สระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครโดยระยะที่1นั้นวงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งขยายคลองแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างคลองระพีพัฒน์คลอง13และคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 258,000 ไร่และก็เพิ่มน้ำสำรองใช้ในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
1: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลานะตรงนี้ต้องเผชิญกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะส่งผลให้ทางทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมหนาวกว่าวันก่อนนะคะต้องเร่งในการจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทำให้เห็นสภาพโดยรวมของจังหวัดสงขลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะหลังถูกกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้คุณภาพในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณจุดชมวิวเขาคอหงและสะพานเกาะยอ2ก็พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่และอควาเรียมหอยสังได้อย่างเลือนรางชาวบ้านเล่าว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับคนภายในครอบครัว

0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
0: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2: ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยใจฮ่องสอนพุทธศักราช2545
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
4: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
8: อะไร
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
0: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้รีเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
0: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุทธมาส่งนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของอารยธรรมโบราณในภาคเหนือกันครับนักเรียนครับทบทวนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับจำได้ไหมเกี่ยวกับภาคเหนือเหมือนกันแต่เป็นแบบไหนครับครั้งที่แล้วจำได้ไหมครับภาคเหนือสอนแบบไหนครับครั้งที่แล้วปัจจัยอะไรครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับที่มีผลต่อการเกิดของอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอารยธรรมกันครับนักเรียนนักเรียนครับครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูได้บอกไหมครับว่ารัฐโบราณในภาคเหนือเนี่ยมีรัฐอะไรบ้างครับนักเรียนเคยได้ยินไหมครับล้านนาเคยได้ยินไหมครับล้านนาหาริพุนชัยเคยได้ยินไหมวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับล้านนากับหาริพุนชัยกันนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้ดูครับนักเรียนเห็นอะไรจากภาพครับการเต้นระบำข้างล่างเครื่องดนตรีอะไรครับเห็นอะไรอีกการแต่งกายใช่ไหมครับเหมือนกับเรานักเรียนต้นทางเป็นคนภาคกลางใช่ไหมครับเหมือนกับภาคกลางไหม
1: ไม
0: ่ไม่เหมือนเห็นไหมครับแล้วที่คุณครูนำมาคือภาคอะไรครับภาคเหนือนะนักเรียนอันนี้เป็นกองสะบัดชัยนะครับเป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือนั่นเองแล้วก็มีการไล่รำต่างๆนะครับก็เป็นภาคเหนือนะครับรวมทั้งที่สำคัญนักเรียนเห็นแถบยาวๆไหมครับสีนวลๆขาวๆนี้คืออะไรครับธงยังไม่ใช่นักเรียนเอาไว้ประดับถูกต้องครับเคยเห็นใช่ไหมครับภาพจริงในภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าตุงนะครับเป็นตุงนั่นเองเป็นเครื่องประดับนะครับเป็นประดับสำหรับพิธีกรรมหรือความเชื่อต่างๆของภาคเหนือนั่นเองต่อไปครับเห็นอะไรจากภาพครับภาพต่อไปโคมอะไรครับเทศกาลอะไรลอยกระทงใช่ไหมครับแล้วก็มีการลอยโคมไฟอีกอย่างหนึ่งที่ประดับบนต้นไม้ครับคืออะไรครับก็จะเป็นตุงเหมือนกันนักเรียนเป็นตุงประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็มีการประดับไฟไว้ข้างในด้วยสำหรับภาคเหนือเนี่ยนักเรียนมีเทศกาลสำคัญใช่ไหมครับก็คือเทศกาลปีใหม่เมืองนักเรียนเคยได้ยินไหมครับเทศกาลยี่เป็งนะครับเป็นเทศกาลของปีใหม่ของภาคเหนือนั่นเองนักเรียนมีการลอยโคมนะครับแล้วก็มีการลอยกระทงต่างๆนะครับต่อไปเห็นแล้วจากภาพครับอิฐเมืองต้นไม้บ้านเรือนล่ะครับเห็นอะไรอีกผู้คนคืออะไรครับกำแพงเมืองนักเรียนใครเคยไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่บ้างครับมีเพื่อนเคยไปนะจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนักเรียนบริเวณกลางเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีกำแพงเมืองสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้เลยนักเรียนปัจจุบันก็ยังมีการอนุรักษ์ไว้นะครับสำหรับคูเมืองแล้วก็กำแพงเมืองของเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้วนะครับนักเรียนเมืองเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอะไรครับวันนี้เลยล้านเป็นอาณาจักรล้านนานะครับอีกหนึ่งภาพครับครับผมสำหรับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเป็นภาพกษัตริย์นะครับของบริเวณภาคเหนือนั่นเองอาณาจักรต่างๆในภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของอาณาจักรล้านนานะครับซึ่งปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนาเนี่ยคือพระองค์กลางนะครับพระยามังลายนะครับถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์ของล้านนานะครับส่วนบริเวณด้านขวามือนะครับจะเป็นพ่อขุนรามคำแหงนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์อะไรครับ
2: ส
0: ุ
2: โขท
0: ั
2: ย
0: ครับแล้วก็พระยางำเมืองนะครับเป็นกษัตริย์ของแคว้นพะเยานะครับผมต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของอารยธรรมโบราณในภาคเหนือกันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการตั้งหลักแหล่งวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็เห็นคุณค่าความสำคัญของการศึกษาอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับเรามาดูแผนที่ที่ตั้งเมืองโบราณของอารยธรรมโบราณในภาคเหนือกันครับอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนักเรียนจะแบ่งออกเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยมากมายเลยทีเดียวแต่ที่คุณครูนำมานะครับคือเมืองใหญ่ๆแล้วก็เมืองที่มีความสำคัญนะครับ เมืองแรกเลยนักเรียนก็คือตอนบนสุดครับของประเทศของภาคเหนือเลยโยนกเชียงแสนนั่นเองซึ่งตามตำนานของภาคเหนือนักเรียนอาณาจักรแรกเริ่มของดินแดนภาคเหนือเนี่ยจะคืออาณาจักรโยนกเชียงแสนนะครับซึ่งอาณาจักรโยนกเชียงแสนเนี่ยก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับจนเกิดอาณาจักรอะไรครับล้านนานั่นเองกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอาณาจักรโยนกเชียงแสนเนี่ยก็คือพญามังลายพญามังลายก็มีการย้ายเมืองครับมาสร้างเมืองที่อะไรครับล้านนาหรือเชียงอะไรครับเชียงใหม่นั่นเองปัจจุบันก็คืออยู่ที่เชียงใหม่นะครับมาเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนาอีกหนึ่งพระองค์นะครับแล้วก็อีกอาณาจักรหนึ่งนะครับก็คืออาณาจักรฮาริพุนชัยนะครับอยู่ที่จังหวัดใครทราบบ้างลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนักเรียนครับที่คุณครูนำมานะครับคือแผนที่ภูมิประเทศของภาคเหนือนะครับนักเรียนจะเห็นว่าบริเวณที่มีการตั้งเมืองเนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับเป็นแบบไหนลักษณะภูมิประเทศมีภูเขามากมายเลยวางตัวในแนวเหนือใต้ใช่ไหมครับแล้วเมืองเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาไหมครับไม่ได้ตั้งอยู่บนเมืองไม่ได้ตั้งอยู่บนภูเขาใช่ไหมครับแต่ตั้งอยู่ตรงไหนครับแองแผ่นดินเก่งมากก็คือบริเวณแองแผ่นดินนะครับที่อยู่ระหว่างเขา2ลูกนะครับที่เป็นแองแผ่นดินนั่นเองซึ่งบริเวณแองแผ่นดินเนี่ยมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านนะครับแม่น้ำมีประโยชน์อย่างไรครับทำให้อะไรคนเราต้องการอะไรครับต้องการน้ำอุปโภคบริโภคใช่ไหมครับดังนั้นความสำคัญของการตั้งบ้านเมืองเนี่ยก็มีการยึดแม่น้ำลำธารเป็นหลักนะครับในการตั้งบ้านเมืองนั่นเองต่อไปครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ภูมิประเทศเหมือนกันนักเรียนจะเห็นไหมครับว่ามีทั้งสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้าสีแดงคืออะไรครับภูเขาหรือเทือกเขาสูงนั่นเองส่วนสีฟ้าหรือสีเขียวเนี่ยคืออะไรครับแอ่งแผ่นดินใช่ไหมครับนักเรียนอันนี้คือแอ่งเชียงใหม่ลำพูนนะครับเชียงใหม่กับลำพูนเนี่ยมีอาณาจักรสำคัญเมื่อกี้เลยคืออาณาจักรอะไรครับล้านนากับฮาริพุนชัยใช่ไหมครับส่วนตอนบนของประเทศเนี่ยที่เป็นแอ่งคืออาณาจักรอะไรครับโยนกเชียงแสนนั่นเองจะเห็นไหมครับว่าอาณาจักรต่างๆเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณแอ่งแผ่นดินนะครับรวมทั้งเมืองโบราณไม่ว่าจะเป็นลำปางน่านแพร่แล้วก็พะเยานะครับก็ตั้งอยู่บริเวณแอ่งแผ่นดินเหมือนกันนะครับเรามาขยายใหญ่ขึ้นนะครับบริเวณแอ่งแผ่นดินของเชียงใหม่ลำพูนนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าบริเวณรอบๆของแอ่งแผ่นดินเชียงใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับมีอะไรครับมีภูเขาล้อมรอบเลยใช่ไหมครับแล้วก็เกิดแอ่งแผ่นดินตรงกลางมีแม่น้ำอะไรไหลผ่านจำได้ไหมครับแม่น้ำสำคัญของแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงเนี่ยจะไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนนะครับส่วนแม่น้ำสำคัญของภาคเหนือมี4สายด้วยกันมีอะไรบ้างปิงวังยมแล้วก็น่านปิงวังยมน่านนะครับแล้วก็รวมถึงแม่น้ำโขงด้วยก็ถือว่าเป็นแม่น้ำสำคัญของภาคเหนือเหมือนกันนะครับอันนี้คุณครูทบทวนเกี่ยวกับคาบที่แล้วนะครับเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีผลต่อการสร้างอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับเรามาดูกันที่อาณาจักรแรกของภาคเหนือกันนะครับก็คืออาณาจักรฮาริพุนชัยนะครับครับผมสำหรับอาณาจักรฮาริพุนชัยนะครับตามพงศาวดารโยนกเนี่ยกล่าวว่าการสร้างเมืองฮาริพุนชัยนะครับสร้างโดยฤาษีวาสุเทพนะครับซึ่งฤาษีวาสุเทพเนี่ยได้มีการเกณฑ์คนมอญเชื้อชาติมอญนะครับมาสร้างเมืองนี้นะครับแต่มีการอัญเชิญธิดาของเจ้าเมืองหนึ่งนักเรียนเป็นเจ้าเมืองของลพบุรีนะครับอาณาจักรอะไรสมัยนั้นละทราบไหมอาณาจักรละโวนักเรียนอาณาจักรละโวเนี่ยจะศูนย์กลางอยู่ที่ลพบุรีนะครับฤาษีวาสุเทพเนี่ยมีการไปอัญเชิญธิดาของเจ้าเมืองที่อาณาจักรละโวนะครับขึ้นมาปกครองอาณาจักรฮาริพุนชัยนะครับแล้วก็มีพระนามว่าอะไรครับจำได้ไหมพระนางอะไรเป็นพระนางจามเทวีนะครับเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรฮาริพุนชัยนั่นเองซึ่งขอบเขตของอาณาจักรนะครับจะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่แม่น้ํา2สายนะครับคือแม่น้ํากวงกับแม่น้ําปิงนะครับอาณาเขตไม่ใหญ่มากนะครับ

0: ผู้หญิงผู้ชายครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรหาดิพุนชัยนั่นเองซึ่งพระนามจามเทวีเนี่ย เป็นพระธิดาของกษัตริย์ในอาณาจักรละโวนะครับก็คืออาณาจักรที่อยู่ลพบุรีนั่นเองส่วนช่วงเวลาของการตั้งอาณาจักรนะครับเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่13ถึงพุทธศตวรรษที่19นะครับอายุประมาณ600ปีต่อมาครับศูนย์กลางของอาณาจักรหาดิพุนชัยนะครับปัจจุบันก็คือจังหวัดอะไรครับจังหวัดลำพูนนั่นเองซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หรือเมืองเชียงใหม่นะครับประมาณ30กิโลเองครับนักเรียนต่อไปครับเรามาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรหาดิพุนชัยกันครับแน่นอนนักเรียนสำหรับอาณาจักรหาดิพุนชัยเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับก็คืออะไรครับ
1: เจด
0: ีที่ไหน
1: ว
0: ัดอะไรครับวัดพระธาตุหาดิพุนชัยจังหวัดอะไรครับชาจังหวัดลำพูนนั่นเองศูนย์กลางของอาณาจักรหาดิพุนชัยใช่ไหมครับนักเรียนครับรูปแบบศิลปะเป็นยังไงบ้างครับเหมือนกับภาคกลางไหม
1: ไม่
0: เหมือนกับภาคกลางใช่ไหมครับเจดีเป็นไงครับสีอะไรมีการทาสีทองใช่ไหมครับแล้วก็รูปแบบศิลปกรรมต่างๆของวัดเนี่ยก็เป็นลักษณะรูปแบบของล้านนาหรือภาคเหนือนะครับต่อมาครับอาจจะเป็นวัดเก่าแก่ของอาณาจักรหาดิพุนชัยนะครับวัดอะไรครับวัดอะไรวัดจามเทวีหรือว่าวัดกูกุดวัดจามเทวีวัดกูกุดนะครับเป็นวัดเก่าแก่ของอาณาจักรหาดิพุนชัยนะครับเชื่อกันว่านักเรียนครับเมื่อกี้รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์เมื่อกี้กับอันนี้เหมือนกันไหมครับ
1: ไม่
0: เหมือนกันเลยเห็นไหมครับอันนี้คือเจดีย์นะครับสมัยแรกเริ่มของอาณาจักรหาดิพุนชัยเลยนักเรียนมีตำนานกล่าวว่านะครับว่าพระราชโอรสของพระนามจามเทวีเนี่ยได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นนะครับแล้วก็รูปแบบศิลปกรรมของวัดนี้นะครับหรือเจดีย์นี้เนี่ยจะเหมือนกับอะไรครับพุทธคยาที่อินเดียนะครับเหมือนไหมต่อไปครับแล้วก็รูปแบบศิลปกรรมส่วนใหญ่ของวัดเนี่ยจะเป็นแบบขอมนะครับเนื่องจากพระนางจามเทวีเนี่ยได้เป็นธิดากษัตริย์ละโวนั่นเองซึ่งละโวเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากขอมหรือเขมรนะครับต่อไปครับอาณาจักรล้านนาครับอาณาจักรต่อไปคุณครูขอพูดถึงอาณาจักรหาดิพุนชัยก่อนนะครับอาณาจักรหาดิพุนชัยเนี่ยมีการเจริญรุ่งเรืองมาถึงประมาณ600กว่าปีนะครับแล้วก็เกิดอาณาจักรใหม่นะครับก็คืออาณาจักรล้านนาซึ่งปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนาเนี่ยคือพระเจ้ามังลายนั่นเองพระเจ้ามังลายนะครับได้แผ่อิทธิพลมาเรื่อยนะครับแล้วก็ได้มีการยึดดินแดนหาดิพุนชัยนะครับแล้วก็นำหาดิพุนชัยนะครับเป็นผนวกหาดิพุนชัยเข้ามาเป็นอาณาจักรล้านนานั่นเองแล้วก็เริ่มต้นของอาณาจักรล้านนานักเรียนอาณาจักรล้านนาเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาณาจักรนะครับจะอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนะครับใกล้เคียงกับประเทศลาวในปัจจุบันนั่นเองอยู่ระหว่าง2แม่น้ำนะครับก็คือแม่น้ำโขงกับแม่น้ำปิงศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่ไหนครับจังหวัดอะไรเชียงใหม่นั่นเองนักเรียนดูจากแผนที่นะครับอาณาจักรล้านนาเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นอาณาจักรอะไรครับข้างล่างภาคกลางอยุธยาเก่งมากครับตอนกลางของประเทศไทยจะเป็นอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมครับส่วนตอนเหนือของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอาณาจักรล้านนานั่นเองแล้วก็จะมีอาณาจักรล้านช้างซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือดินแดนบริเวณประเทศลาวแล้วก็จังหวัดในภาคอีสานนะครับรวมถึงมีข้างล่างนะครับก็เป็นกัมพูชานั่นเองต่อมาครับเรามาดูการก่อตั้งของอาณาจักรล้านนากันครับอาณาจักรล้านนานะครับปฐมกษัตริย์ก็คืออะไรครับพญามังลายซึ่งตามอนุสาวรีย์3กษัตริย์เนี่ยพญามังลายคือพระองค์ไหนครับที่คุณครูบอกซ้ายกลางหรือขวาเป็นพระองค์กลางนั่นเองเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนานะครับส่วนช่วงเวลาในการก่อตั้งนะครับอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึงพุทธศตวรรษที่24นะครับศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนานะครับอยู่ที่เมืองเชียงใหม่นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับที่เคยไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่นักเรียนจะมีเมืองเก่าครับหรือเมืองโบราณนั่นเองซึ่งจะเป็นลักษณะคูคลองที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับเป็นประตูเมืองแล้วก็มีคูคลองเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนานั่นเอง ต่อมานะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาครับ

0: อันแรกเลยนักเรียนวัดอะไรครับอ่านออกไหมต้นอะไรนะวัดต้นเขวนใช่ไหมต้นเขวนนะครับต้นเขวนเนี่ยหรือภาษากลางนะครับก็คือต้นตะขบป่ารู้จักต้นตะขบไหมครับบางคนรู้จักต้นตะขบป่านั่นเองนักเรียนบริเวณวัดเนี่ยมีต้นตะขบอยู่นะครับทำให้ชื่อว่าวัดต้นเขวนนั่นเองนักเรียนเห็นไหมครับรูปแบบศิลปกรรมของสถาปัตยกรรมศิลปกรรมของวัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับสวยไหมสวยนะครับอันนี้ถือว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนานะครับนักเรียนซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญมากๆเลยเนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปกรรมต่างๆเนี่ย เป็นสะท้อนถึงวัฒนธรรมของล้านนานะครับผมต่อไปครับวัดอะไรครับ
1: ว
0: ั
1: ดโลกโมล
0: ีวัดโลกโมลีนะครับใช่ไหมใช่ครับวัดโลกโมลีเนี่ยก็ถือเป็นวัดสำคัญแล้วก็วัดเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาเหมือนกันนะครับซึ่งเหมือนกันเลยครับรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดเห็นไหมครับมีการสร้างแบบล้านนานะครับแล้วก็มีเจดีย์นะครับผมอันนี้คืออะไรครับที่ไหนครับวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนักเรียนซึ่งวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเนี่ยเป็นวัดใจกลางเกาะเมืองนะครับก็คือเป็นวัดใจกลางเมืองเก่าของเชียงใหม่นะครับอันนี้คืออะไรครับนักเรียนคิดว่าคืออะไรเป็นเจดีย์นั่นเองซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับต่อไปครับครับผมเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำไอคอนเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับซึ่งคุณครูได้มีอุปกรณ์ให้กับนักเรียนแล้วนะครับตอนนี้ที่โต๊ะนักเรียนมีอะไรบ้างครับปากกาเมจิแล้วก็รูปภาพไอคอนที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับรวมถึงโพสต์อิทนะครับรูปแบบกิจกรรมของคุณครูนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับเลือกไอคอนของวัฒนธรรมล้านนาหรือวัฒนธรรมในภาคเหนือนะครับแล้วก็วาดลงในโพสต์อิทนะครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับผม

0: โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนต้นทางนะครับที่ได้วาดไอคอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับของภาคเหนือนั่นเองนักเรียนครับใครอยากเป็นคนนำเสนอครับว่าที่ตัวเองวาดมาคืออะไรครับคุณครูขอตัวแทน 1-2 คนครับมีไหมลุกขึ้นยืนที่อยู่กับที่ก็ได้ครับเดี๋ยวครูถามเองวาดอะไรมาบ้างได้ไหมเชิญครับวาดอะไรมาบ้างครับ
1: หนูวาดเป็นตุงค่ะ
0: วาดเป็นตุงของล้านนาใช่ไหมครับคนอื่นวาดอะไรครับ
2: เจด
0: ีมีอะไรครับ
2: ธง
0: ตุงอะไรครับมีรถด้วยโคมลอยใช่ไหมครับแล้วก็มีพระพุทธรูปใช่ไหมครับนักเรียนครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่นักเรียนวาดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตุงใช่ไหมครับซึ่งตุงเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมของล้านนานั่นเองแล้วก็เจดีย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ที่ลำพูนใช่ไหมครับเจดีย์อะไรอีกครับพระพุทธรูปแล้วก็ตุงใช่ไหมครับโอเคครับสำหรับตุงนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อของล้านนาใช่ไหมครับที่มีการประดับนะครับเพื่อประดับในพิธีกรรมต่างๆหรือความเชื่อต่างๆนั่นเองโอเคครับต่อเลยฮะครับผมเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่6ครับเรื่องอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับผมสำหรับโจทย์ของใบงานนะครับใบงานเนี่ยจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับของอาณาจักรหฤพุนชัยแล้วก็อาณาจักรล้านนานะครับไม่ว่าจะเป็นอาณาเขตช่วงเวลาในการก่อตั้งนะครับเมืองหลวงของอาณาจักรนะครับรวมทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจครับส่วนข้อที่2ครับจะถามถึงพัฒนาการของอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับให้นักเรียนร่วมการอภิปรายพอสังเขปนะครับนักเรียนครับเริ่มทำได้ครับ

0: ผมเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูจะมาให้นักเรียนนะครับเรียนรู้ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับโจทย์ของใบงานที่6นะครับนักเรียนครับโจทย์ข้อแรกครับให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับอาณาจักรคาริพุนชัยกับอาณาจักรล้านนาครับเรื่องของอาณาเขตช่วงเวลาในการก่อตั้งเมืองหลวงครับแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับคุณครูขอตัวแทนพูดเกี่ยวกับอาณาจักรคาริพุนชัยครับเชิญครับอาณาจักรคาริพุนชัยครับอาณาเขตของอาณาจักรเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: อาณาเขตอยู่ระหว่างแม่น้ำปวงกับแม่น้ำปิงช่วงเวลาการตั้งพุทธศตวรรษที่13ถึง19ศูนย์กลางคือลำพูนหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีเจดีย์และก็วัดค่ะ
0: เจดีย์กับวัดนะครับโอเคอาณาเขตของลำพูนนะครับก็คือบริเวณตอนที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงนะครับก็คือระหว่างแม่น้ำกวงกับแม่น้ำปิงนั่นเองแล้วก็ช่วงเวลาในการก่อตั้งนะครับพุทธศตวรรษที่13ถึงพุทธศตวรรษที่19นะครับเมืองหลวงคือที่ไหนครับลำพูนปัจจุบันก็คืออยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับครับผมแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือพระธาตุคาริพุนชัยนะครับแล้วก็วัดจามเทวีนะครับหรือวัดกู่กุดนั่นเองต่อไปครับอาณาจักรล้านนาครับใครจะพูดครับเชิญครับอาณาเขตของอาณาจักรล้านนาเป็นอย่างไรบ้างครับ

0: เหนือของประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโขงและแม่น้ำปิงครับ
1: โอเคครับผมถูกไหมบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำปิงนะครับระหว่างกันนั่นเองต่อไปช่วงเวลาในการก่อตั้งครับ
0: พุทธศตวรรษที่19ถึง24ครับ
1: พุทธศตวรรษที่19ถึง24ครับเมืองหลวงครับ
0: เมืองเชียงใหม
1: ่อยู่ที่เมืองเชียงใหม่นั่นเองปัจจุบันนะครับแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจล่ะครับ
0: วัดต้น
1: เขวน
0: เขวนครับ
1: ไม่เป็นไรครับวัดต้นเขวนครับแล้วก
0: ็วัดโลกโมลี
1: วัดโลกโมลี
0: วัดเจดีย์หลวง
1: วรวิหาร
0: วรวิหาร
1: วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นหลักฐานเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนานั่นเองขอบคุณครับต่อไปข้อที่2ครับให้นักเรียนอภิปรายพัฒนาการของอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับพอสังเขปสำหรับนักเรียนครับใครจะเป็นคนพูดบ้างครับได้ไหมข้อนี้ลองดูครับที่นักเรียนเขียนมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: รับอารยธรรมจากจีนและพม่าตั้งอยู่บริเวณแอ่งแผ่นดินครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับครับผมสำหรับพัฒนาการของอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับอารยธรรมโบราณในภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากรัฐต่างๆนะครับรัฐโบราณต่างๆเช่นเยือนกเชียงแสนนะครับแล้วก็พัฒนามากลายเป็นอาณาจักรล้านนานั่นเองแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับตั้งอยู่บริเวณแอ่งแผ่นดินครับตั้งอยู่กับริมแม่น้ำสำคัญของภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำปิงแม่น้ำกกนะครับแล้วก็มีการรับอารยธรรมนะครับมาจากดินแดนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขอมมอญพม่าจีนแล้วก็อินเดียนั่นเองนักเรียนพอตอบได้ไหมครับโอเคสุดท้ายครับนักเรียนคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคิดว่าสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศนะครับส่งผลต่อการสร้างอารยธรรมอย่างไรครับสืบเนื่องจากคราวที่แล้วเลยปัจจัยทางภูมิศาสตร์เนี่ยสร้างอารยธรรมอย่างไรครับตอบได้ไหมครับลองดูครับ
2: ถ้าอากาศตรงนั้นไม่ดีอารยธรรมตรงนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือสถานที่ไม่ดีพอจะไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: โอเคครับนักเรียนครับเมื่อกี้คุณครูอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าบริเวณใดนะครับที่มีสภาพภูมิอากาศหรือสภาพภูมิประเทศเนี่ยที่เลวร้ายหรือไม่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานเนี่ยอารยธรรมตรงนั้นก็จะไม่เกิดใช่ไหมครับสอดคล้องกับที่อารยธรรมในภาคเหนือเลยส่วนใหญ่ครับตั้งที่ไหนครับแอ่งแผ่นดินไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่สูงหรือที่ภูเขาสูงนั่นเองอยู่บริเวณแอ่งแผ่นดินนะครับมีแม่น้ำไหลผ่านนะครับเอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนั่นเองขอบคุณครับต่อไปครับวันนี้นักเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับช่วยกันตอบได้เลยครับอะไรนะครับอาณาจักรหาริพุนชัยอะไรครับล้านอาณาจักรล้านนาใช่ไหมครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างรู้อะไรไปบ้างครับอาณาเขตที่ตั้งช่วงเวลาในการก่อตั้งใช่ไหมครับอะไรอีกครับศูนย์กลางของอาณาจักรอะไรครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอาณาจักรต่างๆใช่ไหมครับแล้วมาทวนอีกหนึ่งครั้งครับศูนย์กลางของฮาริพุนชัยคือที่ไหนครับลำพูนศูนย์กลางของล้านนาอยู่ที
3: ่
1: เชียงใหม่นั่นเองโอเคครับครับผมสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับกับอารยธรรมโบราณในภาคกลางนั่นเองคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.ltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: กินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5 เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงลีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้าน

มาต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

สร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: ี่ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่การเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งวันนี้นะครับเด็กๆก็น่าจะเห็นที่หน้าจอแล้วใช่ไหมลูกว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรเรื่องอะไรเอ่ยชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้ววันนี้3เด็กๆปลายทางครับวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสรรค์งานเขียนซึ่งเป็นชั่วโมงที่3นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายในเรื่องของการเขียนแล้วก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่7นั่นเองนะซึ่งวันนี้การเขียนเราเรียนกันมาแล้ว2ชั่วโมงใช่มั้ยลูกสนุกมั้ย2ชั่วโมงที่เรียนผ่านกันมาสนุกเด็กๆได้ทําอะไรบ้างชั่วโมงแรกที่เราเรียนอะไรนะการเขียนอะไรเขียนโครงเรื่องใช่ไหมการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วก็นำเสนอออกมาเป็นความคิดให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าเราวางโครงเรื่องแบบไหนต่อจากนั้นเด็กๆเอาโครงเรื่องไปทำอะไรเอาไปทำอะไรทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วลูกหนูเอาไปทำอะไรแต่งอะไรเอ่ยแต่งนิทานมันก็คือการวางโครงเรื่องเสร็จแล้วนำไปพัฒนางานเขียนของเราก็คือประเภทนิทานใช่ไหมเป็นการเขียนที่ใช้จินตนาการนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมาที่ชั่วโมงนี้เด็กๆก็จะต้องเขียนเหมือนเดิมแต่ว่ามาดูกันว่าคุณครูจะให้เขียนอะไรนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการเขียนกิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ยตอนนี้อุปกรณ์อยู่ไหนเอ่ยชูขึ้นมาหน่อยทุกคนต้องเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาพร้อมหรือเปล่าพร้อมพร้อมหรือเปล่าพร้อมถ้าพร้อมแล้ววันนี้ครูเสนอคำว่าบรเพชรดูซิสีแดงหรือสีเขียวลูกบรเพชรไหนใครรู้จักบรเพชรบ้างรู้จักไหมถ้ารู้จักต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2 3ยกขึ้นมาเลยคําตอบคือสีอะไรลูกคิดว่าสีอะไรคําตอบคือสีแดงแตกต่างตรงไหนบรเพชรตรงไหนลูกตรงไหนบอระใช่ไหมต้องเป็นสะกดด้วยบออบอแล้วก็รออะระใช่ไหมอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับคำข้างล่างสีเขียวนะมาดูความหมายกันบอระเพชรเนี่ยเป็นชื่อไม้เถามีเถาเป็นตุ่มรสขมใช้ทำยาได้ใครเคยชิมบอระเพชรบ้างทำไมถึงได้ชิมหนูไปทำอะไรลองชิมเหรอหรือแม่เอาให้ชิมขมมากไหมลูกบรเพชรขมมากไหมขมมากคือขมติดลิ้นไปเลยใช่ไหมอันนี้คือหน้าตาของบรเพชรไหนใครยังไม่เคยชิมลองไปชิมดูนะกินได้มันเป็นยาลองไปเอาตัดมาสักนิดนึงแล้วก็ลองชิมดูนิดนึงเอาลิ้นแตะดูจะได้รู้สัมผัสถึงว่ารสขมมากๆมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือบรเพชรนะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของการเขียนนะครับเด็กๆ เคยเขียนเรื่องจากภาพไหมลูกเคยไหมในใครเคยเขียนเรื่องจากภาพบ้างยกมือเป็นยังไงเวลาเขียนเรื่องจากภาพเราต้องทำยังไงไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิเวลาหนูทำหนูต้องทำอะไรก่อนลูกต้องทำอะไรนะดูภาพใช่ไหมดูภาพเสร็จแล้วทำยังไงต่อคิดชื่อเรื่องยังไงอีกจินตนาการยังไงอีกลูกแต่งเรื่องใช่ไหมการเขียนเรื่องจากภาพเนี่ยต้องเป็นยังไงจะต้องเขียนตามภาพหรือเขียนตามใจตามภาพนะเขียนตามใจตัวเองได้ไหมไม่ได้นะตามใจตัวเองเนี่ยแต่ต้องสัมพันธ์กับภาพอันนี้ได้แต่ว่าจะตามใจตัวเองโดยอยากจะเขียนอะไรก็เขียนแบบนี้ไม่ได้เนาะเขาไม่ได้เรียกว่าการเขียนเรื่องจากภาพนะครับการเขียนเรื่องจากภาพก็เป็นการเขียน เชิงสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งเนาะก็คือบางคนอาจจะมองภาพนี้ในความรู้สึกหนึ่งบางคนอาจจะมองภาพนี้ในอีกแบบหนึ่งหรือเราอาจจะอยากนำเสนอในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความคิดที่มันแตกต่างกันออกไปมันก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าอันนี้ภาพอะไรภาพอะไรลูกมีอะไรบ้างในนี้มีวัวมีคนมีทุ่งนะมีทุ่งนามีข้าวใช่ไหมมีคนกำลังปีนต้นตาลอะไรอีกลูกมีวัวอันนี้คือรูปภาพเด็กๆเห็นทุกคนลองสังเกตสิปอโต้ปอโต้ลองบอกครูหน่อยว่ารูปภาพนี้มีอะไรบ้างปอโต้ถือไมค์แล้วก็ยืนเลยครับออโต้เชิญ
3: มีคนครับ
2: มีคนมีคนกี่คนนับได้ไหมลองนับดูสิมีคนกี่คนเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีกี่คนนับดีๆนับดี
3: ๆ3ครับ
2: นับยากมากเลยมีหุ่นด้วยนะดูดีๆนะบางทีหุ่นรายการนับเป็นคนกี่คนลูกนับได้ไหมในใครนับได้กี่คนได้กี่คนตรงกันไหมเนี่ยได้กี่คนโอ้บางคนบอก17บางคนบอก19แล้วแต่ตาใช่มั้ยอ่ะมีคนแล้วมีอะไรอีกมีคนแล้วมีอะไรอีกมีอะไรนะมีวัวมีบ้านมีต้นไม้ใช่ไหมลูกปอโต้สรุปว่าภาพนี้มีอะไรบ้างครับ
3: มีวัวครับ
2: มีวัวปอโต้เห็นอะไรในภาพบ้างปอโต้ไล่มาเลย
3: แม่น้ำครับ
2: มีแม่น้ำมีอะไรอีกลูกม
3: ี
2: แม่น้ำด้วยเหรอในนี้อ๋อมีเป็นบึงเล็กๆมีอะไรอีกลูก
3: ต้นตาลครับ
2: ต้นตาลมีอีกไหม
3: บ้าน
2: บ้านโอเคปรบมือให้ปอโต้หน่อยทีนี้ทุกเด็กๆทุกคนสังเกตที่ภาพนะทุกกลุ่มนะสังเกตที่รูปภาพแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้จักการสังเกตแล้วการเขียนคือการคิดนะแล้วก็การที่เราจะคิดได้เราต้องสังเกตก่อนนะครับทีนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองร่วมกันคิดดูทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะกิจกรรมก็คือให้เขียนคำจากภาพให้ได้มากที่สุดตอนนี้เด็กๆได้รับบัตรคำไปแล้วใช่ไหมลูกได้รับบัตรคำไปแล้วทีนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันนะเมื่อเขียนคำจากภาพแล้วอันนี้คือตัวอย่างบัตรคำนะครับเขียนใส่บัตรคำแบบนี้แล้วเด็กๆเอามาแปะเรียงเอาไว้เป็นกลุ่มของตัวเองนะกลุ่มที่1ก็แปะในแถวที่1กลุ่ม1กลุ่ม2อยู่ฝั่งขวามือของคุณครูกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5อยู่ฝั่งซ้ายมือนะแล้วทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเราจะมาร่วมกันดูว่าเรามองเห็นอะไรในภาพบ้างนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางถ้ามีกระดานในห้องเรียนนะคุณครูสามารถให้เด็กๆเนี่ยดูรูปภาพแล้วออกไปเขียนคำบนกระดานให้ได้มากที่สุดเลยนะเราจะมาร่วมกันดูว่าเด็กๆจะสามารถคิดได้หรือเปล่าตอนนี้พร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วคุณครูให้เวลาสักประมาณ2นาทีได้ไหมให้2นาทีแล้วเสร็จแล้วเอาคำมาแปะที่กระดานได้เลยเชิญได้เลยครับ

เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เด็กๆก็ได้เขียนคำจากรูปภาพที่เรามองเห็นกันเสร็จแล้วใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่สังเกตนะคุณครูจะเห็นว่าหลายๆกลุ่มก็จะมองเห็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมลูกลองดูซิไม่ใช่ดูแค่ของตัวเองนะลองดูบัตรคำของเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยว่าเพื่อนนำเสนอคำอะไรบ้างนะโดยก็จะมีตั้งแต่คนมีวัวมีหุ่นไล่กามีต้นตาลมีก้อนเมฆมีหญ้ามีต้นข้าวมีนาใช่ไหมนะมีดอกบัวมีบ้านมีไร่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นของตัวอย่างกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองก็จะคล้ายๆกันมีเกวียนใช่ไหมหุ่นไล่กา

มีโคนมีภูเขามีใบไม้มีวัวนะมีกลุ่มไหนเขียนคำผิดบ้างไม่ได้ช่วยคุณครูดูหน่อยมีไหมไม่มีใช่ไหมครับอ่ะอันนี้คือกลุ่มหนึ่งและกลุ่มที่สองนะคำก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะอ่ะทีนี้ไปดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็มีกลุ่ม

เขียนถูกหรือเขียนผิดถูกหรือผิดกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่4เดี๋ยวครูให้คัดก้อนเมฆสักคนละ10หน้าดีมั้ยไปแก้ไขนะลูกก้อนเมฆเขียนยังไงช่วยบอกหน่อยเร็วก้อนเมฆต้องสะกดด้วยอะไรเอ่ยคอระฆังนะครับหุ่นไล่กาต้นข้าวเกวียนบัวบึงต่อมากลุ่มที่5อะไรแตกต่างจากเพื่อนบ้างอะไรเอ่ยมันคืออะไรลูกบึงบึงคืออะไรบึงหนูจะเขียนว่าอะไรบึงก็คือไม่มีไม้เอกแก้ไขด้วยนะคนปีนต้นตาลท้องฟ้าดอกบัวก็จะประมาณนี้นะนี่คือขั้นแรกนะครับเห็นรูปภาพแล้วเขียนออกมาเป็นคำให้ได้เมื่อเป็นคำได้แล้วนะเราก็น่าจะพอมีจินตนาการแล้วแหละว่าเราจะเอาคำเนี่ยไปร้อยเรียงให้มันเป็นเรื่องราวอย่างไรอันดับแรกต้องเป็นประโยคก่อนเป็นประโยคเสร็จแล้วต้องไปร้อยเรียงให้มันเป็นเรื่องราวให้มันสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายในวันนี้นะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยได้เขียนคำอ๋อไม่ใช่เขียนเรื่องพูดผิดเขียนเรื่องจากภาพนะครับโดยจะต้องรู้หลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะจากรูปภาพนั้นได้บอกให้ได้แล้วก็เขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพได้รวมทั้งมีมารยาทในการเขียนนะครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายวันนี้นะต่อมาดูกันว่าในการเขียนเรื่องจากภาพคืออะไรทุกคนลองอ่านดูสิอ่านพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2 3

รุปสั้นๆได้ไหมมาดูที่คำสำคัญก่อนนะการเขียนเรื่องจากภาพเป็นการใช้อะไรลูกประสบการณ์ร่วมกับอะไรจินตนาการเราเรียนกันไปแล้วนะจินตนาการก็คือการเอาความรู้ความคิดและประสบการณ์ใช่ไหมนี่ก็คล้ายๆกันลูกประสบการณ์แปลว่าสิ่งที่เราได้พบเจอมาสิ่งที่เราได้เห็นมาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยเรียกว่าประสบการณ์เอามาบวกกับจินตนาการคือคิดเพิ่มเติมเข้าไปนะโดยจะต้องดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานตอนนี้เด็กๆจินตนาการจากภาพเป็นพื้นฐานหรือยังเห็นหรือยังเห็นแล้วเพราะว่าเราได้เขียนคำออกมาแล้วใช่ไหมนี่แหละคือดูรายละเอียดจากภาพนะจากนั้นเรานำมาเขียนให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคำว่าน่าสนใจมันต้องแปลกใหม่มันต้องสร้างสรรค์หรืออาจจะให้เป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านก็ได้นะบางคนอาจจะมองภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นนิทานไปเลยหรือบางคนอาจจะมองเป็นความสวยงามทางธรรมชาติบางคนอาจจะมองภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นจินตนาการแบบบุคคลคุยกันหรือเล่าเรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะแต่ว่าที่สำคัญเราจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวเนี่ยให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหมายความว่าตั้งแต่ประโยคที่1จนถึงประโยคสุดท้ายที่เด็กๆเขียนจะต้องร้อยเรียงไปในทางเดียวกันนะอันที่1บอกแบบนี้อันที่2บอกแบบนี้อันที่3บอกแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันเนาะเขาเรียกว่าภาษาของการเขียนเขาเรียกว่ามีความเป็นเอกภาพก็คือมันเป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเรื่องเข้าใจใช่ไหมนี่แหละคือการเขียนเรื่องจากภาพนะครับไปดูต่อนะหลักการเขียนเรื่องจากภาพเด็กๆดูที่ข้อที่1ลูกต้องทำอะไรก่อนข้อ1ต้องทำอะไรลูกต้องดูภาพตอนนี้เด็กๆได้รูปดูภาพหรือยังเห็นภาพหรือยังเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ดูแล้วใช่ไหมเมื่อดูภาพแล้วเราก็ต้องพิจารณารายละเอียดใน

0: ภาพให้ครบถ้วนซึ่งอันนี้เราทํากันแล้วใช่ไหมเห็นกันแล้วต่อมาอันที่2คือต้องจินตนาการนะเด็กๆ ดูภาพแล้วต้องจินตนาการต่อว่าเอ๊ะเราจะนำเสนออย่างไรตอนนี้ทุกคนลองจินตนาการดูสิเราจะเอาคำที่เพื่อนๆช่วยกันเขียนที่เพื่อนๆช่วยกันคิดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่กลุ่มเรานะลูกเอาของเพื่อนกลุ่มอื่นก็ได้บางทีกลุ่มเราอาจจะไม่ได้คิดเอ๊ะของเพื่อนกลุ่มอื่นเขาคิดไว้เราเอามาจินตนาการต่อได้ไม่ผิดนะตอนนี้ทุกคนลองจินตนาการดูสิเราจะนำเสนอรูปภาพนั้นอย่างไรคิดในใจคิดของตัวเองในใจก่อนนะแล้วก็ลองผูกเรื่องราวกับประสบการณ์ของเราจากในอดีตนะแล้วก็ลองคิดชงไปสู่ในอนาคตก็ได้ว่าแบบมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงกับปัจจุบันก็ได้นะครับอันนี้คือการเขียนตามจินตนาการเราจินตนาการล่วงหน้าได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรผูกกับเรื่องราวในอดีตที่เราเคยพบเจอมาแล้วก็สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแบบนี้นะทุกคนจินตนาการไปก่อนทีนี้ต่อมาหลักการข้อที่3เราจะต้องสร้างความคิดนะโดยคำนึงสร้างความคิดคำนึงโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานเด็กๆลองดูเมื่อสักครู่นี้รูปภาพเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวข้าวใช่ไหมลูกทำนาใช่ไหมเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะที่มีอาชีพเกษตรกรรมหรือว่าทำนาอะไรพวกนี้เด็กๆลองดูนะถ้าเราไม่เอาความเหตุการณ์ที่มันสมจริงเป็นพื้นฐานเนี่ยเราจะไปแต่งเรื่องราวให้มันเป็นเหมือนเป็นแม่มดเป็นพ่อมดเป็นอะไรที่มันเกินไปจากพื้นฐานเดิมในภาพแบบนี้ได้ไหมสมควรไหมแบบนั้นอ่ะไม่สมควรนะเราต้องเอาเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่มันสมจริงเป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะครับไม่เหมือนกับแต่งนิทานครั้งที่แล้วใช่ไหมลูกอันนั้นครูให้อิสระในการคิดเลยแต่อันเนี้ยเราต้องยึดที่ภาพเป็นหลักนะต่อมาเมื่อเราสร้างความคิดเสร็จแล้วเราจะต้องลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบก็คือเอาความคิดของเรานี่แหละไปเขียนร้อยเรียงให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบนะอันนี้คือขั้นที่4ต่อไปทีนี้หลักการต่อมาเราต้องเขียนเล่าความให้ต่อเนื่องคืออะไรลูกการเขียนเล่าความต้องเล่าไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมอย่างขวัญฤทัยบอกว่าเคยไปแข่งมาขวัญฤทัยลองเล่าประสบการณ์สิลูกให้เพื่อนฟังหน่อยว่าเวลาหนูไปแข่งอ่ะหนูทำยังไงหนูเล่าความยังไงให้มันต่อเนื่องกันอ่ะขวัญฤทัยยืนเลยอ่ะลองแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางฟังดูซิหนูทำยังไง
1: ดูภาพแล้วก็ปฏิปต่อกันให้ได้ค่ะว่าเรื่องนี้มันจะต้องต่อด้วยอะไรค่ะ
0: เช่นสมมติว่าในประโยคที่1กับประโยคที่2อย่างเงี้ยหนูทำยังไงให้มันต่อเนื่องกันลูกหนูทำยังไง
1: อาจจะใช้คำต่อหรือว่าทำนี้ก็ได้ให้แบบว่ามันต่อกันให้ได้
0: คำต่อของหนูก็คือหมายถึงคำเชื่อมใช่ไหมน่ะลักษณะคือการใช้คำเชื่อมใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักการใช้คำเชื่อมให้มันสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยเรื่องราวมันก็จะเป็นคนละแบบเลยใช่ไหมลูกก็เขียนไปต้องพยายามดึงคำที่มันอยู่ในรูปภาพที่เราเขียนกันนี่แหละมาทำยังไงก็ได้ให้มันร้อยเรียงไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆลูกเหมือนเราเล่าเรื่องอะนะให้มันต่อเนื่องกันต่อมาอันที่6ต้องตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจเมื่อเขียนเสร็จแล้วทำยังไงลูกตั้งชื่อเรื่องนะซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยไม่ได้จำเป็นหรอกว่าจะต้องตั้งชื่อเรื่องก่อนหรือตั้งชื่อเรื่องตอนท้ายมันแล้วแต่ความถนัดของคนใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าเราตั้งชื่อเรื่องออกมาเป็นหัวข้อเราจะเขียนตามหัวข้อที่เราตั้งก็ไม่ผิดหรือบางคนบอกว่าฉันขอเขียนไปก่อนเขียนตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมาอ่านทบทวนอีกรอบนึงแล้วค่อยมาตั้งชื่อเรื่องให้มันสัมพันธ์กับเรื่องที่เราเขียนก็ได้ไม่ผิดมันแล้วแต่สไตล์เนาะแล้วแต่การเขียนของแต่ละคนแล้วก็ข้อที่7คือคุณครูจะเน้นย้ำนิดนึงก็คือเรื่องของลายมือนะลายมือต้องเป็นยังไงลูกเวลาเขียนขวัญฤทัยเวลาหนูกรรมการอ่านน่ะเขามีคะแนนลายมือไหมมีเพราะฉะนั้นสำคัญไหมลูกลายมือสำคัญต้องเขียนให้อ่านง่ายเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขียนอะไรมาให้อ่านใช่ไหมลูกแล้วก็ที่สำคัญเวลาจบประโยคต้องทำยังไงเว้นวรรคให้ชัดเจนอันนี้ดอกจันไว้เลยทุกคนดอกจันไว้ ในใจตัวเองให้ดีนะคุณครูตรวจการบ้านหลายครั้งมักจะไม่ค่อยเว้นประโยคนะอันนี้คือความผิดพลาดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องนะครับจะได้รู้ว่าเราจบประโยคแล้วเราขึ้นประโยคใหม่นะอันนี้คือหลักการของการเขียนเรื่องจากภาพทีนี้เด็กๆลองดูซิภาพที่เราได้เห็นกันเนี่ยคุณครูมีตัวอย่างมาตัวอย่างที่คุณครูเขียนขึ้นมาเองมันอาจจะเป็นการใช้ภาษาที่มันไกลจากตัวนักเรียนเกินไปก็ได้แต่ว่าก็เรียนรู้ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราสามารถเขียนได้เหมือนกันกับที่คุณครูเขียนนะครับคุณครูเขียนเรื่องอะไรคุณครูตั้งชื่อเรื่องว่าความสุขบนท้องทุ่งเห็นไหมสัมพันธ์กับภาพไม่รู้ความสุขบนท้องทุ่งสัมพันธ์กันไหมเพราะว่าในภาพมีอะไรมีทุ่งนาใช่ไหมทุ่งนาเนี่ยมันก็จะมีคนผู้คนเขาก็จะทำอาชีพของเขาแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้มีใครเบียดเบียนใครเนี่ยเรียกว่าเป็นความสุขเหมือนกันเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้มองมาแล้วมันเหมือนมีความสุขหรือมีความทุกข์อันเนี้ยมีความสุขใช่ไหมคนมองภาพก็เหมือนกับว่าเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมาดูนะครับคุณครูเริ่มต้นเขียนจากการเปิดเรื่องมาก็คือช่วงปลายปีเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกข้าวของเกษตรกรชาวไทยกลิ่นอายท้องทุ่งกว้างหลังเกี่ยวข้าวเป็นความหอมหวานจากธรรมชาติความสวยงามและความอบอุ่นที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมีความสุขเป็นอย่างมากเมื่อได้สัมผัสกลิ่นต้นไม้ใบหญ้ากลิ่นพื้นดินอันแสนอบอุ่นและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทุ่งนาที่กว้างใหญ่กำลังเชื้อเชิญให้เราเข้าไปสัมผัสกลิ่นอายของความพอเพียงความสงบสุขและความรักจากธรรมชาติหลังจากที่ชาวนาได้เก็บเกี่ยวกันเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมเป็นเรื่องของอะไรแล้วเห็นภาพจากชาวนาทำอะไรลูกเก็บเกี่ยวใช่ไหมเก็บเกี่ยวข้าวโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงไหนเอ่ยรู้ใช่ไหมว่าช่วงไหนช่วงปลายปีก็คือช่วงสุดท้ายของปีเลยเนี่ยคุณครูก็เอามาเขียนเพราะว่าจากประสบการณ์ของเราก็คือเรารู้ว่าอ๋อชาวนาเขาจะเกี่ยวข้าวในช่วงปลายปีนะอ่ะต่อมาทำอะไรบอกอะไรอีกเราจะได้กลิ่นอายของท้องทุ่งกว้างหลังเกี่ยวข้าวที่แสนจะสดชื่นกลิ่นดินที่คละเคล้าไปด้วยน้ำโคลนอบอวลไปทั่วพื้นที่ลมเย็นสบายที่พัดผ่านมาให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นเสียงของใบไม้จากต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งสูงตระหง่านให้ความร่มรื่นความรักความอบอุ่นยังคงละมุนใจจะเกิดขึ้นหากได้มาสัมผัสพื้นที่อันชื่อว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวไทยเห็นไหมก็อันนี้เป็นการเขียนแบบผู้ใหญ่นะก็คือเราจินตนาการไปว่ารูปภาพในนี้บ่งบอกอะไรบ้างบ่งบอกความสุขอย่างไรนะมีธรรมชาติมีต้นไม้มีผู้คนใช่ไหมเนี่ยเด็กๆสามารถเขียนโดยใช้ภาษาให้มันสวยงามให้มันสละสลวยลองดูซิว่ามีคำไหนบ้างที่ตรงกับเด็กๆบ้างมีคำไหนบ้างลูกในเนี้ยมีคำว่าเกี่ยวข้าวไหมในใครเขียนคำว่าเกี่ยวข้าวมีหรือเปล่ามีไหมมีต้นข้าวใช่ไหมก็คล้ายๆกันนะมีนาอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องทุ่งประมาณนี้นะพอได้ไหมพอนึกออกใช่ไหมไหวนะในใครคิดว่าตัวเองน่าจะเขียนเรื่องจากภาพเมื่อสักครู่นี้ได้ยกมือดีมากๆแล้วปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกน่าจะได้เหมือนกันเนาะเราเขียนกันสไตล์เด็กๆก็ได้ลองเอาคำที่อยู่บนกระดาษเพื่อนๆช่วยกันออกไปเขียนไว้เนี่ยนั่นแหละลูกเอามาร้อยเรียงนะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเราเขียนโดยใช้คำพวกนี้ได้แสดงว่ายังไงมันก็ไม่หลุดจากภาพแน่นอนเพราะว่าก่อนที่เด็กๆจะเขียนคำได้เราก็เป็นคำที่มาจากภาพใช่ไหมลูกดังนั้นเขียนได้แน่นอนทีนี้มาดูต่อวันนี้จะให้ทำอะไรให้ทำอะไรเอ่ยทุกคนเปิดไปที่ใบงานที่9เรื่องเขียนเรื่องจากภาพอยู่หน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อย178ปลายทางเปิดไปพร้อมกันนะในคำชี้แจงบอกว่าอะไรทุกคนอ่านคำชี้แจงพร้อมกันดังๆเลย1 2 3

ก็คือตั้งชื่อต้องสัมพันธ์กับรูปภาพแล้วก็สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องที่เขียนนะคุณครูขอกี่บรรทัด8ถึง10บรรทัดเกินก็ได้นะลูกนะแต่ว่าห้ามต่ำกว่านี้นะการเขียนเนี่ยเราต้องถ่ายทอดความคิดความรู้สึกออกมาว่าเราเห็นอะไรในภาพและให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คืองานที่เราจะต้องทำในชั่วโมงนี้คนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากจะได้คำแนะนำอะไรสามารถยกมือบอกคุณครูได้เลยหรือเขียนคำไหนไม่ถูกต้องสามารถถามครูได้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งต้นทางและปลายทางไปพร้อมๆกันนะเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขอนักเรียนอาสาสมัครหรือตัวแทนสักประมาณ 2-3 คนลองมาอ่านโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะถ้าอย่างนั้นคุณครูให้เวลาในการทำกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: เสร็จบ้างบางคนอ่ะไม่เป็นไรนะปลายทางเป็นยังไงบ้างสามารถเขียนเรื่องจากภาพได้สำเร็จตามที่คุณครูมอบหมายหรือเปล่าครับอ่ะถ้าสมมติว่าเด็กๆปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลองออกไปนำเสนอหรือว่าอ่านให้เพื่อนๆของเราได้ฟังหน้าห้องนะครับแล้วก็ให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยสังเกตแล้วก็แนะนำให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนของเราด้วยนะสำหรับเด็กๆห้องเรียนต้นทางไหนใครเสร็จแล้วยกมืออ๋อมีหลายคนอ่ะทีนี้ขอมานำเสนอหน้าห้องได้ไหมอ่ะให้ปานตาก่อนก็ได้ลูกอ่ะปานตาออกมาอ่านให้เพื่อนฟังหน้าห้องสักนิดนึงนะเดี๋ยวคุณครูจะเสนอแนะว่านักเรียนควรที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแล้วก็เอาไปพัฒนาของตนเองได้นะครับอ่ะเพื่อนๆที่อยู่ในห้องวางดินสอก่อนแล้วก็ตั้งใจฟังปานตาด้วยนะอ่ะเดี๋ยวครูช่วยถือ
1: ชื่อเรื่องหมู่บ้านแห่งความสุขมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เด่นเรื่องความสุขความร่มเย็นแต่ละคนล้วนมีอาชีพของตนและไม่ได้มีเพียงแต่คนในหมู่บ้านที่ให้ความสุขและความร่มเย็นเพราะมีต้นตาลที่คอยให้ความสุขแก่ชาวบ้านให้ทั้งอาชีพและความร่มเย็นทุกคนในหมู่บ้านล้วนมีแต่ความสุขไม่มีแม้แต่คนเดียวที่มีความทุกข์มองด้วยตาเปล่าก็สามารถรู้ถึงความสุขของหมู่บ้านนี้ได้แต่ละคนอยู่ดีเพราะมีอาชีพของตนเช่นปลูกข้าวเก็บตาลและมีบึงน้ำที่จะอำนวยความสะดวกให้พวกเขาตลอดเวลา
0: ขอเสียงปรบมือให้ปานตาหน่อยสุดยอดมากเท่าที่สังเกตนะปานตาเนี่ยเขียนเรื่องได้ดีใช่ไหมลูกเขียนถูกต้องทุกคำเลยแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องคือหมู่บ้านแห่งความสุขถือว่าตรงกับในภาพที่เด็กๆมองเห็นไหมเห็นด้วยไหมกับชื่อเรื่องของเพื่อนเห็นด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกันแต่ว่าคุณครูมีข้อเสนอแนะนิดนึงนะปานตาก็คือเราใช้คำว่าความสุขเนี่ยมากเกินไปจริงๆมันก็อาจจะทำให้ภาษามันซ้ำคำบ่อยๆมันอาจจะไม่ได้สละสลวยลองปรับเปลี่ยนดูนะเปลี่ยนจากคำว่าความสุขเป็นคำอย่างอื่นที่มันบ่งบอกความหมายคล้ายๆกันนะอ่ะลองดูนะลองแก้ไขแล้วก็มาหาคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะช่วยปรับให้นะครับอ่ะคนต่อไปมาลิเชิญมาลิออกมานำเสนอหน่อยลูกขอเสียงปรบมือให้มาลิหน่อยคนเก่งของกลุ่มที่5เดี๋ยวครูช่วยถือนะมาลิบอกชื่อเรื่องแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังนะครับ
2: ต้นนาที่แสนอบอุ่นท้องฟ้าที่แสนสดใสดอกบัวที่สวยงามคนที่ใจดีกินข้าวที่อยู่ในทุ่งนาที่แสนจะอบอุ่นเมื่อถึงช่วงปลายปีชาวนามาเกี่ยวข้าวกินข้าวฟุ้งไปทั่วกินของธรรมชาติที่รักใครๆก็อยากดมเชิญมาที่ทุ่งนาเพื่อมาดมกลิ่นของธรรมชาติบ้านเรือนของชาวนาต่างก็มาเกี่ยวข้าวท้องฟ้าที่แจ่มใสเต็มไปด้วยความสุขก้อนเมฆที่สวยงามใครๆก็อยากดูบึงที่เต็มไปด้วยดอกบัวคนที่ทำนาต่างก็มีความสุขกินข้าวที่หอมหวานใครๆก็อยากดมใครก็อยากดูเชิญเข้ามา
0: ขอเสียงปรบมือให้มาลีด้วยครับชื่อเรื่องก็คือทุ่งนาที่แสนอบอุ่นใช่ไหมอันนี้มีคำผิดนิดนึงคำว่าฟุ้งเดี๋ยวแก้ไขด้วยแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะก็คือมะลิเนี่ยจะเน้นตรงที่ว่าใครๆก็อยากดมใครๆก็อยากดูอันนี้มันอาจจะเราใช้แค่รอบเดียวก็พอนะแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านแห่งความสุขที่เราว่านี้ใช่ไหมก็คือทุ่งนาที่แสนอบอุ่นนี่แหละประมาณนั้นนะครับลองแก้ไขดูนะแล้วก็เดี๋ยวมาให้คุณครูตรวจอีกรอบนึงสิริพันธ์ขอเสียงปรบมือให้สิริพันธ์หน่อยสิริพันธ์บอกชื่อเรื่องแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังได้เลยนะครับ
3: ชุมชนเล็กๆของฉันช่วงปลายปีเกษตรกรก็ออกมาเกี่ยวข้าวกันได้รับลมเย็นๆได้กลิ่นดินกลิ่นนาหอมสดชื่นใบไม้ที่ต้นไม้ใหญ่พัดปลิวอย่างสวยงามให้กำลังใจของเกษตรกรมากๆบึงที่สวยงามเต็มไปด้วยดอกบัวใบบัว ท้องฟ้าอันแสนสวยกว้างใหญ่ต้นข้าวก็มีเยอะภูเขาสีเขียวสามารถมองแล้วรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์มากๆแสงแดดที่สวยงามแต่ไม่ทำให้ชาวนาร้อนต้นตาลที่สวยงามก็มีความสุขมากๆค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้สิริพันธ์ด้วยครับเป็นยังไงบ้างลูกเพื่อนตั้งชื่อเรื่องว่าชุมชนเล็กๆของฉันมันก็คือชุมเราก็จินตนาการใช่ไหมนี่คือชุมชนของเราสิ่งที่ดีนะอันนี้ชื่นชมเลยสิริพันธ์เนี่ยมีลีลาในการใช้ภาษามากก็คือเขาเรียกว่ามีโวหารการเขียนเนาะเพื่อนบอกว่าต้นไม้ใหญ่พัดปลิวอย่างสวยงามให้กำลังใจให้กำลังใจของเกษตรกรมากๆเนี่ยครูรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ใช้คำง่ายๆแต่ให้พลังเนาะคือเอามาเปรียบว่าการที่ต้นไม้มันปลิวไปปลิวมาให้แล้วมันโอนอ่อนไปตามลมประมาณนั้นแล้วก็มันเป็นการเหมือนให้กำลังใจชาวนาที่กำลังเกี่ยวข้าวนะแล้วก็บอกอีกว่าแสงแดดถึงแม้ว่ามันจะร้อนใช่ไหมแต่หนูใช้คำว่าแสงแดดที่สวยงามคุณครูว่าเปลี่ยนสักนิดนึงก็ได้นะเป็นแสงแดดที่แสงแดดจ้าที่อบอุ่นหรือให้ความร้อนเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ให้ชาวนาร้อนเลยเพราะว่าเป็นไงเราทำงานด้วยความสุขเราอยู่ในหมู่บ้านแห่งความสุขของเราประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะหนูลองแก้ไขดูสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้นำเสนอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็เราก็จะได้เวียนกันออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมผลงานของพวกเรานะสำหรับเด็กๆปลายทางถ้ามีโอกาสก็ลองอ่านแลกเปลี่ยนกันอ่านนะครับแล้วก็ลองเสนอแนะกันดูนะคุณครูปลายทางก็ตรวจงานให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเด็กๆด้วยนะครับทีนี้มาสรุปบทเรียนกันนะเด็กๆได้นำเสนอผลงานไปแล้วทีนี้มาดูที่สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันท้ายหน่วยนะครับก็คือแบบประเมินตนเองนะประจำหน่วยการเรียนรู้ที่7ก็คือเรื่องวิธีการเขียนตามจินตนาการของเราก็เหมือนเดิมเลยนะครับคุณครูมีข้อคำถามในการประเมินให้7ข้อเด็กๆอ่านที่ตารางแล้วก็ให้ระดับในสิ่งที่ฉันทำได้แปลว่าประเมินตนเองนะถ้าคิดว่าทำได้ดีมากเราก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปดีก็ใส่ไปพอใช้หรือปรับปรุงก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายทุกคนดูนะสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นก็นักเรียนคิดว่าอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างใน7ข้อนี้ก็ใส่เครื่องหมายถูกมาว่าเราอยากจะพัฒนาอะไรเพราะเมื่อเวลาย้อนกลับมาอ่านเราก็จะได้เห็นว่าเป็นไงเราได้พัฒนาตัวเองหรือยังในสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้นะครับเมื่อต่อมาก็จะที่ฉันทำได้ดีและภาคภูมิใจก็คือให้เราเขียนมาเลยว่าเราภูมิใจอะไรในหน่วยการเรียนรู้นี้นะข้อที่3คือสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้เด็กๆไม่เข้าใจตรงไหนหรือทำอะไรยังไม่ได้เขียนมาได้เลยนะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่จะตั้งใจทำให้ดีขึ้นในหน่วยการเรียนต่อไปเป็นการวางแผนอนาคตล่วงหน้าว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองอะไรบ้างนะครับอันนี้เขียนมาให้ครูอ่านด้วยนะครูอยากจะรู้ว่าเด็กๆเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างไรแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างนะสำหรับวันนี้อันนี้ก็ฝากไว้ให้ทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับรวมทั้งครูปลายทางด้วยนะช่วยดูแบบประเมินเด็กๆแล้วก็ลองพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้สิ่งที่จะต้องมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปวันนี้ก็จบเรื่องของการเขียนสร้างสรรค์แล้วนะเป็นการเขียนที่เราเรียนกันมา3ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเรากลับมาเจอกันคุณครูปลายทางช่วยนัดหมายให้เด็กๆเนี่ยเตรียมหนังสือเรียนภาษาพาทีมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบบบันทึกกิจกรรมการอ่านด้วยกลยุทธ์ Super 6 Comprehension ก็คืออยู่ในหนังสือเรียนของเด็กๆได้เลยรวมทั้งใบงานที่1เรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินนะครับเราจะมาพัฒนาการอ่านไปพร้อมๆกันพบกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากให้เด็กๆทั้งต้นทางและก็ปลายทางไปจัดการทำใบงานตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูแล้วก็อย่าทิ้งเรื่องของการเขียนนะคะเพราะว่าการเขียนก็คือการคิดถ้าเราเขียนมากๆก็เป็นการใช้ความคิดมากๆเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: เอ็นซูมาดูนี่แล้วดาวอยู่บนเครื่องบินละ
1: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
0: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
1: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปฐพีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสวนสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อุค่ะเพียงแค่ครูพี่อุนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับ

0: บความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: ก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคุณครูคะแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะ ช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะ น้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อุคะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อกเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็กๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๋แล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
0: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
1: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
0: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
1: พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
0: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่

0: ไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
1: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
0: เอแล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
1: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
0: เห็นค่ะ
1: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะป้าแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
0: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะ
1: แล้
0: วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
1: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อู๋คะ
0: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมหูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
1: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
0: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็ก
1: ๆสีนี้ค่ะเรียกว่า
0: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
0: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
0: ังุ่นค่ะ
1: แต่ก่อนที่อาจจะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับปรดและก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่และก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียน
0: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
1: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายใหม่นะคะ
0: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
1: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
0: ่
1: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
0: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
1: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อู๋คะ
0: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
0: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อู๋นะคะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
0: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
1: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
1: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อู๋คะ
0: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ผลไม้

0: ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
1: ๆองุ่นนะ
0: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
2: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
2: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
2: ๆเย้
0: ใจความสักของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
2: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบดูนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะคุณพี่สีเทียน
2: เต็มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้ศูนย์ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
2: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตักได
0: ้แปดแต้มนะคะ
2: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
2: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
2: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
2: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
2: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
0: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะ
2: จ
0: ะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
2: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
2: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่
2: ส
0: ี
2: เทียนค่ะอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
2: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
2: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
2: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่า

0: ยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: ถูกแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่หมดเลยค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะ
0: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะโอ้ยคุณพี่หมุนเก่งมาก
1: เลยได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
0: เดี๋ยวคุณพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20น
1: ะคะคะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อูไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
0: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
0: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
1: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
0: ๆ
1: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
0: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
1: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชามีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้ครับ
1: เปย่าค่ะ
0: รายการ Animal Speak กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับ
1: ว่าแต่วันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรหรอคะ
0: เฟย่าลองมองไปรอบๆสิมีอะไรบ้าง
2: มีต้นไม้นั่นต้นไม้นั่นต้นไม้ข้างหลังก็ต้นไม้ทำไมจะต้นไม้ค่ะ
0: แล้วสัตว์อะไรล่ะที่อยู่บนต้นไม
1: ้สัตว์อะไรที่อยู่บนต้นไม้นกหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วเฟย่าวันนี้คุณหมอจะพาเฟย่ากับนก
1: ฮะแล้วเราต้องมีกล้องส่องทางไกลสิคะเนี่ย
0: ไม่ต้องใช้เลยวันนี้ใช้เก้าอี้ตัวเดียวเฟย่าก็มองเห็นนกแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: ไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่านกที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ถึงแล้วเฟย่า
1: สวัสดี
0: ค่ะสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
1: นกเยอะมากค่ะที่คุณหมอพาเฟย่ามาดูนกก็เลี้ยงนกไว้ที่บ้านนี่เองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เฟย่าเฟย่ารู้ไหมนกนี่เขาเรียกนกอะไร
1: นกอะไรเหรอคะ
3: นกกงหัวจุกครับ
1: หัวจุก
0: นกกงหัวจุกหรือชื่อนึงเขาเรียกว่านกปลอดหัวโขน
1: เฟย่าเห็นแต่เล็มเล็มตรงหัวค่ะ
0: นั่นแหละเขาเหมือนนกใส่หัวโขนไงเขาก็เลยเรียกว่านกปลอดหัวโขน
1: ค่ะแล้วพวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารหรอคะ
3: พวกนี้ที่เราจะให้นะครับอย่างตัวนี้นะ
0: ฮ
3: ะเราก็จะเป็นผลไม้อันนี้ก็จะเป็นถ้วยด้านหลังก็จะใส่น้ำให้ข้างหน้าม
1: ี
3: กล้วยครับจะผลไม้ก็เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบ้างแต่กล้วยจะเป็นหลักครับแต่ตรงนี้เราก็จะมีพวกอาหารเสริมก็เป็นพวกอาหารเม็ดวิตามินอะไรครับ
1: เฟียเคยได้ยินมาว่านกก็ค่ะมันกินหนอนนะคะมันกินหนอนทุกสายพันธุ์หรือเปล่าคะหรือบ้าง
3: ก็คือจนเป็นหนอนที่ไซส์ต้องเล็กครับเพราะว่านกเขาตัวเล็ก
0: ใช่ก็คือนกมันมีหลายประเภทเฟียเขามีทั้งนกกินแมลงนกกินพืชหรือบางทีก็เป็นนกล่าเหยื่อก็คือพวกกินเนื
1: ้
0: อก็แล้วแต่ว่าเราเลี้ยงนกอะไรแต่อย่างนกกงหัวจุกหรือว่านกปลอดหัวโขนตัวเนี้ยก็กินผลไม้เป็นหลักมีการเสริมแมลงบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วเอานกพวกนี้มาตากแดดทำไมหรอคะ
3: อ๋อเราจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการตากแดดเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพเพราะว่าเวลาโดนแดดทุกวันร่างกายจะมีการสังเคราะห์วิตามินดีกลายเป็นวิตามินดี3แล้วก็ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้ง่ายขึ้นเหมือนเฟย่าไงตอนเช้าเนี่ยเฟย่ามาถึงโรงเรียนปุ๊บครบธงชาติเฟย่าก็ต้องยืนเข้าแถวก็โดนแดดด้วยใช่ไหมพอโดนแดดปุ๊บเฟย่าก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะเลี้ยงนกพวกนี้ค่ะเลี้ยงไว้เป็นเหมือนหมากับแมวที่เป็นเพื่อนหรือเปล่าคะ
3: อ๋ออย่างคนทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มก็คือเลี้ยงไว้เพื่อสวยงามฟังเสียงเพลงฟังเสียงนกร้องอยู่บ้านแต่อย่างของพี่เลี้ยงเพื่อการแข่งขันครับ
2: ฮะการแข่งขันโอลิมปิกนกซีเกมนกโอ้เขาแข่งกันยังไงคะเนี่ย
1: เขากินแข่งเขากินแข่งหรืออะไรอะคะ
3: อ๋อจะเป็นการแข่งขันโดยการแข่งร้องเพลงกันครับแต่ถ้าเสียย่าอยากรู้เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปที่สนามแข่งเลยครับ
0: เดี๋ยวเราจะได้ไปฟังนกร้องเพลงกันด้วย
1: yeah.
0: มีคอนเสิร์ตนก
1: เคยเห็นแต่คอนเสิร์ตคนนะ คอนเสิร์ตนก
0: อยากดูการแข่งขันยังครับ
1: อยากดูแล้วค่ะ
0: ไปดูครับพี่เอกครับ
3: ครับวันนี้พาไป
0: เส
3: ีย
0: ย่าไปดูกันดีกว่า
3: สนามแข่งนกกงหัวจุกจ้ะ
1: แข่งกันยังไงเหรอคะ
3: อ๋อถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวต้องฝากถามน้าเมธ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมธครับพี่เมธครับแล้วเวลาเขาแข่งขันนกกันเนี่ยเขาแข่งขันกันยังไงครับ
4: มีนกประเภทเสียงทองนะครับ
0: เสียงทอง
4: ครับดาวรุ่ง
0: ดาวรุ่ง
4: สากลประเภทนับดอกนะครับประเภทนกปากเปียกนะครับนกนับดอกก็มี2ประเภท
0: ครับ
4: นับดอกก็คือ4ยก8ดอก
0: 4ยก8ดอก
4: ครับ
0: ยังไงนะเป็นยกยังไงนะเป็นดอกแล้วเวลาเขาร้องยังไงถึงนับดอกอะไรเง
4: ี้
0: ยครับ
4: ก็คือนกต้องร้องเพลงวิกไขวเรียววิกไขวยอจบวิกไขวเรียวจบวิกไขวยอนกต้องร้องเพลง3พยางค์ขึ้นไปนะครับยกเนี่ยจะใช้เวลา18วินาทีนะครับกับ4ยกยกละ2ดอกร้องยกหนึ่งต้อง2ดอกร้อง5ร้อง6ก็ต้องร้องยกละ2ละ2 4ยกให้ได้8ดอกมันมี2อย่างแต่เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันคือ4ยก8ดอกรวม

0: จหน้ารถไฟอ่ะ
1: เข้าใจ
0: ค่ะร้องไงนะกุ๊กไข่เลียวกุ๊กไข่ยอ
1: กุ๊กไข่
2: เลียวกุ๊กไข่เลียวกุ๊กไข่ยอ
0: ไหนพูดสิจำได้เปล่าก
1: ุ๊กไข่เลียว
2: มีไหมกุ๊กไข่เลียว
1: กุ๊กไข่เลียวกุ๊กไข่ยอ
2: เ
0: ออพี่แม่ครับแล้วคนที่มาตัดสินเนี่ยครับกรรมการเนี่ยจะต้องมีการอบรมหรือว่าได้ใบประกาศอะไรก่อนนะครับ
3: ครับมีครับเพราะว่าของเราเนี่ยกรรมการสมาพันธ์เราเนี่ยฮะจะมีการอบรมนะครับแล้วจะมีใบประกาศให้นะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ต้องมีการคัดสรรกรรมการมาจากทั่วประเทศนะคร
0: ับ
3: เพื่อมาทําการตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาตัดสินอะไรไม่ใช่นะครับต้องคัดก่อน
0: แล้วคุณสมบัติของกรรมการเนี่ยครับต้องเป็นยังไงพิเศษไหมฮะ
3: อันดับแรกนะครับ1คุณต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนอันดับที่2ตาไม่บอดหูไม่หนวกนะครับขาไม่เสียหมายถึงว่าขาไม่นั่นต้องสามารถเดินได
0: ้
3: ข้อที่3คุณต้องฟังนกได
0: ้
3: ฟังนกเป็นนะครับ
1: แล้วนกเยอะขนาดนี้ค่ะฟังออกได้ยังไงเหรอคะ
3: เวลาเข้าไปนี่นะครับกรรมการเนี่ยเขาจะเข้าทีละคู่อย่างเข้าเบอร์1เบอร์2เขาจะดูนกแค่2ตัวนะครับ
1: คนที่มาแข่งพี่ๆพวกเนี้ยค่ะเอานกมาจากไหนอะคะ
4: อ๋ออย่างงี้เดี๋ยวพี่เอกพาไปดูว
0: ่
4: าพื้นมาที่ไปอะของนกพวกเนี้ยเรามาจากไหนนะจ๊ะ
3: ครับเดี๋ยวให้นักเอกพาไปดูนะครับเดี๋ยวนะขอไปดูนกแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: นกอ่ะมันอยู่ในต้นไม
0: ้
1: ต้นไม้มันอยู่ในตา
5: ใช
1: ่แต่ว่าพี่เอกต้องเอามาจากในตาแน่เลย
5: นกเหรอจริงนะ
4: ไม่หรอกจ้ะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามาจากไหนนะ
0: ค่ะแล้วรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกกรงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
1: ค่ะ
0: สัตว์ป่าคุ้มครองก็คือสัตว์ที่เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงเองได้ต้องทำการขออนุญาตเพื่อการเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์

0: นะฮะแต่ว่าพอดีพี่ไก่เนี่ยทำเรื่องถูกต้องตามกฎหมายละก็เลยสามารถเพาะพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได
1: ้ค่ะเนี่ยค่ะเฟย่าเห็นนะคะมีตัวนึงค่ะเป็นหัวสีขาวแล้วก็ตัวอื่นเป็นสีดำหมดเลยอะค่ะ
2: อย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นนกชนิดด่างวงการนกกระหัวจุกคือเป็นด่างหัวอินทรี
0: ด่างหัวอินทรี
2: ครับผม
0: ก็คือหัวขาวเหมือน
2: หัวขาวคล้ายๆอินทรีครับผม
0: ตัวนี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาใน
2: พัฒนาขึ้นมาครับในฝ
0: าครับเป็นกลุ่มพวกแฟนซีเนี่ย
3: ใช่ครับกลุ่มแฟนซีครับ
2: นกธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสีดำประมาณนี้ทั่วไปที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคในประเทศไทย
0: โดยปกติแล้วในธรรมชาติเงี้ยยีนด้อยเงี้ยตายก่อนเพื่อนเลยเอาตัวรอดไม่ได้เห็นปะเราเห็นมันชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผู้ล่านกที่ล่าเหยื่อแล้วโฉบไปกินหมดเลยพวกนี้ก็หลบได
3: ้
0: เพราะว่าสีมันกลืนกับธรรมชาตินี่คราวนี้ตอนที่พี่ไก่จะเริ่มทำฟาร์มนกพวกนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผมว่าปัญหามันคงเยอะมากการขออนุญาตนี่ยากมากไหมครับ
2: ก็เริ่มแรกเลยเราต้องเขียนโครงการเขียนโครงการเข้าไปเพื่อเสนอป่าไม้ว่าเราจะขอเพาะพันธุ์เราจะขอเลี้ยง
0: ครับ
2: แล้วก็ถึงขั้นตอนเพาะพันธ
0: ุ์ครับ
2: พอเพาะพันธุ์เสร็จก็เราก็จะขอสนับสนุน
0: ครับ
2: จากกรมป่าไม
0: ้ครับ
2: เพื่อที่ว่าจะขอพันธุ์จากเขามาเราต้องไปขออนุญาตว่าขายนกที่ฟาร์มเราจำนวนกี่ตัว
0: คร
2: ับ ก็คือจะได้ใบอนุญาตจากกรมป่าไม้มาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะมีหนังสือให้เรา
0: ครับ
1: ค่ะ
2: เป็นหนังสือที่แบบว่าใครจะซื้อตัวไหนอะไรยังไงเราก็จะระบุลงไปนกทุกตัวจะมีรหัสมีนัมเบอร์ครับ
0: ครับ
2: ก็คือรหัสจะอยู่ด้านนี
0: ้ครับ
2: อย่างตัวนี้ก็จะเป็นนกกระหลอดชนิดนกกระหลอดหัวโขน
0: ครับ
2: 1ตัวอายุ
0: 7เดือน
2: ต้องระบุอายุด้วย7เดือนเพศผู
0: ้
2: รหัส KAI 230
0: ก็คือคนที่ได้ซื้อนอกจากฟาร์มถูกต้องก็จะต้องมีเอกสารนี้ทุกครั้ง
2: ใช่ครับ
0: ถ้าซื้อนกเราได้นกเฉย
2: ต้องมีที่มาครับ
0: ไม่มีเอกสารอันนี้หมายความว่า
2: ผิดกฎหมาย
0: เรากำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะ
3: ถูกครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมต้องเพาะพันนกพวกนี้ขึ้นมารู้ไหมเซย่า
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยชอบไปจับนกมาจากธรรมชาติไงพอจับนกจากธรรมชาติเยอะขึ้นนกก็สูญพันธุ์นกก็ลดลงคราวนี้ก็ไม่มีนกในธรรมชาติแล้วแล้วนี่ที่ผมเห็นเนี่ยประมาณกี่ตัวครับเนี่ย
2: อยู่รวมๆประมาณ100ตัวครับ
0: 100ตัว
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอ้โ
1: หเยอะจังค่ะ
2: คือนกคอกนึงเนี่ยจะผลิตลูกออกมาต่อปีนึงคอกนึงก็เฉลี่ย20ตัวได้ครับต่อปี
0: คู่นึง
2: ใช่
0: ได้ลูก20ตัว
2: ครับ
0: โอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะ
2: โดยเฉลี่ยครับได้เยอะคือนกชนิดนี้มีทั่วทุกภาคเลยครับแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนกชนิดนี
3: ้และยิ่งถ้าเกิดเราคุยถึงเรื่องการแข่งข
0: ัน
3: นกพวกนี้ที่ได้จากฟาร์มคร
0: ับ
3: เราสามารถเอามาแข่งขันได้ไวกับนกทางธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยเวลาเราจับมาโซมั่งอะไรมั่งคร
0: ับ ใช่ใช
3: ่โอกาสตารอดต่ำ
2: มันเป็นเหมือนการเรียนรู้ที
0: ่
2: เราอยู่ที่ฟาร์มเรามีครู
0: ครับ
2: ครูเพลงอยู่ที่ฟาร์มแล้วแต่ที่ป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ครูตัวไหนอะไรยังไง
3: ไม่รู้เขามีครูจากไหน
2: แต่ที่นี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะฝึกเขาเป็นเพลงนี้เป็นเพลงนี
0: ้เมื่อกี้พี่ไก่บอกว่ามีทั้งครูเพลง
2: ครับผม
0: แล้วก็กระบวนการเพาะพันธุ
2: ์ครับ
0: ผมจะได้เห็นทุกขั้นตอนเลยไหมครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเพาะพันธุ์ก่อนแล้ว
0: เยี่ยมไหมฮะให้เราลองทายซิกองที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไว้ทำอะไร
1: ต้องเป็นกองเลี้ยงนกแน่เลยค่ะ
2: ไม่ใช่ทายผิดแล้วนี่เป็นคือกองผสมพันธุ์ของนกหัวจุก
0: นี่ก็คือเพาะพันธุ์อยู่นี้เลยครับ
2: ใช่ครับอ
0: ยู่ทั้งปีเลยครับหรือไงฮะ
2: ก็เป็นบางจังหวะเราก็จะเอาเขาออกมาเพื่อบำรุงร่างกายนิดนึงแล้วค่อยเข้าคู่ใหม
0: ่
2: ก็มี
0: ปกติเวลาเข้าคู่เขาเข้าคู่กันยังไงครับ
2: เราต้องเลือกก่อนเลือกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ตัวชนิดที่ว่าสามารถเข้ากันได
0: ้
2: แล้วก็จะประดับตกแต่งต้นไม้ให้เขาเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้ครับ
2: ครับ
3: เขาเหมือนเวลาเขาชอบกันนะครับ พ่อกับแม่เนี่ยก็จะมานอนคู่กันเราจะสังเกตง่ายๆคือเขาจะจับคู่แล้วจะนอนคู่กันเราก็จะรู้แล้วโอเคคู่นี้เขารักกันแน่นอนครับแล้วเราก็จัดท้องห่อให้
0: คร
1: ับแล้วนี่เขาเพาะพันธุ์ผสมพันธุ์กันยังไงเหรอคะในนี้ค่ะ
2: ใช้วิธีการจับคู่แล้วปล่อยโดยให้เขาอยู่กันเองโดยธรรมชาติถ้าเขาไข่มาเนี่ยก็ใช้เวลากก14วันแล้วดูการผสมพันธุ์ของเขาก็จะอยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม
0: เกือบทั้งปี
2: เกือบทั้งปีเขาแล้วจะมีเวลาพักขนของเขาอยู่ประมาณ3เดือน
0: ครับ
2: ตัวไหนนกเด็กน้องพยายามรู้ไหม

0: ตัวนี้แหละนกเด็กสุดคือแก้มเขายังไม่ขึ้นสีแดงด้านข้าง
1: แก้มขาวเลยแก้มขาวเลย
2: ขาวมาก
1: ข้อแตกต่างระหว่างนกเด็กกับนกโตเต็มวัยของนกกงหัวจุกหรือนกประหลาดหัวขวนนั้นสังเกตได้ง่ายๆคือข้อ1บริเวณแก้มของนกเด็กจะเป็นสีขาวต่างจากนกโตเต็มวัยที่จะเป็นสีแดงข้อ2ขนบริเวณปีกปกของนกเด็กยังขึ้นไม่ครบทุกเส้นเหมือนนกโตเต็มวัยและข้อ3ขนบริเวณหัวของนกเด็กจะยังไม่ตั้งขึ้นไม่เหมือนกับนกโตเต็มวัยที่จะมีขนตั้งขึ้นคล้ายหัวโขนครับตัวไหนที่บอกว่าเป็นครูเพลงครับ
0: ตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นนกครูเพลงขอเรียกเพลงหัวเขาแดงเป็นเพลงประจำถิ่นของจังหวัดสงขลาครับที่เขายอดฮิตเลย
1: แล้ววิธีการฝึกเนี่ยทำยังไงบ้างครับแค่มาเทียบหรือว่ายังไงครับ
0: คือเราจะเอาลูกนกพวกนี้เราจะคลุมผ้าลงหมดเลย
1: คลุมผ้า
0: ใช่แล้วก็แฝนไว้ตามจุดแล้วก็ใช้นกครูเพลงพวกนี้อยู่สลับกันแต่ละตัวแต่ละตัวเพ
1: ื่อ
0: ให้เขาโต้เพลงกันให้เขาจำเพลงโดยที่ว่าไม่ต้องเห็นหน้ากัน
1: เอาเหรอฮะ
3: ถ้าเขาเห็นหน้ากันเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงส
1: ั
3: ตว์อะไรเงี้ยครับอาวุโสเวลาเจอเด็กก็จะข่มพอการข่มปุ๊บคราวนี้นักเรียนไม่เรียนแล้วเจอครูดุ
1: อ
3: ๋
1: อครัว
3: กลัวครับผม
1: คุ้มค่าเลย
3: เลยคุ้มค่าเลย
0: ไปมาก็จะได้ตามต้นแบบต้นฉบับที่เราวางไว้นกพวกนี้นะมันเป็นนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ
1: ์
0: พวกนี้จะคุ้นเคยกับคนมากกว่านกที่ว่าไปจับจากป่าแล้วนำมาเลี้ยงพวกนี้ก็จะเชื่องไม่ค่อยตื่นกองอะไร
2: ถ้าเกิดเราจับมันจะกัดปะคะ
0: ไม่จิกหรอครับ
1: ส่วนนกป่าที่เขาจับมาใส่กรงมันก็จะค่อนข้าง
0: ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: บางตัวก็ดิ้นจนหน้าตาแตกหมดเลยติด
1: แล้วคราวนี้ที่เขาพุ่งชนเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเฟย่า
2: เนื่องจากอะไรคะ
1: ก็โดยปกตินกธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ที่ค่อนข้าง
2: ใหญ่อ
1: ิสระฟรีพอเราจับเขาไปอยู่ในกรงเขาไม่เคยเขาไม่คุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทางออกไปเขาก็เลยพยายามจะเอาปากเนี่ยจิกพยายามเอาตัวแทรกมาก็เลยมีแผลตามจมูกแถวป่าเขา
3: การที่เขาได้นกป่ามาเนี่ยการที่เขาจะให้มันเชื่องเขาจะต้องจับใส่กรงไปแขวนอยู่แถวตลาดไปอะไรอย่างนี้ครับในที่คนพุ่งพลาดก็เป็นการทรมานนกอีกอย่างหนึ่ง
1: อย่างตัวไหนที่ปรับตัวได้เนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในกรงเลี้ยงได้แต่ตัวที่ปรับไม่ได้เฟย่าเขาก็จะพยายามหาทางออกไงพอหาทางออกปุ๊บก็จะเกิดแผลไม่กินเครียดบ้างสุดท้ายก็ตรอมใจมีโรคเสียชีวิตน่าสงสารไหมล่ะ
2: น่าสงสารมากค่ะ
1: เป็นไงเฟย่าวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของนกกงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนต้องขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่ให้เราสองคนเนี่ยไปเยี่ยมบ้านตั้งแต่เช้า
3: ครับผม
1: รวมถึงพาไปดูสนามแข่งแล้วก็พามาพี่ไก่นะครับพี่ไก่ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดฟาร์มนกกงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับ
3: ครับ
1: สำหรับวันนี้ผมไม่ได้พาน้องๆมาพบกับการแข่งขันนกหรือพาไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์นกเท่านั้นนะครับแต่จะพาน้องๆไปพบกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่รักนกเช่นเดียวกันแต่รูปแบบความรักอาจจะแตกต่างกันออกไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ
4: สัตว์ทุกตัวในระบบนิเวศนะครับย่อมมีหน้าที่ในแง่ของการสร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศนะครับในกลุ่มนกประหลอดนะฮะพูดถึงความสามารถในการหากินของเขาก็ดูเหมือนจะมีความเป็น specialized นิดๆก็คือกินอาหารได้หลากหลายประเภทมากกว่านะครับเอียงๆไปทางผลไม้เป็นทางกินผลไม้นะครับเล็กน้อยในขณะที่พวกแมลงหรือหนอนแมลงเขาก็กินบ้างประปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาเริ่มผสมพันธุ์ทำรังวางไข่แล้วก็ช่วงที่เขาหาอาหารมาเลี้ยงลูกที่เกิดใหม่นะครับถ้าเราลองจินตนาการภาพนะครับจากในเมืองออกจากเมืองเป็นชนบทไปเป็นทุ่งนาทุ่งพื้นที่เกษตรกรรมนะครับทุ่งหญ้าโล่งๆรกว้างเปล่าไปจนถึงชายป่าไปจนถึงป่าดิบเนี่ยนกประหลอดเขาก็แยกพื้นที่อาศัยกันอย่างเช่นถ้าอยู่ในเมืองปุ๊บเราอาจจะเจอนกประหลอดสวนนะครับถัดออกมานิดนึงอาจจะเจอนกประหลอดหน้านวลนะครับเข้ามาตามทุ่งหญ้าก็เริ่มเจอนกประหลอดหัวสีขาวเมามาเป็นประหลอดหัวโขนแล้วพอไปถึงชายป่ามากขึ้นเราก็เจอนกประหลอดคอลายประหลอดเหลืองหัวจุกแล้วก็ในป่าดิบนี่ก็จะเป็นพวกนกประหลอดโอ่งต่างๆนะครับ

0: นกประหลอดนะครับเนื่องจากเป็นนกที่กินผลไม้เพราะนั้นความสำคัญของเขาก็คือเป็นตัวที่ช่วยแพร่กระจายชนิดพืชนะครับให้กับระบบนิเวศนะครับเป็นตัวขยายพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของนกประหลอดหัวโขนโดยเฉพาะเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกับป่าเวลาที่เขาไปหากินลูกไม้ในป่าเนี่ยเอาพวกเมล็ดของผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมากระจายในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยหลักคือตามทุ่งหญ้าทุ่งโล่งเนี่ยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างป่ากับเมืองที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับนกปลอดหัวโขนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะมีผลน้อยมากต่อนกนะฮะแต่ทำไมประชากรของนกปลอดชนิดนี้ยังลดลงอยู่จนน่าใจหายนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คงมาจากการที่ความต้องการในการจับนกในธรรมชาติมาเลี้ยงในกรงนะฮะคงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ของในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีสงขลานะครับเนี่ยนะครับก็ไม่พบนกชนิดนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากสำหรับประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลักลอบค้านกปลอดหัวโขนอย่างผิดกฎหมายเนี่ยครับการลักลอบพวกนี้นกจะถูกจับมาครั้งนึงก็บางทีก็เป็นถึงหลักพันเหมือนกันนะครับนกจะถูกลำเลียงมาโดยส่วนใหญ่ก็จะส่งมากับรถโดยสารปะปนมากับสัมภาระของผู้โดยสารนะฮะใส่มาในกล่องซึ่งค่อนข้างจะแออัดมากนะครับนกชนิดนี้มันเป็นนกที่ค่อนข้างจะมีความเป็นนักสู้สูงโดยเฉพาะยิ่งตัวผู้เนี่ยมันก็อาจจะมีจิกดีกันบ้างนะครับทำให้แต่ละครั้งที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีแผลเวอะหวะเลยบางตัวก็ขนฟูคอตกนะครับซึมหรือว่ามีบาดแผลตาบอดบ้างก็มีบางตัวก็ตายก็มีนะครับผมก็มีประโยคที่อยากจะฝากให้กับทุกท่านที่สนใจที่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับนกชนิดนี้อยากจะเลี้ยงนกชนิดนี้นะครับว่าเราจะเลี้ยงก็ได้แต่ขอให้เราเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบนะครับหมายรวมถึงความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยคิดที่จะเลี้ยงนกปลอดหัวโขนแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทำให้ประชากรของนกในธรรมชาติลดลงนะครับที่มันอาจจะส่งผลรบกวนต่อระบบนิเวศอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรของนกปลอดหัวโขนลดลงมันก็คือการล่าจับมาขายอย่างผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่คิดจะเลี้ยงนะครับก็ควรจะมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวงจรตรงนั้นนะครับความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อตัวนกนะครับไม่ให้เขาทรมานอดนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกปลอดหัวโขนนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือยิ่งผมเองก็เป็นคนเลี้ยงนกเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงในสถานที่จับเอามาไว้ในกรงขังแบบนั้นหรือว่าเอาไปประกวดแข่งขันที่ไหนอะไรนะฮะแต่การเลี้ยงนกในปัจจุบันนะครับที่มันมีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเอามาใช้นะครับก็คือการสร้างสวนที่เป็นมิตรกับนกครับหรือว่าเรียกว่า bird friendly garden เราศึกษาว่านกเขาชอบที่จะอยู่ในพื้นที่แบบไหนชอบอะไรเราก็จัดให้เขาอย่างเช่นจัดอุปกรณ์ใส่อาหารนะครับที่นกเขาชอบนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมากินเองหรือติดตั้งโพรงรังเทียมนะครับก็ถ้ามันเหมาะสมเมื่อไหร่หรือว่ามันเงียบสงบไม่มีใครทำร้ายเนี่ยนกเขาก็มาทำรังนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับรวมถึง เป็นพวกอ่างอาบน้ำนะครับใครอาจจะเพิ่งจะมารู้ว่านกเขาชอบอาบน้ำนะช่วงเช้าก็หากินเสร็จช่วงกลางวันอากาศร้อนๆหน่อยเขาก็จะมาอาบน้ำกันเรื่องแค่นี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งบางคนอาจบอกว่าอยากจะประกวดแข่งขันก็แข่งขันได้เหมือนกันลองดูว่าใครจัดสวนแล้วจะมีนกมาเยี่ยมบ้านเรามาเที่ยวบ้านเรามากกว่ากันนี่ก็เอาไปแข่งขันกันได้แล้วนะครับก็คิดว่าคงจะสร้างความสุขให้กับพวกเราที่บอกตัวเราเองว่าเราเป็นคนรักนกนะครับแต่เราลองคิดดูเอาเองละกันลองชั่งใจดูครับว่าเราจะรักนกในรูปแบบไหนนะครับที่จะเหมาะสมกับทั้งตัวเราเองเหมาะสมกับทั้งนกแล้วก็ทำให้ไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติจนมากเกินไปด้วยนะครับ
1: ป็นไงบ้างเฟย่าวันนี
2: ้วันนี้ค่ะสนุกมากมากเลยนะคะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนกอย่างที่เฟย่าพามาดูในวันนี้นะคะอย่าไปเอาจากป่านะคะเพราะแถวๆนี้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแล้วค่ะ
1: ใช่แล้วเฟย่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราไม่ควรที่จะทำผิดกฎหมายเพราะกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำให้ธรรมชาติคงอยู่กับเราไปนาน
2: ๆวันนี้หมดเวลาของรายการ Animal Speak แล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal Speak

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0: รียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: ที่นี่
1: อะไรนะครับ
2: ม
1: ีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็

0: มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
1: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
2: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมง
3: แมลง
2: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
3: มันมี6ขา
2: อ๋อมันมี6ขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่4ขาเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าทำไมมันมี4ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มี6ขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
3: ได้ค่ะได
2: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในเนี้ยมันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดิน4อะไรดี4อะไรดี
3: แถมเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
2: มอสเป็นไงดีเอา4ในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
3: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
2: ่5มันได้ยินเสียงเราไหม
1: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
2: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้างไม่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกเนี้ยมีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆเราอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอในบ้านนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
4: ผีเสื้อมันกินดอกไม
2: ้ผีเสื้อมันกิน
4: ใบไม้
2: นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กินไม่ใช่แม่อาจจะมันคือมันไม่กินล่ะนะที่มันกินก็คือ
3: หนอน
2: ของผีเสื้องั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
3: มอสมันมีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับมอสเหมือนกันไหมคะ
2: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันต้นไม้สูงๆบ้างนะเหรอใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
5: ผมเกินไปอ่ะแต่ผมนี้ไม่ถนัด
2: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหม

0: เอาตีนใช่ไหม
1: แม่หนูต้อง
0: ใส่
1: ด
0: ัก
1: แด
2: ้
0: ใช่ไหม
2: อ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหม
0: อันนี้ก็เป็นคราบที่
1: มันลอกคราบ
0: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว
1: ้แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปทิ้ง
0: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
1: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะจากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้5-7 วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
3: ดักแด้สร้างด้วยอะไรอ
1: ันนี้ไม่เก็บได้นะนี่
2: หิวอะไรนะ
3: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
2: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
1: ผีเสื้อกินคราบ
2: เวลามันลอก
1: จะได้สร้างดักแด้เหรอคะ
0: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นน่ะมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็ไม่กินน้ำเหมือนเสื้อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี
2: ้มันมากินน้ำเหมือนเสื้ออ
1: ืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมี1ตัวก็ไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไห
2: ม
1: นี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี
2: ้ผมรู้ว่าหมอเหยียดน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
2: ้มันเลียน
1: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืดยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
1: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสามารถจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
2: ตัวนี้มีสี่ขา
1: อ่ะตัวนี้มีสี่ขาเดี๋ยวกูชี้ให้ดูนิดนึง
2: ก็เต้นหน่อยเ
1: รามีสี่ขาแต่ว่าถ้าเราดูดี
2: ๆตรงนี้มีขาสั้นๆอีกสองขา

0: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
1: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
0: ใช่
2: ใช่ไม่ได้ใช้
0: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ

0: เห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาข้อต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
1: มันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
2: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
3: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือตรงหนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆครับ
4: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้มีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงในเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลน่ะ
3: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
4: มีครับมีหนวดรูป
3: หัวใจ
4: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่างนี้
3: เป็นโอ้หนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
4: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
0: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
3: อันนี้อยากรู้ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องให้เห็นร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นเหรอคะ
4: ผมอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
5: ก็
4: เหมือนไหม
5: เพราะว่าเราถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
4: ครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
3: เห็นร่างกาย
5: ไม่โป๊ะ
4: เมื่อให้ไม่โป๊ะใช่แล้วผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ะใช่ไหมก็เลยต้อง
3: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุมจริงๆเกล็ดของมัน
4: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
3: จริงจริงเกล็ดผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำจริงจริงเกล็ดผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
4: โอ้ป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผ
3: ม
4: ก็เป็น
3: ตัวก็มีพิษ
4: แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
6: เป็นทุกอย่าง
3: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
4: ป้าบอ้าว
3: มันมีสีเดียวไง
0: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
4: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกาย ป้องไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่

0: ีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่
1: า
0: ใช้พลางตัวด้วยนะครับใช้พลางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พลางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้งน
1: ะ
0: หรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พลางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเป็นเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเพื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได้
2: สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
3: เคยรู้หรอกผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้ละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้ากัดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพวกมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพวกมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
4: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเก็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
2: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
5: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยซึ่งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับ
6: เราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างน่าความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
2: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนอะค่ะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงๆอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะ

หรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: จากแนวคิดประชากรล้นโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: ได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดทศวรรษแห่งการประชุมวิชาการระดับชาติประชากรและสังคม2557เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประจิตบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
0: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความ

0: การวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ประโมทประสาทกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ผมจึงขอเน้นเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ไปที่เรื่องประชากรนั่นก็คือเน้นไปที่คำถามว่าประชากรไทยควรมีการเกิดเป็นอย่างไรจึงน่าจะนำไปสู่ความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศก่อนอื่นผมใคร่ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมย้อนนึกถึงภาพประชากรของประเทศไทยในอดีตสักนิดย้อนไปไม่ต้องไกลนะครับเอาแค่เมื่อ200กว่าปีก่อนเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมีอยู่ราว4ล้านคนเท่านั้นในปลายสมัยรัชกาลที่5เมื่อสยามทำสมโนประชากรทั่วราชอาณาจักรสำเร็จเป็นครั้งแรกตอนนั้นนับคนที่อาศัยอยู่ในสยามประเทศได้8ล้านคนสมโนประชากรครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2553นับจำนวนประชากรในประเทศไทยได้ประมาณ66ล้านคนเป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ใน64ล้านคนและแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านคนก่อนที่ผมจะพูดนี้ผมได้ไปดูในมิเตอร์ประเทศไทยที่จอมีจออยู่ข้างหน้าห้องประชุมของเรานะณวันที่1กรกฎาคม2557คือวันนี้นะประชากรของประเทศไทยที่ขึ้นอยู่บนจอ64ล้าน8แสน71,333คนนะครับถ้าเราเอาจำนวนนี้ไปรวมแรงงานข้ามชาติทั้งจากพม่าลาวกัมพูชาซึ่งกำลังทยอยกลับมาแล้วรวมทั้งหมดแล้วแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านกว่าคนขณะนี้ประเทศไทยก็มีประชากรอยู่รวมทั้งหมดประมาณ67ล้านคนในรอบ100ปีที่ผ่านมานี้ประชากรในประเทศไทยนะมีขนาดเพิ่มขึ้นมากกว่า8เท่าตัวแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากที่เราเคยเป็นประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัยเมื่อ50ปีก่อนมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เรายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยขณะนี้มีเด็กอยู่ไม่ถึง 20% และมีคนอายุ60ปีขึ้นไปอยู่มากถึง 15-16% ประมาณ 16% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ10ล้านคนนโยบายของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อ70กว่าปีก่อนรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเร่งเพิ่มจำนวนประชากรด้วยการส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมให้แม่มีลูกมากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจำนวนประชากรและต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคุมกำเนิดอัตราตายของประชากรไทยได้ลดลงในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่เป็นผลให้อัตราเพิ่มประชากรเมื่อ50กว่าปีก่อนสูงมากสูงกว่า 3% ต่อปีในช่วง20ปีระหว่างปี2506ถึง2526มีเด็กเกิดในประเทศไทยและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทยเกินกว่าปีละล้านคนเด็กเกิดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมของเมืองไทยผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านปีนี้นะครับประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ31 ถึง51ปีกำลังเป็นสึนามิประชากรที่กำลังถาโถมเข้าสู่ฝั่งและจะกลายเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ทำให้ประชากรเพิ่มเร็วเกินไปซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในที่สุดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2513ประเทศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพิ่มประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญกันทั่วโลกนะครับอัตราคู่กำเนิดคือร้อยละของสตรีในวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคู่กำเนิดสมัยใหม่อัตราคู่กำเนิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากอัตราคู่กำเนิดที่ต่ำกว่า 15% ก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอีกเพียง 6-7 ปีต่อมาอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยได้ลดลงจากผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า5คนก่อนมีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติหรือก่อนปี2513เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2513ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อ100ปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกันแต่เมื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สักพักประชากรของไทยก็เพิ่มช้าลงในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมการคู่กำเนิดปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นไปมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยระดับที่อายุ 30-39 ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 19% คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงข้อมูลสัมมโนประชากรปี2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรสที่29ปีผู้หญิงแรกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในประชากรอายุ25-29ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54%ในขณะที่ผู้ชายอายุ 25-29 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34% อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะฮะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคู่กำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคู่กำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมี

ด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากมีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ 30% ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่จะน้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยไปหรือเปล่าในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยตามกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 มาตั้งแต่ปี 2540 แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับในประเทศไทยของเรานี้มีคนเพิ่มปีละ 300,000 กว่าคนหรือเพิ่มประมาณ 0.5% ต่อปีประเทศไทยควรมีเด็กเกิดปีละเท่าไหร่จึงจะดีเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ก็มีผมเคยมีนักศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิดหรือโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูปแท่งเหลี่ยมยอดมนนะคือประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึงส่วนยอดหมายความว่าประชากรทุกวัยมีขนาดพอๆกันผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนเช่นนี้เป็นโครงสร้างอายุประชากรในอุดมคตินะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อสมมติว่าการเกิดแต่ละปีมีจำนวนพอๆกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนเกิดในแต่ละปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้เป็นนานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิด

0: ไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง800,000รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
1: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60ปีเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้แรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตไม่เพียงพอที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
2: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนนึงที่เรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั้นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
3: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: ประชากรในระดับโลกเนี่ยก็เชื่อว่ามันไม่หยุดแค่ถ้า ั้นที่4สมัยก่อนเนี่ยหยุดแค่ขั้นที่4นะคะเกิดตายเนี่ยลดลงต่ำพอๆกันในอนาคตก็เชื่อว่าการเกิดจะต่ำลงการอัตราตายจะสูงขึ้นซึ่งจะเป็นขั้นที่5ซึ่งหลายประเทศทางยุโรปเนี่ยก็มีสถานการณ์เช่นนี้แล้วนะคะสำหรับในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้อันนี้พูดของภาพกว้างๆของระดับโลกก่อนนะคะบอกว่าสตรีคนนึงเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีบุตรตลอดวัยที่เขาสามารถมีบุตรได้ถ้าตีซะว่าอายุ 15-49 เนี่ยก็เคยสูงสุดในระดับนี่พูดภาพกว้างระดับโลกเคยสูงถึงเกือบ10คนเฉลี่ยนะคะผู้หญิงคนนึงเนี่ยอันนี้คือที่ประเทศเยเมนในช่วงศตวรรษ1980ถึง1990ในช่วงปีนั้นแล้วก็เคยลงต่ำสุดถึงไม่ถึง1คนที่จีนมาเก๊านะคะในเราจะเรียกสั้นๆว่า TFR เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 กลุ่มยังสูงอยู่แล้วก็ค่อยๆลงแต่ก็ยังสูงมากกว่า2ในอีกกลุ่มนึงก็คือต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำกว่า2แล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปอันนี้คือกลุ่มในยุโรปปัจจุบันนะคะ2ประเทศนี้ก็คือจีนมาเก๊ากับจีนฮ่องกงซึ่งเอามาชี้ให้เห็นว่าก็เคยสูงแล้วเขาก็ลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ถ้าเรามาเอาของประเทศไทยมาสวมลงไปนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่เคยสูงสุดไปถึงขนาดว่า9ถึง10แต่ก็อยู่ที่ประมาณ6แล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งล้อไปตามกับเหมือนจีนมาเก๊าจีนฮ่องกงแล้วก็ลงมาต่ำอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะลงไปอีกจะลงไปอีกเท่าไหร่ก็คงต้องติดตามเพราะว่าข้อมูลมันคงต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราจะเห็นว่าของประเทศไทยเราเนี่ยใช้เวลาสั้นมากเพียงราวๆ20ปีเท่านั้นจากเกิดสูง TFR สูงหรืออัตราเจริญพันธุ์นะคะสูงลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.6 เนี่ยใช้เวลาสั้นๆประมาณ20ปีนะคะในขณะที่ตอนนี้กลับเราลงมาถึงประเทศไทยแล้วนะเมื่อกี้ภาพกว้างระดับโลกขณะที่การเกิดในประเทศไทยน้อยลงเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ว่าการเกิดที่น้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมาจากสตรีที่หรือจะเกิดจากแม่ที่ไม่อยู่ในวัยอันควรซึ่งตรงนี้มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่บอกว่าแนวโน้มการเกิดจากแม่วัยรุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะคะคือตัวเลขที่เอามาจากสถิติสาธารณสุขทาง WHO เองเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่เหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังว่าแต่ละประเทศเนี่ยร้อยละของการเกิดที่เกิดจากสตรีอายุต่ำกว่า20เนี่ยไม่ควรเกินร้อยละ10ถ้าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่เพิ่งตั้งเมื่อไม่นานแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ามีการเกิดจากสตรีที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยมาตั้งปีประมาณ2517ที่เกินร้อยละ10นะคะแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะ2เส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15ถึง19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั่นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันแล้วก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกและเกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกและเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะ
5: พอเราเอามาทอนเป็นอายุ
4: พื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่ม

0: ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็รองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงๆในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะการเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าแต่ว่าจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนะเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาแต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
1: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
2: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั้นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2013ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสพในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความ

0: เสงในโรคของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายเงี้ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่าง3%-7%ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะจริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายนะหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ
1: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ปีในช่วงปี 2513-2553 นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี2513เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นสดแล้วก็ครองสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15-34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงเนี่ยนะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะ
0: คำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บ

0: เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดค่ะ
1: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เวลานี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
3: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดลงลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสัมมโนในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะ

0: ทาง second demographic transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของเฟโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าคนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความเข้าใจกับ Second Demographic Transition ก็มาแล้วเนี่ยที่จะมาอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสมณูปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพิจิตรได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอมราไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk based anxiety ตลอดเวลานะคะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะคะในง่ายของการขอแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะคะและอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรมีการวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับ นโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ

รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์www.ipsr.mahidol.ac.th

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสีตรังต้นไม้ประจำจังหวัดตรังตรังเป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยมีชื่อเดิมว่าเมืองทับเที่ยงมีลักษณะทางภูมิประเทศที่สวยงามติดชายฝั่งทะเลอันดามันในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิตศรภักดีคอซิมบี้นรนองอดีตเจ้าเมืองตรังได้นำต้นสีตรังจากต่างประเทศมาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นครั้งแรกเนื่องจากสีตรังเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ทั่วไปในจังหวัดตรังปัจจุบันสีตรังได้รับพระราชทาน

ให้เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดตรังสีตรังหรือแคฟอยเป็นพันไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางสีตรังเป็นไม้พุ่มยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กสูง 4-10 เมตรเรือนยอดโปร่งเปลือกสีน้ำตาลอมขาวแตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นมีใบย่อย 12-21 คู่เรียงตรงข้ามกันใบรูปขอบขนานแก้มรูปเหลี่ยมข้าวหลามตัดปลายใบแหลมโคนใบเบี้ยวมีขนาดเล็กมากสีตรังทิ้งใบก่อนจึงออกดอกในช่วงฤดูร้อนดอกมีสีม่วงออกเป็นช่อใหญ่แบบกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่อดอกยาว 5-9 เซนติเมตรเมื่อดอกบานเต็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรผลเป็นฝักแบนเมื่อแก่ฝักเป็นสีน้ำตาลอ่อนแตกเป็นสองซีกมีเมล็ดจำนวนมากเมล็ดมีปีกทำให้สามารถปลิวไปได้ไกลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

้นรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาข้างหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: ขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ได้ไหมไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะ
2: โอ้โห
0: โอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: เบาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมรายการที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำนานนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
3: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
4: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
4: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
1: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
1: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
1: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆ หน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
1: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: งนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะติดขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำกับข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมัน
0: มากอ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ
2: ๋
0: อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
1: นี่แหละ
0: อ๋อที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้าแม่
0: ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือจะตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอปต
3: ้องคลุกละเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
3: เจ้า
0: ไปตากเลย
3: ตากเลย
0: ต้องสางสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะแบบ
3: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาผัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าผัวผัวกับน้ำข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีน
3: เจ้า
0: ส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
3: นวดนวดเลย
4: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
3: จ้ะ
4: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
3: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
3: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
3: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
3: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
3: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
3: ่ลดรสชาติจะหวาน

0: ช่วยลดที่ว่าให้มันบ่ให้ขมเนี่ยจ้ะ
1: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
0: เอาเกลือมาอีกนิด
1: พร้อมไหมจ๊ะ
0: เนี่ยน้องชิมดู
1: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
0: เจ้าเพิ่มเติมอีกยังอีก
1: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เจ้า
1: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
0: สองช้อน
2: แม่บอกแล้วกันนะ
0: สองช้อน
1: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
0: เจ้าน
1: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
0: น้ำพริกมะกอก
1: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: นี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เนาะ
1: ต้องแรงต้องมันพริ ก
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมา

0: ก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะ
1: ไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
2: พอแล้ว
1: โอเค
2: ทำงาน
1: พอกระเทียมได้แล้วก็งาดักแล้วก็ใจยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยี

0: ไม่กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี้
1: จ้าม
0: ันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้าน
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กันคู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจาได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีดีช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อ่ะอร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่ออกมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหม
3: อมรินทร์ทีวี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทาง

ไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้ำกระท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แซ
5: ง
6: ตีโฟโอ
7: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ในโลกที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างถาวรมีเพียงสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นที่มีวิวัฒนาการปรับตัวเองเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในที่มืดและพื้นที่แคบๆได้พวกมันไม่มีสีไม่มีตามีเพียงประสาทสัมผัสอันฉับไวต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบข้างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอาหารหรือศัตรูความลี้ลับของใต้พิภพดึงดูดให้นักธรณีวิทยาและนักวิจัยเข้าไปสำรวจทางกายภาพและนิเวศของถ้ำส่วนนักท่องเที่ยวก็เข้ามาดูความสวยงามของประติมากรรมหินที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นถ้ำไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับรวมไปถึงตำนานอันน่าสะพรึงกลัวอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมานานนับล้านปีทำให้ถ้ำมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้ำเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและกำลังเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันใกล้ความลี้ลับใต้พิภพกำลังจะถูกไขปริศนากลางปีพ.ศ. 2561มีข่าวหนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจนั่นคือข่าวของเยาวชนกลุ่มหนึ่งเข้าไปเที่ยวในถ้ำแล้วติดอยู่ข้างในเป็นเวลาหลายวันข่าวที่แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วทำให้นักสำรวจถ้ำจากหลายประเทศเข้าไปช่วยกันค้นหาและนำพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ข่าวที่ถูกนำเสนอออกไปมีหลายแง่มุมทั้งในแง่บวกและแง่ลบนอกเหนือไปจากการรายงานข่าวความคืบหน้าของภารกิจการค้นหาแล้วยังมีเรื่องราวของอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับอีกด้วยประสบการณ์ของนักสำรวจถ้ำทั่วโลกมีความเห็นว่าถ้ำไม่ใช่เรื่องของสิ่งลี้ลับหรือมีอาถรรพ์ใดๆที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติได้ลึกลงไปใต้พิภพถ้ำคืออีกโลกหนึ่งที่มีความสวยงามแต่ก็แฝงไว้ซึ่งความลี้ลับจากความซับซ้อนของโพรงหินที่มีขนาดเล็กไปจนถึงโพรงหินขนาดใหญ่ถ้ำเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกสภาวะบนผิวโลกตั้งแต่ใต้ท้องทะเลไปจนถึงภูเขาสูงการกัดเซาะของน้ำใต้ดินรวมไปถึงการกัดเซาะของน้ำฝนมีผลต่อการละลายของเนื้อหินปูเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดถ้ำภายในถ้ำจะมีส่วนที่เป็นโพรงอากาศด้านบนที่เรียกกันว่าโถงถ้ำซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปส่วนด้านล่างที่น้ำไหลต่อไปไม่ได้ก็จะเกิดเป็นถ้ำน้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าระดับน้ำเริ่มลดลงจนกลายเป็นถ้ำแห้งขณะเดียวกันน้ำฝนที่ไหลลงมาทำปฏิกิริยากับหินจนเกิดสารหินปูนจนลงมาทำให้เกิดหินงอกหินย้อยและเสาหินที่มีความสวยงามถ้ำยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักสำรวจถ้ำมักพบโพรงที่พื้นแสดงให้เห็นว่าข้างใต้ยังมีถ้ำที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาการเวลาที่ผ่านมานับล้านปีทำให้ถ้ำเกิดการซุด

0: ตัวเพดานถ้ำถล่มลงกลายเป็นหลุมยุบและหุบเขาประเทศไทยมีเขาหินปูนประมาณ 20% ของพื้นที่มีถ้ำที่เรารู้จักกันทั่วไปไม่ต่ำกว่า 5,000 แห่งและยังมีถ้ำที่กำลังเกิดขึ้นใหม่อีกหลายแห่งซึ่งคาดว่ามีจำนวนนับหมื่นถ้ำ
1: ยังมีโลกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโลกลึกลับที่ดึงดูดนักวิจัยนักสำรวจและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาระบบนิเวศรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการนับล้านปีแต่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นบ่อยครั้งสารคดีวายเซอร์เวอร์ของเราจึงจะขอนำท่านผู้ชมไปสำรวจโลกลึกลับแห่งนี้พร้อมๆกันครับ
0: นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางเข้าไปในถ้ำหลายแห่งทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศไทยและพบว่าความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ของถ้ำสามารถลบล้างความเชื่อแบบเดิม

การเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อหาทางออกที่ปลายถ้ำซึ่งอยู่ห่างจากปากถ้ำประมาณ 2-3 กิโลเมตรปากทางเข้าถ้ำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของภูเขาที่สูงไม่มากนักแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปทางเดินที่กว้างก็ค่อยๆแคบลงทุกที

ไปถึงจุดที่ดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ลมเย็นที่พัดเข้ามาอย่างแผ่วเบาทำให้รู้ว่าข้างหน้ามีทางออกไปยังโถงถ้ำแห่งหนึ่งที่ตรงนี้ต้องค่อยๆคืบคลานแทรกตัวผ่านเข้าไปในโพรงแคบๆนี้ให้ได้

ลึกลงไปด้านล่างมีลำน้ำที่ไหลออกมาจากรอยแตกของผนังหินขนาดใหญ่น้ำที่ไหลมาจากด้านบนมีความรุนแรงและเชี่ยวกรากกระแสน้ำที่ไหลอย่างรุนแรงและเสียงที่กึกก้องในถ้ำที่มืดสนิทดึงดูดความสนใจให้เดินทวนน้ำเข้าไปนี่ขนาดเป็นช่วงหน้าแล้งพลังของน้ำยังไหลแรงจนยืนทรงตัวแทบไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนผมไม่มีใครมีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ได้การเดินทวนน้ำขึ้นไปเพื่อหาทางรอดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมวลน้ำที่ไหลลงมาจากโถงด้านบนมีเพียงช่องทางให้น้ำไหลผ่านเท่านั้น

ีนักวิทยาศาสตร์คนใดให้คำตอบได้ชัดเจนว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสิ่งมีชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีมาแล้วการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลกยุคแรกๆส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในถ้ำที่มืดสนิทและขาดพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสัตว์ที่เกิดและตายในถ้ำไม่เคยเจอแสงมาก่อนจึงไม่มีตาสำหรับการมองเห็นแต่พัฒนาร่างกายให้

การเข้าไปในถ้ำเมื่อต้องลอดตัวในช่องทางแคบๆสัมภาระคืออุปสรรคแต่เมื่อผูกสัมภาระนั้นไว้ที่ขาก็จะช่วยให้เราลอดตัวไปตามช่องแคบๆนั้นได้

้างข่าวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแต่ความมืดไม่ใช่อุปสรรคของพวกมันค้างข่าวมีคลื่นความถี่สูงหรือคลื่นโซน่าอยู่ในตัวและจะส่งคลื่นนี้ออกไปและสะท้อนกลับมาทำให้พวกมัน

0: เคยได้ยินและได้ฟังกันอยู่บ่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ก็คือการสำรวจถ้ำในทางธรณีวิทยาทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้ถึงการเกิดแผ่นดินไหวรวมไปถึงสภาพของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
1: การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำเนี่ยมันจึงแสดงถึงหลักฐานที่สัมพันธ์กับยุคโลกร้อนโลกเย็นในอดีตได้อย่างเช่นที่ผมเอาตัวอย่างที่เมืองกลางไปเนี่ยมันจะมีแท่งของหินงอกประมาณ25เซนแล้วผ่าดูในระดิ่งวิถีผสมวิเคราะห์ที่จีนเราพบว่ามันมีอายุมากถึง 25,000 ปี25ภายใน25เซนเนี่ยมันจะมีแถบสีขาวใหญ่ๆสลับกับขีดหรือแถบสีดำเล็กๆสลับกันไปกันมาช่วงที่ขาวเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำเยอะคือช่วงโลกร้อนที่สีดำคือช่วงโลกเย็นมีฝุ่นเยอะแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับโลกร้อนโลกเย็นในอดีตได้

การพักแรมในถ้ำเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่ต้องสังเกตให้แน่ใจว่าบริเวณนั้นมีอากาศเพียงพอหรือไม่ส่วนในเรื่องของอาหารเราควรมีเสบียงและน้ำดื่มติดตัวเข้าไปในถ้ำทุกครั้งการก่อไฟเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาได้

0: อย่างแรกคือคุณต้องรู้ว่าสิ่งอันตรายที่สุดของการเข้าถ้ำคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดภายในถ้ำก็คือเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีอยู่ๆก็น็อกไปเลยเราจะอาจจะรู้สึกผิดปกติเรื่องระบบการหายใจกว่าจะรู้ตัวมันก็จะแย่แล้วแล้วก็อยู่ก็จะน็อกลงไป
1: มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ประชากรบนโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ล้านคนอาหารที่มีอยู่บนโลกกำลังจะหมดไปหลายประเทศกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายไปอยู่บนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกการสำรวจถ้ำจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติในอนาคตการเข้าไปในถ้ำโดยขาดความรู้อาจทำให้เราหลงทางในถ้ำที่มีเส้นทางซับซ้อนได้
2: ระดับน้ำที่ยังเห็นอยู่ซึ่งเผือดแห้งแล้วก็มีแต่โคลนที่มีความลึกในบางจุดถึงเข่าเลยนะครับถ้าเราลองจินตนาการว่าหากว่าเป็นช่วงฤดูน้ำและตรงบริเวณนี้น้ำท่วมทั้งหมดจะมีอันตรายมากขนาดไหนนะครับ

ในมุมมองของคนทั่วไปอาจมองว่าถ้ามีเพียงโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยหินงอกหินย้อยรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกตาถ้ำไม่ใช่เป็นเพียงแค่โพรงธรรมชาติในภูเขาเท่านั้นหากแต่เป็นเครื่องมือที่นักสำรวจใช้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเวลานับนั้นล้านปีถ้ำเก็บเรื่องราวและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์รวมไปถึงร่องรอยทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงช่วยให้เราสามารถสืบค้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

0: เราจะต้องล่อตัวเข้าไปในช่องทางของน้ำไหลซึ่งตอนนี้ระดับน้ำสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันครับ
1: เส้นทางเล็กๆมีน้ำขังและยังมีโคลนส่วนเพดานของถ้ำก็อยู่ต่ำจนทำให้การเคลื่อนตัวเป็นไปด้วยความยากลำบากตรงนี้ถ้าหากเป็นหน้าฝนเราไม่สามารถใช้เป็นทางออกได
0: ้ผมรู้สึกว่ามันมีลมแรงที่อัดปะทะหน้ามาเลยครับทำให้ผมมั่นใจว่าอีกปลายด้านหนึ่งเนี่ยต้องมีทางออกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ

ตอนนี้เจอทางออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมุดออกไปดูนะครับว่าเราจะมาพอจุดไหนนะครับของถ้ำนี้กันดูแล้วน่าจะเป็นทางน้ำเข้ามากกว่าทางออกนะฮะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือเช่นกันค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคเหนือจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่ค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำอะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหร
6: ือ
8: ย
6: ัง
8: คะพร้อมแล้ว
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
0: ้
1: าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ่นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บนึงสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา

0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
1: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
2: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
3: ปลอดภัยทุกคนครับ
0: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
2: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
3: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
3: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินอัดนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
3: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
1: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
3: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
2: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
3: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
4: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
3: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
3: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใด

0: สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่ใช่
4: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุ1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือมันจะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับ

ตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มชายหนุ่มเจ้าเนื้ออดีตนักกีฬาได้พบรักและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกับอุ๋ยภรรยาที่ชอบผู้ชายร่างอวบความสุขของทั้งคู่เริ่มเกิดปัญหาเมื่อตั้มมีน้ำหนักตัวมากขึ้นจาก100เป็นกว่า200กิโลกรัมความอ้วนเปลี่ยนเขาไปทำให้เธอไม่สามารถทนอยู่ได้แม้จะยังรักเขาอยู่ก็ตามอะไรเป็นสาเหตุให้ความรักของทั้งคู่เกือบจะพังทลายและการเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เขาและเธอยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณตั้มคุณอุ๋ยค่ะถามคุณตั้มก่อนเลยค่ะคุณตั้มเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬารักบี้
1: ใช่ครับ
0: รูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าน้ำหนักตัวเยอะก็ดูไม่อ้วน
1: ใช่ครับผม
0: แต่ทีนี้พอช่วงเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้ออกกำลังกาย
1: ก็เหมือนหมาโซ่หลุดครับพอใช้ชีวิตสบายปุ๊บปล่อยเลยไม่เอาแล้วครับใช้ชีวิตเที่ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: แล้วตอนนั้นความอ้วนเป็นอุปสรรคไหมคะ
1: ก็ผมก็เฉยๆนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับก็ไม่ค่อยแคร์สายตาใครเลยครับตอนนั้น
0: ก็ไม่ออกกำลังกายแล้วก็ยังทานเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักก็ขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
2: ไปเจอกันตอนไหนอะครับไปจีบกันยังไงเอ่ย
3: เจอกันเพราะว่าเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันตอนที่เจอกันเนี่ยนัดเจอกันตอนนั้นตั้มเขาน้ำหนักประมาณ80กว่าโลซึ่งตอนนั้นคือเขาผอมมากไงค่ะผอมแล้วเหมือนคนติด
4: ยา80กิโลผอม
3: คือ
4: คุณกำลังชมผมอยู
3: ่ใช่
1: เขาบอกผมเหมือนขี้ยาน
4: ี่เหรอด
3: ำไม่ค่ะคือแล้วคือเขาแบบว่าเขาแบบมีหนวดมีเคราแบบนี้ไงคะแล้วเขาก็คือแบบเขาก็สูงด้วยแล้วเขาก็แบบ80กว่ากิโลแล้วอุ๋ยไม่ชอบคนผอมรูปร่างแบบนี้ไงคะคือชอบคนมีเนื้อ
4: ทำไมถึงชอบคนมีเนื้อ
3: เพราะว่าเรารู้สึกว่าได้ปกป้องเราได้ใช่ค่ะ
0: แล้วพอน้ำหนักตัวขึ้นมาเจอคุณอุ๋ยอีกทีก็คือชอบแบบนี้
3: ใช่ค่ะตอนนั้นเขาขึ้นมาประมาณ130กว่ากิโล
0: ค่ะ
3: เรามีความรู้สึกว่าหุ่นประมาณนี้กำลังดี
0: นอกจากคุณอุ๋ยที่ชอบคุณตั้มที่อวบๆแล้วอะค่ะมันมีเหตุผลอื่นไหมคะที่ทำให้เราตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี
3: ้มีค่ะก็คือเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากนะเขาเป็นคนแบบ
1: ตลก
3: เฮฮาเขาจะเป็นที่รักของเพื่อนๆที่รักของทุกคนที่แบบได้รู้จักเขาอะเขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะ
1: ครับ
3: น้ำใจมาก
1: ผมสามารถทำให้คนเครียดอยู่หาได
0: ้
1: ครับผม
3: เป็นคนคารมดีค่ะคารมดี
1: ครับ
0: พอน้ำหนักขึ้นแล้วก็ตรงกับที่เราคาดหวังเอาไว้ก็เริ่มคบกันจนในที่สุดนำมาสู่การแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพอแต่งงานไปแล้วอะค่ะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปไหมคะ
3: เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคืออย่างคนที่แบบไม่เคยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคือต่างคนต่างครอบครัวมาอยู่ด้วยกันคือเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็คือน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นตั้มออกไปเที่ยว
1: หนีเที่ยวครับ
3: เที่ยวกลางคืนนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าตอนก่อนแต่งงานอ่ะกับหลังแต่งงานชีวิตเขาคือเป็นเหมือนเดิมก็คือเที่ยวกับบ้านตีสองตีสามทุกวัน
1: แต่ก่อนแต่งงานผมบอกเขาว่าเดี๋ยวกลับแล้วตั้งแต่สี่ทุ่มแต่เขาเพิ่งมารู้ตอนแต่งงานว่าผมกลับตีสองตีสาม
3: ทุกวันค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะยังซื้อของกินแบบกลับกินที่บ้านต่ออีกมันก็เลยทำให้น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
4: แสดงว่าพอแต่งงานแล้วคุณก็ยังเที่ยวเหมือนเดิม
1: ก็เที่ยวครับ
4: แล้วพอคุณรู้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับ
3: ทะเลาะกันเลยค่ะทะเลาะกันใหญ่มากก็คือว่าแบบเขาจะติดเพื่อนอีกนานไหมจะออกไปเที่ยวอย่างนี้นานไหมคือตั้มแต่งงานแล้วนะตั้มมีครอบครัวแล้วอุ๋ยกลับบ้านมาอุ๋ยไม่เคยเจอตั้มเลยก็คือเจอมาก็คือเจออีกทีนึงก็คือตอนแบบประมาณตีสองตีสามมานั่งกินข้าวเพราะว่าเราจะได้กินข้าวเขาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็บางทีก็อาจจะเจอเขาตอนแบบตอนเราตื่นไปทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วพอเขาหนักจัดๆเลยรักมากขึ้นไหม
3: ไม่ค่ะไม่ละค่ะไม่ละค่ะ
1: หนักทะยานไป198
4: 198
3: ใช่ค่ะ198กิโลแล้วอารมณ์ที่แบบฉุนเฉียวอยู่แล้วก็เริ่มเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนอนก็นอนกรนเสียงดังมาก
4: ครับ
3: มากจนแบบเราหลับไม่ได้แล้วอะ
4: คุณก็หันไปกอดนักซูโม่ที่นอนอยู่ข้าง
0: ๆแล้วมันเกิดปัญหาอะไรบ้างในการใช้ชีวิตคู่คะพอเขาเป็นแบบนี
3: ้ปัญหาคืออ
1: ารมณ์
3: ใช่ค่ะอารมณ์เขาหงุดหงิดก ก่อนหน้าแต่งงานเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลย
0: ค่ะ
3: เขาขี้หงุดหงิดง่ายหงุดหงิดง่ายมาจาอะไรนิดเดียวก็โมโหปาข้าวของอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับตอนนั้นตอนอ้วนนะ
3: ไม่ได้เลยค่ะ
1: ตอนอ้วนกว่านี
4: ้ทำไมมันทำอะไรให้เราถึงต้องเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนหงุดหงิดขึ้นมาล่ะ
1: เขาชอบใช้ผมล้างจานอะไรพวกนี้ครับถูบ้านอะไรพวกนี้ผมก็เริ่มแบบขี้เกียจอะครับพี่ไม่อยากลุกไปไหนประมาณนี
0: ้
1: ก็เลยก็ทะเลาะกันปาข้าวของอะครับ

0: การที่คุณหนักเกือบ200กิโลเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคู่คุณมากขนาดไหน
1: มากนะครับพี่ก็พอขี้เกียจก็ใช้ผมเวลาผมใช้ผมไปไหนเนี่ยผมไม่ไปก็ทะเลาะกันเรื่องก็เรื่องละนอนเนี่ยอย่างผมไปดูหนังด้วยกันเงี้ยนอนก็โดนตีปากนะพี่ในโรงหน
0: ัง ทำไมฮะ
1: มันกลนจนคนข้างหน้าหันมาด่าครับ
0: อ๋อเราหลับโดยไม่รู้ตัวระหว่างดูหนัง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างอื่นอ่ะภายในบ้านเราได้ช่วยงานในบ้านอะไรอย่าง
1: งี้โอ้ไม่มีครับ
0: อุ้ยพี่ตอบไปไม่
2: ค่ะนั่งติดโซฟาอย่างเดียวค่ะ
0: สมมุติหิวน้ำ
2: หิวน้ำก็เดินไปบอกว่าอุ๋ยตั้มหิวน้ำไปหยิบน้ำให้ตั้มหน่อยทั้งที่ตู้เย็นอ่ะเปิดกระจกเปิดประตูกระจกอีกบานนึงไปอ่ะก็ถึงแล้วแต่ไม่เดินค่ะไม่เดินเลยนั่งจนโซฟาที่บ้านน่ะแตก
0: ขอโทษขอถามได้ไหมตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ประมาณ104กิโลครับ
0: 104นี่คือแค่100อีกเท่าหนึ่งอ่ะพี่หมวยประมาณนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
3: ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามแขกรับแขกของเราวันนี้นะคะ2ท่านค่ะท่านแรกเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเป็นอย่างดีนะคะกับบทบาทในละครจักรวงศ์และละครอีกหลายเรื่องค่ะด้วยความที่เธออวบๆแล้วก็น่ารักด้วยก็เลยทำให้ทุกคนรักเธอนะคะคุณแอนกรุณามอริสค่ะส่วนแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับคนอ้วนมามากมายค่ะเป็นทูที่สอนวิ่งมาราธอนที่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอต้อนรับตูดินสถาวรจันทร์ผ่องศรีค่ะค่ะถามคุณแอนก่อนเลยค่ะคุณแอนเนี่ยเคยผอมแล้วก็มาอ้วนขึ้นได้ยังไงอะคะ
4: ก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติการเผาผลาญอะไรก็ผิดปกติอะค่ะก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโชคดีว่าอยู่ในสังคมไม่มีการบูลลี
3: ่
4: ไม่ได้มีการบูลลี่อะไรอะค่ะ
3: ค่ะแล้วความอ้วนของเราเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไหมคะ
4: ความอ้วนนะคะปกติเราไม่เคยคิดว่าความอ้วนเป็นอุปสรรคเพราะว่าอ้วนมาตลอดค่ะอ้วนมาตลอด จนพอโตขึ้นมาก็มีงานดีๆทำเพราะความอ้วนได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะความอ้วน
3: ค่ะ
4: ยิ่งไม่รู้สึกความอ้วนเป็นอุปสรรคชีวิตรู้สึกว่าแฮปปี้มากกินใหญ่เลยค่ะบักกินแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็จนช่วงเวลาผ่านไปน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ค่อยรู้สึกรู้สา150กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าที่แบบตกใจที่สุดก็คือแบบหลับอยู่แล้วตื่นมาแล้วตัวเองไม่หายใจอะค่ะเป็นเรื่องที่ตกใจและน่ากลัวมากเพราะเราหลับอยู่แล้วแบบอยู่ๆลืมตาขึ้นมาแล้วจมูกไม่หายใจแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ายังไม่อยากตายไปก็ต้องลดความอ้วน
3: แล้วความอ้วนมีปัญหาต่อความรักไหมคะคุณแอน
4: คือแอนไม่คือตั้งแต่เด็กอะจะไม่มีแฟนอะค่ะจะชีวิตแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะค่ะแอนจะมุ่งเน้นสิ่งที่รักที่สุดก็คือรักแม
0: ่ครูครับครูได้คลุกคลีกับคนที่มีร่างอวบ
1: ครับ
0: มาเยอะระดับนึงเลยแหละ
4: ร่างอ้วนเลยได้ไหมคะ
0: ไม่เอาผมไม่ใช้คำว่าร่างอ้วนผมว่า
4: หุ่นหมีหุ่นหมี
0: หุ่นหมี
4: หุ่นหมี
0: หุ่นหมีถึงอวบจากประสบการณ์ของครูมันครูเคยเจอไหมฮะว่าแต่ละคนที่มีร่างอวบหุ่นหมี
1: ครับ
0: มีปัญหาด้านไหนบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ครูเจอโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าน้ำหนักที่เยอะหรือความอ้วนเนี่ยจะเป็นประตูที่เปิดให้สำหรับภัยที่มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคครับเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคปอดโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับความอ้วนนี่แหละมันเป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็นักคนที่มาออกกำลังกายโดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการที่จะต้องการหุ่นดีหุ่นสวยต้องการการยอมรับนะครับส่วนหนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเขาเจอปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพต้องการจะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับที่คุณเจอมา130ถึงประมาณ150กิโลไม่เท่ากับคุณตาไม่ถึง190
4: ยังไม่เจอหมีขนาดน
1: ี้ไม่เจอเพราะหมี
0: แสดงว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มั่นใจในตัวเขาเอง
1: เริ่มพอน้ำหนักเยอะนี่นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นในระหว่างเพื่อน ก็เลยมาหันมาออกกำลังกาย
4: ค่ะ
0: ครับ
3: ต้องถามคุณตั้มว่าคุณตั้มมีปัญหาอย่างที่ทูดินบอกไหมคะว่าความอ้วนทำให้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
5: ชัดเจนเลยครับพอยิ่งอ้วนไม่มั่นใจก็ไม่ออกนอกบ้านนั่งกินอย่างเดียวทั้งวันอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนตัวเป็นทำงานอิสระอยู่แล้วครับผมไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกข้างนอกก็เลยไม่ออกหนักเลยแล้วส่วนเรื่องโดนบูลลี่กับเพื่อนเนี่ยผมก็ฮาๆพี่แต่ที่มันเจ็บใจจนต้องลดน้ำหนักเนี่ยคือเด็กบางทีเราเดินไปเด็กชี้ไอ้อ้วนแต่เราทำอะไรไม่ได้อะ
3: การใช้ชีวิตออกไปข้างนอกเนี่ยทางคุณตั้มบอกว่าก็เลือกที่จะไม่ออกไปเพราะออกไปบางทีโดนบูลลี
5: ่ครับ
3: อย่างตอนนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะทราบว่าก็มีเรื่องที่ทำให้เสียใจเหมือนกัน
5: ใช่ครับสมมติว่าจากหน้ามหาลัยเนี่ยไปหลังมหาลัยเขาคิดสมมติ10บาทเขาคิดผม20บ้าง30บ้างเขาคิด2คน3คนแต่ผมซ้อนคนเดียวนะ
0: เพียงแค่เพราะเราน้ำหนักเยอะ
5: ก็คงน้ำหนักเข้ากับคน2คนนะพี
2: ่บางคันก็แบบไม่รับด้วย
5: บางคนครับส่วนใหญ่จะไม่รับพี
2: ่ไม่ส่วนใหญ่จะไม่รับ
3: อ้าว
2: เพราะว่าตัวเขาใหญ่มากนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
0: แล้วตอนนั้นถ้าพอเขาไม่รับเราทำไงเดิน
5: ครับ
3: เดี๋ยวเรามาติดตามเหตุการณ์ที่ทำให้คน2คนที่เคยรักกันเนี่ยมันเริ่มที่จะสั่นคลอนติดตามได้จากละครเวทีค่ะ

0: ฉันชอบคนอ้วนค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะบนโลกนี้มีคนอย่างฉันที่ชอบคนอ้วนอย่างเขานั่นตั้มค่ะสามีฉันเองฉันนะทั้งรักทั้งหลงไหลไปทุกอณูไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อของเขารวมถึงไขมันที่อุดตันอยู่ในเส้นเลือดแล้วก็รวมไปถึงไขมันที่พอกอยู่ที่ตับของเขาด้วยค่ะมันทำให้เขาแบบดูอ้วนเออหน้ากอดอะไรอย่างเงี้ยถูกใจฉันที่สุดเลยแหละแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีความพอดีบ้างไหมอะจากที่เคยดูว่าเป็นหุ่นหมีหน้ากอดเขามาอยู่ด้วยกันตลอดก็กลายเป็นว่าเขาว่าเป็นนักกินเที่ยวดื่มตัวยงเลยค่ะคนนี้พอขอให้เลิกเที่ยวก็เลิกเที่ยวได้นะคะแต่ว่าก็กินดื่มอยู่ที่บ้านอยู่กับเนี่ยโซฟาตัวเนี้ยทั้งวันวันนึงก็เอาแต่กินแล้วก็กินแล้วก็หลับปั๊บเฮ้ยตั้ม
1: เช้าแล้วอ่ะอุ๊ย
0: โอ้ยเช้าอะไรไม่เช้าแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำยังไง

0: ียตั้มถ้าอยู่ดีๆหลับไม่ตื่นขึ้นมาเลยจะทำยังไงอุ๋ยว่านะตั้มลดน้ำหนักดีกว่าเนาะอุ๋ยขอนะ
1: ก็อุ๋ยชอบที่ตั้มเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอชอบที่ตั้มอ้วนอ่ะนี่ไงแล้วอุ๋ย
0: ก็อุ๋ยเหรอแต่ก็ไม่ใช่200 โลแบบนี้

0: ทำไมอุ๋ยต้องมาใส่อารมณ์กับตั้มด้วยอ่ะมันทำให้ตั้มรู้สึก
1: โอ้ยฉันอยากจะฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าฉันเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับเจ้าชายนิทราโอ้ยก็เรื่องมันก็วนไปวนมาแบบเนี้ยค่ะจนมีกระทั่งวันนึงที่เราไปดูหนังด้วยกัน
0: สนุกนะเอ๋ย
2: เฮ้ยเรามาดูหนังทอมแอนด์เจอรี่ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันมีเสียงก็อดซิลล่าคำรามด้วยวะ
3: สงสัยมันดังทะลุมาจากโรงอื่นมั้งครับเฮีย
2: โอ้ดุหูเลยวะ
1: อุ้ยตั้ม

0: ต้นเสือตะปบ
1: เสือที่ไหนเราฉันเนี่ยแหละตบอ่ะโอ๊ยนี่ทำไมจะต้องมาหลับทุกครั้งที่มาดูโรงหนังด้วยเนี่ยคนอื่นเขาคิดว่าก็ซิล่าบุกกันไปหมดแล้ว
0: ถ้างั้นคุยดูไปก่อนเนอะเดี๋ยวตั้มไปรอข้างนอกเกรงใจชาวบ้านเขาด้วยอ่ะ
1: ไม่เอานั่งลงเลยมาด้วยกันก็ต้องดูด้วยกันให้จบสิทำไมถึงชอบหนีปัญหาแบบนี้อ่ะถ้าตั้มหลับอีกแล้วเลิกกัน
0: อุ๊ย

0: ้มจะเอายังไง
1: แล้วอุ๋ยจะให้ตั้มทำยังไงอุ๋ยให้ตั้มเลิกเที่ยวตั้มก็เลิกแล้วพยายามปรับตัวทุกอย่างอุ๋ยได้ตั้มทำอะไรอีก
0: ตั้มบอกว่าตั้มเลิกเที่ยวใช่ตั้มเลิกเที่ยวแต่ตั้มก็มากินมาดื่มที่โซฟาเนี้ยทุกวันแล้วยังไงอะที่บอกว่าจะมีลูกกันอะไม่อยากมีแล้วหรอมันจะมีได้ยังไงอะอุ๋ยเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวนะ
1: ก็มันเป็นแบบนี้ไปแล้วอะตั้มต้องทำยังไง
0: สิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลดน้ำหนักสิทำไมอ่ะหรือจะทิ้งชีวิตไว้กับไอ้โซฟานี่เหรอไม่คิดจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับอนาคตบ้างเลยหรือไงเห็นแก่ตัวว่ะแต่อ้วนตายไปเลยใช่ปะ
1: ทำไมต้องมาใส่อารมณ์กับพี่ด้วย
0: ทำอะไรเพื่ออนาคตตัวเองบ้างได้ไหมอ่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วอยู่ดีๆหลับไปแล้วก็ตายขึ้นมาจะทำยังไงใครจะช่วยทัน
1: มันจะตายก็มันตายไปนี่มันตัวกู

0: ฮัลโหลแม่แม่อยู่บ้านไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูไปอยู่ด้วยสักพักนึงนะแม่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังละกันหนูไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยอุ๋ยทำหายใจไม่ออกอีกแล้วอ่ะอุ๋ย

0: ยิ้มทั้งคู่เลยค่ะตอนที่ดูละคร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป๊ะเลยครับ
0: แล้วตอนที่คุณอุ๋ยตัดสินใจไปอยู่กับแม่ค่ะตอนนั้นคือจะกลับไปตั้งหลักก่อนหรือว่าตัดสินใจว่าไม่เอาละผู้ชายคนนี้ตอนนั้นคิดยังไงคะ
2: เราอะคือด้วยความที่ว่าแบบมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด มันทะเลาะสะสมมาตลอดเราก็คิดมาตลอดว่าเราจะไปอยู่หลายรอบแล้วจนมันแบบที่สุดแล้ว
1: เหมือนไปรื้อฟื้นนะพี่นะ
3: มันไม่เป็นไรได้อยู่คือผมก็เชื่อแหละว่าการที่เป็นคู่กันแล้วการที่จะทิ้งสามีที่เรารักอ่ะมันคงต้องสุดจริงๆใช่ไหมแล้วการที่เราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งพ่อแม่ก็คงห่วงเราเพราะเราเป็นลูกสาวแต่การที่แบบขอแม่กลับไปอยู่บ้านอ่ะมันคงเป็นเรื่องที่หนักใจมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง
2: ใช
3: ่ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมจนกว่าแบบต้องหาที่พึ่งคือกลับไปหาคุณแม่จริง
2: เป็นปีค่ะเป็นปีกว่าแบบเราจะแบบหยุดตรงนั้นไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่านับวันอารมณ์เขายิ่งแบบฉุนเฉียวขึ้นไงคะจนเราแบบว่าเราไม่ไหวแล้วเราโทรหาแม่เราดีกว่ามันที่สุดแล้วอะค่ะ
0: นี่คือครั้งแรกที่ออกจากบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ไปอยู่ที่บ้านคุณแม่นานไหมคะ
2: ประมาณ 3-4 เดือนค่ะ
0: โอ้โหแล้วติดต่อกันไหมคะ
2: ไม่ติดต่อค่ะอุ๊ยปิดโทรศัพท์อะไรเลยไม่ติดต่อเขาบล็อก
0: ตั้มก็ไม่ง้อเลยเหรอคะ
2: เขาโทรหาแม่อุ๋ยตลอดแม่อุ๋ยอะจะเป็นคนที่คอยพูดตลอดว่าตั้มอ่ะเขาอ้วนที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาน้ำหนักตัวเยอะแล้วมันทำให้เขาฉุนเฉียวง่าย
3: เรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนที่เวลาอยู่กับภรรยาเราเริ่มมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากยิ่งขึ้น
1: รู้ครับรู้ตัวครับ
3: รู้ว่าอารมณ์ฉุนเฉียว
1: ใช่ครับ
3: แล้วรู้ไหมว่ามันฉุนเฉียวเพราะอะไร
1: ก็รู้ก็เกิดจากความอ้วนก็พอรู้ครับ
3: หมายความว่าไงเกิดขึ้นจากเพราะความ
1: มันหงุดหงิดอะครับพี่คืออะไรขวางหูขวางตาผิดหูนิดนึงก็ระเบิดแล้วครับ
3: เพราะเราอ้วนเราไม่สามารถลุกไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เราเคยเป็นนักกีฬาได้มันเลยเป็นความเครียดสะสมหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
1: มันหลายด้านเลยครับพี
3: ่ครับ
1: ก็ไม่หนึ่งก็ไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านแล้วก็เหมือนอัดอั้นอะประมาณนี้พี
3: ่คือเราไม่กล้าออกไป
1: เหมือนเก็บตัว
3: เราก็ต้องอยู่ในแค่ในบ้าน
1: ใช่ครับ
3: อึดอัดอันดับที่หนึ่งแล้ว
1: ใช่ครับเพราะเราไม่เจอใครคนที่จะลงได้ก็คืออ
0: ุ๋ยคนเดียว
2: ใช่ค่ะ
3: มันเลยเริ่มมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นคือแรงกดดันจากข้างนอก
1: ใช่ครับ
3: ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มต้นเพราะเราน้ำหนักมากขึ้น
1: ใช่ครับ
3: แล้วคุณไปง้อกลับมายังไง
1: ก็โทรตื้อเอาครับพี่เข้าทางแม่เขาก็นานไหมสองเดือนประมาณนะครับ
2: สองเด
1: ือ
2: น
1: เขาก็ไปที่บ้านตอนแรกแม่เขาบอกเดี๋ยวให้อุ๋ยอยู่กับเขาก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้ครับ
2: คือแม่แบบห่างกันสักพักนึงให้อุ๋ยแบบเหมือนแบบอยู่กับแม่ใช้คิดอะไรได้มากขึ้นแล้วตัวตั้มเองก็จะได้คิดอะไรได้มากขึ้นตอนที่แบบไม่มีอุ๋ยอยู่ไม่มีกันและกันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงจะอยากกลับมาอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้เวลาแม่บอกค่ะ
0: แล้ว 3-4 เดือนที่ไปอยู่บ้านคุณแม่ค่ะคิดถึงเขาไหมคะ
2: คิดถึงไหมคิดถึงเป็นห่วงเขามากกว่าค่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะแบบนอนแล้วเนี่ยจะหยุดหายใจไปอีกไห
0: ม
2: จะหลับแบบนั่งโซฟาแล้วหลับไปอีกไหมจะมีใครมาดูแลเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็แยกบ้านออกมาอยู่จากบ้านแม่เขาแล้วด้วยไงค่ะ
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะไปพูดยังไงคุณอุ๋ยถึงใจอ่อนกลับมาคะ
1: ก็เหมือนไปขอโอกาสเขาอะครับพี่ก็พูดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ
3: เปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนครับ
1: ทิศทางที่ดีขึ้นคร
3: ับ เช่นสัญญาว่าจะทำอะไรเพิ่มในทิศ

0: อันที่ดีขึ้นบ้าง
1: บอกเขาว่าจะลดน้ำหนักครับ
2: ครับ
1: แล้วก็จะแบบจะเมาอะไรพวกนี้จะเลิกแบบหรือเมาให้น้อยลงประมาณนี้ครับแบบกินให้น้อยลงประมาณนี้ครับ
0: คุณอุ๋ยครับแล้วเขาทำได้ไหม
3: เขาทำได้ไหมเราไม่มั่นใจเลยว่าเขาทำได
0: ้
3: เพราะว่าเขาพูดแบบนี้เขาก็พูดมาหลายรอบแล้วนะคะว่าเขาจะลดแต่เขาก็ไม่ลดไม่ลดความอ้วนลงเลยไม่ทำอะไรเลยเราก็ยังไม่เชื่อเขาอะเรายังไม่เชื่อเขาเลยดีกว่า
0: เราไม่เชื่อตอนที่เขามาสัญญาแต่พอเขากลับไปถึงบ้านเรากลับไปกับเขาเขามีพัฒนาการให้เราได้เห็นไหม
3: มีค่ะ
2: ยังไงบ้างคะ
3: เขาก็เริ่มจากการที่ว่าจากเมื่อก่อนเขากินน้ำอัดล
2: ม
3: กินแทนน้ำเปล่าเลยนะคะ
1: 1.2 ขวด 1.5 ลิตรอะพี่วันละ4ขวดเลยขั้นต่ำกินแทนน้ำเปล่าก
3: ินแทนน้ำเปล่าไม่กินน้ำเปล่าเลยค่ะ
1: ครับ
0: คุณแพ้การดื่มน้ำเปล่าเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
3: กินแต่น้ำอัดลมเขาก็ลดลงค่ะ
2: ค่ะ
3: เปลี่ยนไปกินแบบที่มันเป็นพวกซีโร่
1: น้ำตาลศูนย์ครับ
3: น้ำตาลศูนย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันมากินแบบน้ำเปล่าด้วย
0: คือเราได้เห็นแหละว่า
3: เขาเริ่ม
0: รักษาคำพูดทำตามสัญญาเขาจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
3: ใช่ค่ะ
0: แต่เรารู้บอกว่าคุณเริ่มออกกำลังกายอะไรก็ตามมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านเป็นรอบที่2
1: ใช่ครับ
0: ทำไมอีกครับก็เขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วไง
1: แต่ว่ามันก็เหมือนเมาแล้วคราวนี้ปากหนักเลยพี่ว่าด่าเขา
2: แต่ในละครเหมือนกับว่าทุกทีไม่เคยเรียกคุณอุ๋ย
3: ว่ามึง
2: แต่ว่าในละครเมื่อกี้นี้
1: เริ่มครับ
2: อุ๋ยก็อึ้งไปเลยว่าทุกทีตั้มไม่เคยพูดแบบนี
3: ้
2: ก็เลยเป็นเหตุผลให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านอีกรอบน
3: ึ
2: ง
3: ใช่ค่ะ
2: รอบนี้ไปอยู่บ้านแม่เหมือนเดิมไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: กี่เดือนคะ
1: โอ้คราวนี้รอบนี้นานครับ
3: รอบนี้นานอยู่ค่ะก็4-5เดือน
1: เออประมาณนั้นครับ4เดือน
3: ใช่ค่ะ
2: รอบแรก3เดือนว่านานแล้วรอบนี้4-5เดือน
1: ใช่ค่ะ
2: นานกว่า
1: ใช่ครับ
2: ใช้วิธีง้อวิธีไหน
1: ตอนแรกผมไม่ง้อเลยครับ3เดือนแรก
0: เฮ้ยเฉียบทำไรอะเรา
3: เฉียบวะ
0: 3เดือน
3: เฉียบไหมคะ
0: ร้องไห้ฟูมไฟอยู่อย่างเดียวที่บ้าน
1: ก็ตอนแรกก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะครับพี
0: ่
1: ก็ใช้ชีวิตปกติจนแบบว่ามันแปลกๆก็เลยไปง้อ
2: พอคุณตั้มไปง้อคุณอุ๋ยใจอ่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งนี้จริงจังละในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
1: ครับผม
2: แล้วกลับมาบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงคะ
3: ดีขึ้นค่ะเขาเริ่มที่จะแบบว่าร
1: ักตัวเอง
3: รักตัวเองมากขึ้นก็คือไปออกกำลังกายไปเดิน
1: แต่ก็มีกินกลางคืนพี่และเหตุการณ์ที่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจริงๆจังๆแล้วว่าต้องเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นก็คือเฉียดตาย

0: ยังไงคะ
1: ตอนนอนครับพี่มันมีเหมือนน้ำเปรี้ยวๆอ่ะพี่สำลักน้ำแบบตอนนอนอยู่เหมือนสำลักน้ำออกมาครับหายใจไม่ออกตอนแรกเป็นครั้งที่1ยังไม่สำนึกคราวนี้เป็นครั้งที่2กลัวไม่มีครั้งที่3พี่ก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย
2: มันคือกรดไหลย้อนหรือ
1: ประมาณนั้นครับพี่กรดไหลย้อนครับตอนแรกหยุดหายใจเกือบนาทีนะครับ
3: เหมือนนอนแล้วแบบเหมือนคนจมน้ำอะค่ะ
0: ค่ะ
3: เหมือนคนจมน้ำแบบว่าตะเกียกตะกายที่จะแบบ
1: เขาก็ทำอะไรไม่ถูกพี่ได้แต่ทุบหลังเขย่าตัวแล้วเหมือนอยู่ดีก็สำลอกออกมาครับ
3: แต่จำได้ว่าทุบหลังเขาแรงมาก
1: หน้าตอนนั้นซีดคิดว่าตายแล้วแน่ๆเพราะเกือบนาทีครับพี
0: ่โชคดีที่คุณอุ๋ยอยู
1: ่
0: ตอนนั้นถึงมาช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นไปหาคุณหมอไหมคะ
1: ผมไม่ยอมไปผมกลัวจะเจออะไรมากกว่านั้นพี่
3: กลัวตรวจเจอโรคเยอะไงคะ
1: แต่รู้แต่รู้ว่าตัวเองเป็นความดันรู
3: ้เป็นความดัน
1: เพราะว่าเคยแบบว่าเหมือนไปวิ่งหรืออะไรมาแล้วแบบเขาจับชีพจรเหมือนเป็นความดันรู
0: ้
1: แต่ว่าผมกลัวเจออะไรมากกว่านั้นตอนแรกนะพี
0: ่ก็เลยไม่ไป
1: ไม่ไปครับ
0: ค่ะแล้วยังไงคะก็คือดูแลกันเอง
1: ใช่ครับ
0: ทราบว่าทั้งคู่พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้น้ำหนักตัวของคุณตั้มลด
1: ครับ
0: ถึงขนาดคิดจะมีลูกด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
3: เพราะตอนนั้นอุ๋ยก็ทำยังไงดีที่จะให้ตั้มลดน้ำหนักก็คือหาแรงจูงใจด้วยการแบบปรึกษาแม่ตั้มว่าแบบทำยังไงดีแม่ตั้มก็บอกว่ามีลูกสิถ้ามีลูกเผื่อว่าเขาจะได้แบบมีแรงบันดาลใจมีแรงใจในการที่จะมีชีวิตต่อที่จะแบบมีชีวิตอยู่เพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะในใจคิดไหมคะว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องดูแลสุขภาพให้หนักขึ้น
1: คิดครับ
0: ตอนนั้น
1: คิดครับถ้าเกิดมันมีจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเพื่อได้อยู่กับเขาครับ
0: มาพูดคุยกับแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่แอนคะพี่แอนเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆคุณตั้มไหมคะเหตุการณ์ที่อ้วนจนเฉียดกับความตาย
4: มีค่ะอย่างที่แอนเล่าไปตอนแรกแต่ว่าของคุณตั้มเป็นกรณีกดไหลย้อนใช่ไหมคะแต่ของแอนเป็นกรณีนอนหลับปกติเนี่ยค่ะนอนหลับไปกลางคืนนะคะแล้วหยุดหายใจขณะหลับอะค่ะแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาก็คือแบบจมูกเราไม่ได้หายใจอะต้องแบบทั้งหายใจทางปากก่อนที่จมูกจะได้หายใจคืออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นช่วงนั้นมันเป็นเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเกือบทุกอาทิตย์จนเรารู้สึกว่าที่เขาพูดว่าไหลตายน่าจะแบบนี้แหละหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันน่าจะแบบนี้แหละแล้วกลัวว่ามันจะมาถึงวันนั้นนะคะก็เลยเริ่มเข้าการรักษาว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายก็คือจากน้ำหนักจริงๆนะคะจากน้ำหนักจริงๆแล้วก็คุณหมอบอกวิธีก็คือต้องลดความอ้วนลดน้ำหนักลงความกลัวตายความรักตัวเองความรักแม่ความรักคนรอบข้างก็ต้องทำให้ตัวเองผอมลงให้ได้ถึงจะไม่เป็นคนผอมปกติเพราะว่าก็คงเป็นไปได้ยากนะคะก็อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถมีชีวิตได้ปกติมากขึ้นค่ะ
5: ครูดินครับไออารมณ์แปรปรวนของคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันมีวิธีช่วยพวกเขาไหม
6: จริงๆการที่เขาบอกหันมาออกกำลังกายโดยที่เขาไม่อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าจำเจโดยปกติคนเราถ้าอยู่ในพื้นที่จำเจมันจะมีจิตใต้สำนึกที่เราจะทำอะไรมันที่คุ้นชินเราจะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วในขณะเดียวกันอย่างกรณีคุณตั้มที่อยู่ในบ้านกับอยู่นอกบ้านมันมีความแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการระบายในเรื่องของความเครียดการได้พูดคุยการได้ออกความเก็บกดที่อยู่ภายในใจเนี่ยครับมันได้มีโอกาสในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนการมีการเอาออกไปจากหัวใจตัวเองแต่อยู่ในบ้านไม่มีโอกาสนะครับถึงมีโอกาสก็ไม่กล้าแล้วก็กดดันตัวเองตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดแต่ถ้าออกไปออกกำลังกายออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างนะครับก็อาจจะทำให้ความเครียดต่างๆเหล่านี้มันบรรเทาลง
4: กรณีที่คุณตั้มเป็นอ่ะที่แบบว่ามันระเบิดที่ภรรยาตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าถ้าบอกว่ากับคนข้างนอกเนี่ยเขาเฟรนลี่มากเขาสนุกสนานเขาเป็นมิตรเกี่ยวไหมคะที่ความรักที่เขามั่นใจความรักที่แฟนที่ภรรยารักเขาขนาดนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถระเบิดบุ้มบุ้มบุ้มลงได้โดยที่เขาจะไม่สูญเสียอันนี้แอนคิดว่าเป็นคนส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้มักจะทำร้ายจิตใจคนที่ใกล้ตัวที่สุด
6: ใช่นะครับ
5: คุณสองคนเห็นปัญหาแล้วว่ามันเริ่มมาจากน้ำหนักเนี่ยแหละล้วนๆเลยแล้วเราตกลงกันว่าจะทำยังไง
1: ก็ไปวิ่งออกกำลังกาย
3: ไปวิ่งกันเถอะเขาก็บอกเขาวิ่งไม่ไหว
1: ครับผม
3: เขาวิ่งไม่ไหวเขาก็ออกไปเดินไปเดินก่อน
1: ไปเดินเร็ว
3: ไปเดินเร็วใช่
1: ต้องบอกว่าตอนแรกเลยพี่เริ่มแรกเลยก็ยังไม่ถึงเดินสักทีเดียว
5: ครับ
1: คุมอาหารก่อนพี
3: ่คุมอาหาร
1: เพราะเดิน100เมตรก็เหนื่อยครับผมก็คุมอาหารมาประมาณสักระยะนึงไม่นานครับก็ออกไปเดินละคราวนี
0: ้นี่คือความตั้งใจของทั้งคู่นะคะที่จะลดน้ำหนักให้ได้แต่ในชีวิตจริงค่ะการลดน้ำหนักของคุณตั้มเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะมันมีปัญหาเข้ามาแทรกตลอดปัญหานั้นคืออะไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ผู้หญิงอะไรเล่าจะเท่ากับการที่ทำให้ผู้ชายที่เรารักมีความสุขใช่ไหมคะหลังจากที่เผชิญวิกฤตจนเกือบตายจากโรคอ้วนตั้มก็คิดได้ค่ะแล้วก็เริ่มปรับปรุงตัวเองด้วยการหันฉันที่ไม่เคยวิ่งออกกำลังกายเลยก็ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มวิ่งแล้วเหมือนกันทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ตั้มมันไปวิ่งแล้วนะอุ๋ย
0: ทำไมอ่ะโอ้ยอุ๋ยอุตส่าห์ออกไปวิ่งด้วยแล้วนะ
1: อุ๋ยไม่เห็นหรอว่าที่ออกไปวิ่งอ่ะที่สวนสาธารณะตั้มต้องเจออะไรบ้างอ่ะ
0: เจออะไรอ่ะที่ตรงเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าเหรออย่าบอกนะว่าตั้มจะเลิกวิ่งเพราะว่าเจอไอ้ตัว
1: ไม่ใช่อุ๋ยไม่เห็นหรอผู้ชายใส่แว่นคนนั้นน่ะที่ใส่สูทชมพูอ่ะคนบ้าอะไรใส่สูทชมพูมาวิ่งไม่รู้มองตั้มเป็นตัวประหลาดแล้วยังเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปตั้มด้วยนะหนูอยากจะต่อยให้มันแตกทำไมอ่ะอุ๋ยทำไมต้องมองคนอ้วนออกกำลังกายเป็นตัวตลกด้วยอ่ะตั้มไม่โอเค
0: โอ้โอ้โอ้นะไม่เป็นไรนะตั้มก็ไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นหรอกเวลาตั้มวิ่งอ่ะตั้มก็หันมามองข้างๆไงข้างๆตั้มมันมีอุ๋ยตลอดเลยนะอุ๋ยยังไม่เคยสนใจสายตาใครเลยด้วยอะไรวะร้องไห้ก็หลับได้เหรอเนี่ยตั้ม
1: อุ๋ยตั้มทำยังไงอะ
0: ตื่นมาก็ร้องไห้ต่อได้ด้วยตั้มตั้มไม่ต้องสนใจใครเลยนะตั้มคิดสิว่าตั้มวิ่งเพื่อตัวเองตั้มวิ่งเพื่ออุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแว่นนั่นเลยเนาะใช่ไหมแค่นี้ตั้มก็ทำได้เพื่อตัวเองแล้วเอางี้ต่อไปอุ๋ยจะทำกับข้าวที่ดีๆนะที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนให้ตั้มกินทุกมื้อเลยนะแล้วตั้มจะได้ผอมเร็วๆแล้วก็ไปตอกหน้าสูตรชมพูนั่นเลย
1: จ้ะ
0: นะ
1: เอาแต่อร่อยดีนะ
0: โหยจะห่วงเรื่องอร่อยอีกหรอ
1: นิดนึง
0: คือถ้ามันทำเองใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นสูตรที่สุขภาพนิดนึงมันก็จะลดมันลดหวานลดเค็มทีเนี้ยมันก็จะอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะดีกับตั้มนะ
1: จ้าถ้าเป็นอุ๋ยทำให้น่ะอร่อยทั้งหมดเลย
0: จ้าไปยิงกันดีกว่าหลังจากนั้นตั้มก็เริ่มกลับมามีกำลังใจขึ้นอีกครั้งฉันก็ช่วยหาแรงกระตุ้นด้วยการไปสมัครรางวัลวิ่งต่างๆค่ะที่มีเหรียญรางวัลมาล่อใจเขา

0: ันคนเก่งนี่นี่อันนึงอันนึงเย้เย้ในที่สุดตอมก็น้ำหนักลดลงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นฉันก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้เลยถ้าเราเปิดใจแล้วเราก็แก้ไขไปด้วยกันทีเนี้ยตั้งใจลดน้ำหนักแล้วก็ตั้งใจออกกำลังกายดีๆนะแล้วกลางปีเรามาปั๊มเบบี้กันนะจ๊ะ
1: จัดเต็มสปีดไปเลยเถอะที่รักไป

0: ระหว่างดูก็หัวเราะเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นเหมือนในละครเลยไหมครับ
1: ยิ่งจังหวะที่ว่าร้องไห้แล้วหลับเนี่ยเป๊ะเลยพี่
2: ร้องไห้แล้วหลับร้องไห้แล้วหลับ
0: ร้องไห้แล้วหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็ร้องต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเชียร์แต่มีคนถึงขั้นแบบถ่ายรูปคุณระหว่างที่คุณไปพยายามจะออกกำลังกายอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
3: จิตตกมากพี
0: ่เรารู้สึกยังไงอะตอนที่คนเขามาถ่ายรูปเราทั้งที่เราอุตส่าห์ลุกออกจากบ้านลุกออกจากไอ้โซฟาตัวโปรดเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเอง
3: รู้สึกว่าเขาไม่ให้โอกาสคนน้ำหนักเยอะนะพี
2: ่
3: ดูว่าเขาใจแคบเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้พี
0: ่
3: คนแบบตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพี่แล้วแบบมันโดนอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายคนที่อยากจะลุกขึ้นมาแต่ว่าโดนเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วเขาอาจจะถอย
0: ครับ
3: บางคนอาจจะไม่เดินหน้าต่ออย่างผมก็ได้พี่แล้วก็มีเขาด้วยแหละปอบแล้วก็ช่วงแรกๆก็ไปวิ่งด้วยช่วงแรกๆครับไปวิ่งเป็นเพื่อน
2: ไปวิ่งด้วยเพราะเราก็ไม่อายอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบนี้
4: จากที่ท้อพอคุณอุ๋ยให้กำลังใจก็ทำให้กลับมาวิ่งต่อออกกำลังกายต่อ
3: ใช่ครับ
4: คุณอุ๋ยเองปกติแล้วไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายเลย
2: ใช่ค่ะ
4: แต่ก็ยอมออกไปกับเขา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราต้องไปเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองไงคะตอนนั้นอ่ะคือเราก็ต้องไปกับเขาถ้าไม่มีเราเขาก็คงแบบรู้สึกว่าแบบการที่จะไปออกกำลังกายคนเดียวมันคงแปลกอ่ะเราก็เลยต้องไปกับเขาค่ะ
3: ครับ
2: ใช่พยายามไปกับเขา
3: ช่วงแรกๆครับเป็น
2: ช่วงแรก
4: ๆชอบคำพูดในละครนะคะที่คุณอุ๋ยบอกว่าตั้มไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นหันมาข้างๆยังไงก็เจออุ๋ย
2: ใช่ค่ะ
4: ตอนนั้นที่ได้ฟังคำนี้จากคุณอุ๋ยรู้สึกยังไงคะ
3: เลี่ยนครับโอ้ล้อหยอกเล่นครับหยอกรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรหรือพูดจาอะไรแบบนี้ไงพี่จนแบบเขาพูดออกมาผมว่าก็โอเคแปลกๆดีครับก็ซึ้งดีครับ
0: แต่มันเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับเราไหม
3: ใช่ครับมันแปลกจนมันแปลกแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันนะ
4: หลังจากนั้นก็เลิกท้อแล้วก็มาวิ่ง
3: ใช่ครับ
4: น้ำหนักลดลงไปยังไงคะ
3: หลังๆเนี่ยผมคุมอาหารหนักมากเขามาทำอาหารให้กินข้อดีเลยคือเขาทำไม่อร่อยแล้วเรากินได้น้อยครับ
4: อันนี้เป็นกุศโลบายอ
2: ันนี้ตั้งใจค่ะตั้งใจ
4: อ
2: ัน
4: นี้ตั้งใจค่ะ
0: เพราะเรา
4: ต
0: ั้งใจลดโซเดียมลดอะไรทุกอย่างมันเลย
2: มันก็เลยแบบมันไม่อร่อยอยู่แล้วไงคะถ้ามันยิ่งแบบมันยิ่งปรุงแต่งน้อยลงมันก็ความอร่อยมันก็น้อยลง
3: ครับแล้วก็
2: กินได้น้อยลง
3: แล้วก็ออกกำลังกายเข้มข้นขึ้นมากๆมีอยู่ช่วงสั้นๆที่ก็เวทเทรนนิ่งด้วยใช้เทรนเนอร์แล้วก็หลังๆก็วิ่งอย่างเดียวเลยครับวิ่งกับคุมอาหารครับ
4: ค่ะคุณตั้มเองก็ไปแข่งมาเยอะเลย
3: ครับ
4: มีเหรียญเยอะมากค่ะไกลสุดที่แข่งคือ
3: 42.195 ครับกิโล
0: มาราธอนแล้ว
3: มาราธอนแล้วครับ
4: ใช้เวลาเท่าไหร่คะจาก198มาเหลือ103 104เนี่ย
3: ประมาณพฤษภาคมเนี่ยครบ2ปีก็ประมาณปีกับ9เดือนปีกับ10เดือน
0: ปีกับ9เดือนหายไปเกือบ100โล
3: ครับ
4: เห็นผล
3: มันถ้าเราทำจริงๆแล้วเราโฟกัสกับมันนะครับพี่มันจะเห็นผลครับ
4: ค่ะ
0: ครับ
4: สุขภาพดีขึ้นไหมคะ
3: ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับโรคภัยความดันก็ไม่
2: ความดันตรวจไม่เจอแล้ว
3: ไม่เจอแล้วครับ
2: ที่ไปตรวจล่าสุดไม่มีความดันแล้วค่ะ
4: แล้วที่ง่วงบ่อยๆออกซิเจนไม่พอ
2: ไม่มีแล้วค่ะ
4: ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
2: วันนี้ดีดแบบดีดจะออกไปวิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะห้ามไม่หยุดวิ่งไม่หยุดเลยค่ะ
3: ตอนนี้ภรรยาขอร้องให้หยุดวิ่งบ้างครับบ่ายสองก็ออกแล้วครับพี
4: ่
0: ไม่กลัวร้อน
3: ไม่กลัวครับ
0: มาถามพี่แอนบ้างดีกว่าพี่แอนเคยลดน้ำหนักแล้วมีอุปสรรคอะไรอย่างนี้ไหมครับ
5: เป็นคนไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสิ่งรอบข้างทำให้จิตตกจะนิ่งเฉยเพราะว่ารู้ว่าสิ่งรอบข้างบางทีถ้าเราไปสนใจมากใส่ใจมากคนที่แบบจิตตกแล้วคนที่ไปไม่ถึงไม่สำเร็จคือตัวเองให้กำลังใจตัวเองเสมอและคิดว่าตัวเองมีคุณค่าเสมอค่ะคุณเก่งมากเก่งมาก
4: ครูดินล่ะคะมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากบอกไปถึงคนที่กำลังต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รูปร่างแบบอวบๆอะค่ะ
6: ชื่นชมนะครับกับสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆแล้วก็จะต้องเข้ามา อยู่ในกระบวนการในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะปกติซึ่งจะต้องใช้วินัยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความแข็งแกร่งของจิตใจสูงมาก พราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจกับสิ่งรอบข้างเหมือนที่คุณแอนบอกนะครับเพราะว่าเรากำลังจะทำตัวให้เป็นต้นแบบที่จะทำให้คนอีกมากมายในโลกแห่งนี้นะครับได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมรักตัวเองให้เป็นครับเราจะรักคนอื่นเป็นครับ
4: ค่ะ
0: ถามหน่อยว่าถ้าวันนั้นคุณอุ๋ยไม่ได้อยู่เคียงข้างไม่ได้ให้กำลังใจคิดว่าเรามาได้ถึงจุดนี้ไหม
3: ผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้วก็ได้ครับระยะทางการวิ่งมาเนี่ยมันอยู่กับตัวเองอะพี่มันได้คิดได้อะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องการกำลังใจพี่เราก็ถ้าไม่มีกำลังใจมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้ว
4: คุณอุ๋ยล่ะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกวิ่งถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นแบบนี้คิดว่าชีวิตคู่คิดว่าครอบตัวจะเป็นยังไงคะ
2: ครอบครัวมันก็ไม่กลับมาแน่นอน
4: ม
2: ันไม่กลับมาแน่นอนแต่ถ้าหากว่ามองในตอนเนี้ยอุ๋ยว่าคือครอบครัวมันต้องกลับมาย ังไงครอบครัวก็คือสำคัญที่สุด
4: ค่ะในละครบอกว่าตอนนี้มีแผนที่จะมีลูกด้วยกัน
3: ครับผม
4: อันนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมคะ
3: เอาจริงครับเอาจริงครับ โดนเหยียบหยามไปเยอะครับต้องยิงให้เข้าตัวครับ
0: หลังจากที่ทั้งคู่โดยเฉพาะตั้มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่มันดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ยังไง
2: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหมือนอุ๋ยได้สามีใหม่จริงๆนะคือทั้งรูปร่างนิสัยเขาคือตั้งแต่นั้นมาคือเขาไม่เคยอารมณ์ฉุนเฉียวใส่อุ๋ยอีกเลยตลอด2ปีเกือบครบ2ปีที่ผ่านมาม
4: าจนถึงวันนี้ค่ะผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันอะไรที่ไม่เคยได้พูดวันนี้เราเปิดโอกาสให้พูดค่ะ
3: ก็อยากขอบคุณเขาครับพี่ว่าเหมือนฉุดผมขึ้นมาจากความตายดีกว่าพี่ก็ขอบคุณที่ยืนข้างๆอยู่ข้างๆตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มาครับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับ
4: ค่ะ
6: สนุกนะครับ
2: สนุกก็ขอบคุณที่เขารู้จักรักตัวเองสิ่งหนึ่งที่อุ๋ยพูดมาตลอดกับเขาก็คือว่าตั้มต้องรักตัวเองให้เป็นถ้าตั้มยังเป็นตั้มก็จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตอยู่ได้ยาวกว่านี
3: ้
2: แล้วก็ตั้มก็จะสามารถดูแลแม่ดูแลอุ๋ยดูแลทุกคนได้ที่ตั้มรักแล้วเขาก็ทำได้อุ๋ยแบบภูมิใจกับเขามากแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นนิวตั้มอ่ะนิวตั้มที่แบบดีจริงๆคนเก่าก็คือแบบลบทิ้งไปเลย

0: พี่แอนอีกรอบนึงนะคะได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: รู้สึกประทับใจในความรักความรักไม่มีข้อขอบเขตไม่มีข้อจำกัดบางคนอาจจะมองผู้หญิงอ้วนนะไม่สามารถมีแฟนได้หรอกผู้ชายอ้วนนะไม่มีใครเอาหรอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสองคนนี้ทำให้เห็นชัดค่ะว่าความรักไม่มีอะไรที่แบบสามารถแบบแบ่งกั้นอะไรได้เลยในเรื่องของความรักการให้กำลังใจสำคัญที่สุดคนข้างตัวสำคัญที่สุดรู้สึกประทับใจในความรักของคนทั้งคู่ซึ่งแบบตลอดเวลาที่เราดูเราฟังเราคิดภาพตามตลอดเวลาแล้วมันเกิดความรู้สึกประทับใจรู้สึกถึงความโชคดีของคนสองคนโดยเฉพาะฝ่ายชายเนี่ยโชคดีมาก สิ่งที่คุณตั้มทำอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนและความรักของคุณอุ๋ยก็เป็นพลังที่สำคัญมากแอนดูแล้วแบบเซนซิทีฟมากค่ะกับความรักของเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินสามีเคยขอบคุณภรรยาไหมคะขอบคุณเขาบ้างบอกรักเขาบ้างผู้หญิงคนนี้มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคุณเขาคือผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งที่แบบไม่สนใจไม่รู้สึกไม่หือไม่อือให้ความสำคัญตัวเองคนเดียวแต่ผู้หญิงคนนี้ให้ความสำคัญคุณมากมากจนวันหนึ่งคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวเพราะคุณบอกว่าคุณอิกนอคุณไม่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกแต่ในวันนี้แอนมั่นใจว่าคุณรู้สึกแต่คุณยังไม่พูดกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่มีให้กันคำว่าขอบคุณบางทีต้องให้กันกับคนใกล้ตัวทำไมคุณขอบคุณทุกคนบนโลกได้หมดเลยคุณเคยขอบคุณคนข้างๆคุณหรือยังคุณเคยบอกรักเขาไหมผู้หญิงคนนี้มีความรักที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์มากสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะ
2: อยากให้ครูช่วยฝากสักนิดหนึ่งครับครูเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะขนาดเพื่อนๆผมชวนไปออกกำลังกายไปยกเวทไปวิ่ง
3: ครับ
2: คือหนึ่งเลยเขาไม่เคยวิ่งเขาวิ่งได้ไม่เท่าเราไม่มาละไปในฟิตเนสมีคนหุ่นดีๆเยอะๆไม่ยอมไปละ อย่างเงี้ยครูให้กำลังใจคนที่แบบตามได้ไหมครับจะลุกออกมาเพื่อทำอะไรเพื่อตัวเองหน่อย
4: ครับการออกกำลังกายมันเป็นการที่ทำให้เราสุขภาพดีอันนี้มันไม่มีข้อขัดแย้งตรงนี้อยู่แล้วแต่การที่เรามีสุขภาพที่ดีนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราได้ดูแลคนรอบข้างของเราได้ที่สำคัญก็คือในอนาคตเราจะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับคนในครอบครัวของเราที่จะต้องมาคอยดูแลสองคนนี้เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการเป็น

0: คนที่ฝ่าฟันในเรื่องอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคที่คนออกกำลังกายหรือคนที่ตัดสินใจจะออกกำลังกายเจอเยอะมากแล้วเราได้เห็นอย่างนึงก็คือมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับว่าถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณจะต้องมีคนในครอบครัวของคุณให้การสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งสองคนนี้ได้ทำไว้แล้วนะครับ
1: ค่ะคุณค่ะ
2: ก่อนจากกันวันนี้ขออีกนิดได้ไหม
3: ได้
2: อยากให้ตั้มนี่แหละให้กำลังใจคนที่เป็นเหมือนตั้มเพราะนี่คือผู้ที่ผ่านประสบการณ์นี้โดยตรง
3: ได้ครับก็ผมอยากให้คนที่ยังเป็นแบบผมเมื่อก่อนในอดีตหรือว่าคนที่ยังไม่คิดจะออกมากำลังกายครับพี่คนผอมก็ด้วยนะแต่ว่าอยากให้ลุกขึ้นออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณผอมคุณอาจจะไม่แข็งแรงอยู่ก็ได้คือถ้าคุณเป็นอะไรไปหรือคุณไม่สบายคุณไปหาหมอหมอก็ต้องไล่คุณกลับมาออกกำลังกายอยู่ดียามันแค่ช่วยรักษาแต่ถ้าคุณออกกำลังกายกันไว้ไม่ให้เป็นตั้งแต่แรกมันจะดีกว่าครับผม
1: วันนี้ซาบซึ้งกับความรักและความเสียสละของคุณอุ๋ยนะคะแล้วก็นับถือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณตั้มนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณ
1: ครับขอบคุณแขกรับแขกด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: งนี้ดีไหมคะ
1: ค่ะ
2: วิ่ง
3: น่ารัก
4: น่ารัก
3: เ
4: ลย
3: นะครับ

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่เวรที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

ตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติยังไงฮะ
1: เรามีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นํามาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับ

0: องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆที่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช
0: ่ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคอ่ะไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออแกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกิน อันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบเฮ้ย
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับ

0: โอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็เออคือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าเออดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: การใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: จ
0: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอตดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
1: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี
0: ้ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยคร
0: ับ
2: จะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับล้างมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดาแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพ
3: ี่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี
0: ่ก็
3: บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ

0: จริงๆแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปตั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มี
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
3: ขอบคุณมาก
2: ที่นี่มีอะไรบ้าง
3: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นเบาจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
2: ครับ
3: ซื้อนะคะ
2: ครับ
3: 10บาท
2: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ย
4: ลดไปเลย10บาท
0: กินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับพี่ครับ
5: ดีครับ
2: ชื่ออะไรครับพี
5: ่ผมชื่อโจครับ
2: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and less นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยคร
5: ับขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น
5: ่
0: ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
5: ็ใช
0: ่หลอดนะครับกำล
5: ัง
0: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
5: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
5: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
5: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
6: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
5: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
5: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
5: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
5: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
5: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
5: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
5: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Marketปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
7: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบ ถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่

0: ได้ไงคือเราทิ้งจากมือเราไปไงไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
0: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
0: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
1: ครับ
0: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
1: ้
0: มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแย่งไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
0: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งแท้ทิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
0: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
0: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
0: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
0: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
0: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลเลยเรียกเกี่ยวกับ
0: ต้องลงล้อเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

อกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบครอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟร์มอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี 2528ในการนี้ส่งแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสธ.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าว

0: เหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเผาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและ สมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟิงลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไปบูรณ์สืบไปทั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์เพลงก้าเหงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านสือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหยียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์

เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านสือพระมหาคณาจารย์ทิดดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิดทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิดทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านสือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชบรโอกาสให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมง

0: และปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชบวงขิงข่าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนโดยช่วงปี 2563 ถึง 2569 สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสิรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่าย กองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าใบค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีสมรรถนะเด็กเล็กสังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: ใช่

0: และแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
1: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบตในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทันทีในปี2569รสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบตได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ปฐมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัตราภรณ์งานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบสอนนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานพระนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตย์ตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วลา7:51 วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16 ถึง 26 กันยายน 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18 กันยายน 2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 ตามเวลาท้องกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒวัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอามันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 25 นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมนิมมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปตอนนี้หลังจากการพระราชพิธีสังวันเป็นพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ทรงขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพิพิธภัณฑ์บ้านรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม10ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจาก

ากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

พัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิก

ทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเพกประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิตสัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและหมู่นิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพรายวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกธาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์มาติกาสถาปกรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโกสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

0: พลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2519จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาท่าสนพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเช่นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายการทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยถ้ามีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: มันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกพอมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือด

0: ็จะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวๆบริเวณตับตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้
1: ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด4สายพันธุ์ในที่1 2 3และ4ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกชิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับในที่1ก็จะไม่เป็นในที่1อีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นลูกนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคนเขาพบว่าการเป็นครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมากปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆนะเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นโ

0: เรือนชำ
1: ใช่เป็นเรือนขอฉัน
0: อนุบาล
2: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
1: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกาสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงกาสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
2: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
1: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
0: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
1: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
0: เอาละได้เลยรับโจทย
2: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรให้มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
0: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
2: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
0: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
2: คือในการปฏิบัติ
0: เ
2: ราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
0: ถูกต้อง
2: แล้วเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี
0: ้ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจออกมา
2: ได้แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
0: อ
2: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
1: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
2: เป็นไงรู้ใจ
0: เก่งเลย
2: มันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้ามันต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรได
1: ้
2: นะรู้ใจ
0: เก่ง
2: เออ
3: สวัสดีครับอาทิตย์ครับ
0: นี่เอาไปตรงนู้นหน่อยดิไม่ไก่เหรอ
2: ตัวเจ๋ง
0: เฮ้ย
2: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
0: ถัง
2: ร้อนซะด้วย
0: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
2: ครับ
0: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
4: ้ครับ
0: แล้วก็ป้องกัน
4: แมลง
0: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
4: ครับ
0: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
4: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
0: เออ
4: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
0: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
4: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
0: อ๋อครับ
4: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
0: ใช่ใช่อ
4: ันนี้เราจะปลูกต้นไม้
0: เ
4: ป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
0: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
4: ให้ระบายอากาศ
0: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
2: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
4: ้
2: ใช่พี่เลือกใช้อะไรครับ
4: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
0: ไวนิลเป็นรอนไหม
4: เป็นรอน
0: อ๋อเป็นรอน
4: อ
0: ่าโอเค
4: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
0: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
4: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
0: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
4: เป็นจั่ว
0: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร
0: สองเมตร
4: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
0: สามารถที่
4: จะเดินเข้าไป
0: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
4: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
0: โอเคครับทางเราไปลุยเลยดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
2: มาวาง
0: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
4: ผนัง
0: โอเคนี่มีการ
2: อันนี้คือบากไว้แล้ว
4: ใช่ครับ
2: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่
2: นี่คือผนังของโรงเรือน
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
2: อันนี้คือหน้า
4: อันนี้คือข้าง
2: ข้าง
0: อันนี้ข้าง
2: เห็นไหม
0: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
2: ผิดเลย
0: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
4: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
0: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
4: ใช่ครับ
0: เหมือนยิงเฟรมเลย
4: ใช่ครับ
2: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
4: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
0: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึง อันนี้คือไม้อะไรพี่
3: ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
4: ใช่ครับ
3: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
4: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ

0: ไม้เต็ม
1: โอ้แข็งเลย
2: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
2: ยิง
1: ตัว
0: ยิงหัวมัน
2: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลกแปลก
2: จะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงดิก
2: ็ใช้แม็ก
1: น
2: ี่
1: แหละ
2: ใช้แม็ก
1: เอาล่ะตอนนี้ก็เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: นี่คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ใช้แมทนี่แหละ
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แมท
0: ไม่ผิด
1: ที่ไม่เรียกมุ้งเลยตรงนั
0: ้
1: น
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปส่วนด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: สนิมขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นี่ก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: ได้
0: อีก3ด้าน
2: ใช่ครับ
0: 3ด้านที่เหลือ ไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวเรา

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ใช
2: ่งานตรงน
0: ี้เข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคงี้งี้งี้งี
0: ้
2: อ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม้
0: มุ้งด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของในตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: อ๋อด้านนี
1: ้ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เ
0: ออครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
1: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
1: แล้วแผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาปะโป
1: ะมาโปะ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าวๆเพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได้

0: 4ชิ้น
1: ก็4ด้านก่อน
2: ฮงเต้ยกมา
3: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
3: เจฟก็คืออยู่นั้นเลย
2: ได้เอ๊ะ
4: ได้เอ๊ะมาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: รวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: ปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: เดี๋ยวนะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อย
1: ๆทำไง
2: อ่ะ
1: ค่อยๆโอเคอยู่นี
0: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็นโครงสร้าง
2: แข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
2: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าเป็นเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ใช่เรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างนี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อย
0: นี่เลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่ในปี
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้ขี้ปะวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะปะวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: คีบอนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได้
1: กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้มาแล้วแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ก่อนว่าจะพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
2: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
3: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
2: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
3: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยน่ารักมาก
2: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
3: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
2: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยคือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต CS พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราก
1: วนกันนี่สุ
0: ดเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
2: จะมีการตามข้าวปุก
3: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
2: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
3: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกอบปุ๊กใช่ไหม
2: ครับ
3: อบปุ๊กในภาษาของคนที่อื่นเรียก
2: ครับใช่ครับ
3: อบปุ๊กคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
2: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำอบปุ๊กนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
3: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
2: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
3: เคาะจาว
2: ีในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
3: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
2: ไม่ใช่ภาษาเราครับ
3: เป็นภาษาอาจารย์
2: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
4: ลาหูเคาะจาเวสิบกี่วันสิบจาเวแต่ตีติเนี่ยฟุตีแล้วฟุตชมว่าจุกตีลาเวแล้วลูกก็ชิชอตีแล้วขณะว่าคนนี้เวโอ้ยโอ้ยซาคนนี้หลับพอเลยเอาปัจจุบันสาวเวียติดตาไปแผลนะแต่ขอว่ากูเสียวกันคือพอฟุกัดเจติกุ้ยเลยเจชีวิตอยู่แล้วแหละก็พอเจ้าเชียวคือแหละแต่เขาก็อยู่แล้วอีกการติดแดดแต่ขอเนี่ยบูที่ขัดติดเราไปขับเปล่าผู้คนบูหนาพี่เลยก็เนี่ยอาชีพตัวก็มาแผลมาพิมาลาตัวเนี่ยจะจ้าจ้ามาอีกมาลุเสตัวเนี่ยเขาบูหนาอยู่เลยเขาเนี่ยเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่ก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอแต่เขาคติเราอยู่ไรเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
3: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์
2: ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
1: เฮ้ยไม่ได้จ้าพี่เอ๊ะมาก้าเชียว

Thank you.

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จู่จี้ตัวมันสุดจ้าฮักคือเราฮักตีเราฮักคือเราย่านในย่านหนูไอเวียนตีหมูคุยชีวิตคือละลายไหมแนวเบาวิชีวิตคุยเสียหลายเสียชู้นาห้องนาวิชิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนเนจัดเพื่อคนในวิเชคุยชมมจิตาปอติกือไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิเชคุย

0: 叫小二弟，你那个去直播，我不是家嘞，我做一个嘞，不家是家呗，不家吧家呗，嘿，不是家呗，老呗，对对对，大，嘿，俺大大的红麦个，就为那大个大那不好家呢，不嘛家个那么个老是，还有细节就为，嘿，俺个大的。
1: 人这边个学生都有嘞，学生过来，对有嘞嘞，对那家嘞嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家是有味个腐败嘞，说没得靠下味，一家是有味，哦，味有啦嘞，一家是是味哦，一家回来味的啊，都不都不，还有表示味个的嘛嘞，那有腐败的节目，一家靠，还没过家都打味的，啊，一家要上个老五过来一下。一下去呗，家的大鱼一家吃过，回来过，就那边附提点的就呗，一家里搞的就呗，那个狗呗，这个里里这个里里里，就呗狗个过，别个都打来个个那的少，我不管那就呗。
2: 我不管八个币啊，一个十个币。
3: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
1: อย่าชอบเลยเอาหีเตะๆชิคุนดาวกว่าเน่เหล่าพ่อเวชหีทื่อกว่าฟูพ่อเวรัดได้อย่างมาบุตรเวฟูลชูลูลาเวกว่าฮาเพเวเล่เน่ใจเวมาเตียวใจโตชิโกะมาเลก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากากาใครมามาเชโกโยคติโอฮิโยโกคติคู่ดะเลตีลาเลย
3: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะขอมาขอเจ้าเวจะขอเลยเก็บเปลือกมา
5: ฮะแล้วแหละข้าพ่อกับเราแล้ว
4: โจกินไอ้พ่อเว้ยมึงน่ะพ่อเว้ยโอ้หูเราเว้ยนี่หมูเชื่อมูเราเว้ย
3: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
6: ความจริงแล้วขอจาเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
7: กาเขวิชิวิโอกาเขวิชิวิโอเขวิจิทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเขวิชิวิโอโอบูชิหายอยู่จริงโน่วิชาชีวิตเตะขอเวทีโอโอเลี้ยวข้าชีวิตเตะกูโอฟูชีวิโอเตะว่าชาตีเลเตะกูเปกาตุวิเปตุปีวิชีวิโอออบูชิโลเวก็เนี่ยเราอยากบอกบูชิโลเลย คอยเทาเดียดได้อีกกะเลยกะคืออีกอีกคืออีกอีกจะมาปืนโดมาปืนเวิร์มาปืนกามาปืนให้ตีแล้วตีช่วยปืนตีป้าตีแล้วโอ้ยเอาดูโอ้โหเอาฮะแต่ปีเจ็ดคดีเลยชีวิตท่าข้าแก่โอ้โหเอาฮะกับที่จูบที่ป้าที่ขอที่ป่วยชีวิตก็ติดเชื้อมือขวาอาชาติเชื้อโอ้โหดีบ้ามันนาวิชีวิตเนี่ยเราหนีเหี้ยเขยาตีลาวิคุณ
8: ยันนี่โมเตชิเตะก็คงจะเชื่ออะไรเนี่ยขอทิ้งงาขอเลยอาพาก็จูอาสุก็จูอันน่ะ
3: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายนาติติขติติกะแลกอยจีขติติกายอยู่อ่ะขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกขอลอกูมุชุกิขอกายอยู่อ่ะเนกะเนเนเกชุลอละกูเลชุกิขอกายเนกะอุชุกิขอละขติขอลอพี่กายนาติโลละขจะปุยอยู่
2: เนี่ยโบสิตาเนี่ยก็ชอบ
1: คนน่ะเอ๊ะชอบคนน่ะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนน่ะพี่ที่ขึ้นจะน่ะน่ะปุ๊ยขึ้นจะเพ็บจะปัวอยู่นะที่นมาจ่ายอยู่คนนมากันเอาโบสิตเจ้าวะนมาจ่ายอยู่ยกเอาหลับปุ๊ยที่จับไว้หรอเนี่ยก็จ่ายอยู่

0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวราหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
1: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องราหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องเราเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องเราว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
2: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
1: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีเก่าต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมเด็จปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อเนี่ยให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
2: ทั้งหมดมีกี่วันคร
1: ับ ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ราหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวราหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ้นอย่างก็ติ้นยู่วิลิติ้นยู่วิวิวยังมีแก่ขอปุยวิลิยังมีแก่ขอชีวิวอาชิท่าชมุกต้องเข้าติลาวิก็ถ้าเขาไปชีวิวมาบอกอะไรเลยยังมีแก่เราก็จ่าเราคุณเลยขอชีวิวโอเคติดโจวิยังมีแก่เราจ่าวิวยังมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยถ้าเขาไปชีวปฏิปามาบอกอะไรของกาลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิเลยเสียห้าติห้าแล้วก็เขาไปขอก็ลุยก็วิยังมีแก่วิวขอชีวิวเสียนโจวิเลยเสียนวิวคือวิวอย่าปฏิห้าไม่ทัดติห้าเลยอย่าปกติห้าชอบติห้าก็ปุ๋ยเช่นนี้เองกระเจ้าก็อ่อนติ้งอย่างก็ยุ่งเลยเขาก็ไปเขาก็ลุยไ
0: ปวันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: พอพอมีกะเอ้ดิดะยะดะวิกะมาจูปิโลวิวกะปุซเลจะฮูวิกะมาติวเนขอซึนติญเลยอบอจะต้องวิกะ

0: bác cái khách phục vụ đi khách có chơi gửi đại mẹ dành nhỏ thứ vì lâu phải khó xử nữa cô lệ cái cô cho mò cho cụ tiếp bà nè số cái thao vừa cá lá chế à vừa tẹt cô dành cho cái khó xử nữa thà phứ bì vì đi ô vì ờ thì cho mò cho cụ vì ở bộ xí nè ở lú la nè cái vì ở giờ đùa có tẹt là từ nè cô người ta kha nè vì cô phục sự chế là cô vừa cá phục vừa tẹt là sinh khí cả cái cô dành cho cái khó phứ bì có sinh tinh nhở
1: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
2: งานก็ชีอะอยากให้ท่าชมว่าชีวิต哦哦，可就那亚夫父亲都喂，那父母话啥那把是哦厉害个就话来个个对接的，不对哦，那别多嘞，个搞大些了，家不多不，不阿不，阿不好呢，刚好个这边这边就边，个大就边话边就边，那啥父家个个，父家个父阿边，那没事家个子阿边，个来不比不是。偷嘞哈比哈是偷嘞，考试哈是落啊边，这面都没按哪按过，起不起下哈就会结婚就考结考复地哇地小。
1: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: เซฟตี้โฟร์โอ้ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: ออกมา

คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดี

0: นึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: ที่นี่มีมอสไหมคะ
1: อะไรนะครับ
2: ม
1: ี
2: มอส
1: มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
4: แมลง
3: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
4: มีหกขา
3: อ๋อมันมีหกขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่สี่ขาเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าทำไมมันมีสี่ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มีหกขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
4: ได้ค่ะได
3: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในเนี้ยมันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสี่อะไรดีสี่อะไรดี
2: แถมเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
3: มอสเป็นไงดีเอาสี่ในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
2: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
3: ่ห้ามันได้ยินเสียงเราไหม
0: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
3: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้างไม่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆเราอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอในบ่อยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
2: ผีเสื้อมันกินดอกไม้หรอก
4: กินน้ำ
3: ผีเสื้อมันกิน
2: ใบไม
3: ้นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กินไม่ใช่แม้อาจจะมันคือมันไม่กินล่ะนะที่มันกินก็คือ
2: หนอน
3: ของผีเสื้อฉะนั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
5: อมันมีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับมอเหมือนกันไหมคะ
3: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันต้นไม้สูงๆบ้างนะเหรอใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
2: ผมมันมีเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
3: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสซินใช่ไหม
6: ด
3: ัก
6: แด้
3: ห
6: นู
3: ต้อง
6: ใส่ด
3: ัก
6: แด
3: ้ใช่ไหมอ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคราบที่
2: มันลอกคราบ
3: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว
5: ้แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปทิ้ง
3: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
2: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากหลังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะ
7: จากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้ 5-7 วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
2: ดักแด้สร้างด้วยอะไรอันนี้ไม่เก็บได้นะนี่
3: หิวอะไรนะ
2: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
3: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
2: เ
3: วลามันลอก
2: จะได้สร้างดักแด้เหรอคะ
3: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นน่ะมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ก็มาตรงน
2: ี้ทำไมอ่ะคิดว่าม
1: ันก็ไม่กินน้ำเหมือนผีเสื้อ
2: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี้
1: เพราะมันมากินน้ำเหมือนผ
2: ี
1: เส
2: ื้
1: อ
2: มันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
1: นี่เกาะหัวปลิ้น
2: ที่หัวปลิ้นมี1ตัวเกาะไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมมันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
1: แม่
2: นี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี้
1: ผมรู้ว่าหมอเหยียบน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
2: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
1: ้
2: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืด
1: นะ
2: ยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
2: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสาจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
1: ตัวนี้มีสี่ขา
2: ตัวนี้มีสี่ขาเดี๋ยวครูชี้ให้ดูนิดนึง
1: ก็เต็ม
2: เรามีสี่ขาแต่ว่าถ้าเราดูดีๆ
1: ตรงนี้มีขาสั้นๆอีก2ขาม
3: าแล้ว
2: ครับอย่าไปแกล้งมันครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
3: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
2: ใช่
1: ม
2: ัน
1: ก็เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
2: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
0: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาคอต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
1: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
4: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
5: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือเ ตรงหนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
2: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้มีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลน่ะ
5: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
2: มีครับมีหนวดรูป
5: หัวใจ
2: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
5: น
2: ี
5: ้เป็นโอ้หนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
2: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
0: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
5: อันนี้อยากรู้ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องแผ่นร่างกายข้าง

0: ทำไมเหมือนเสื้อผ้านั่นเหรอคะผม
1: อ๋อเป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
2: ก็
1: เหมือนไหม
2: เพราะว่าเจ้าถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
3: ครับ
1: เสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
0: เห็นร่างกาย
2: ไม่โป๊
1: ะไม่โป๊ะนั่นผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ะใช่ไหมก็เลยต้อง
2: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุม
0: จริงๆเกล็ดของมัน
1: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
0: จริงจริงเกล็ด
2: ผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำ
0: จริงๆเก็บผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
1: แต่ป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผ
2: ม
1: ก็เป็น
2: ก็มีพิษ
1: ก็แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
0: เป็นทุกอย่าง
2: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
1: ป้าอ้าว
2: มันมีสีเดียวไง
4: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
1: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายป้องไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่
2: า
1: ใช้พรางตัวด้วยนะครับใช้พรางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พรางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้ง
0: นะ
1: หรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พรางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเป็นเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเชื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได้
4: สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
0: เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้ละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้ากัดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพ่วงมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพ่วงมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
2: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
4: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
5: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูมันก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยซึ่งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับเราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างได้ความรู้ใหม่เยอะเลยครับ

0: ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกๆท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: ื้อสภาพเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ่ตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่

จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: จากแนวคิดประชากรล้นโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: ได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดทศวรรษแห่งการประชุมวิชาการระดับชาติประชากรและสังคม

0: 57เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรในสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประเจกบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
1: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ปราโมทประสาทกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ผมจึงขอเน้นเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ไปที่เรื่องประชากรนั่นก็คือเน้นไปที่คำถามว่าประชากรไทยควรมีการเกิดเป็นอย่างไรจึงน่าจะนำไปสู่ความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศก่อนอื่นผมใคร่ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมย้อนนึกถึงภาพประชากรของประเทศไทยในอดีตสักนิดย้อนไปไม่ต้องไกลนะครับเอาแค่เมื่อ200กว่าปีก่อนเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมีอยู่ราว4ล้านคนเท่านั้นในปลายสมัยรัชกาลที่5เมื่อสยามทำสมโนประชากรทั่วราชอาณาจักรสำเร็จเป็นครั้งแรกตอนนั้นนับคนที่อาศัยอยู่ในสยามประเทศได้8ล้านคนสมโนประชากรครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2553นับจำนวนประชากรในประเทศไทยได้ประมาณ66ล้านคนเป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน64ล้านคนและแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านคนก่อนที่ผมจะพูดนี้ผมได้ไปดูในมิเตอร์ประเทศไทยที่จอมีจออยู่ข้างหน้าห้องประชุมของเรานะณวันที่1กรกฎาคม2557คือวันนี้นะประชากรของประเทศไทยที่ขึ้นอยู่บนจอ64ล้าน871,333คนนะครับถ้าเราเอาจำนวนนี้ไปรวมแรงงานข้ามชาติทั้งจากพม่าลาวกัมพูชาซึ่งกำลังทยอยกลับมาแล้วรวมทั้งหมดแล้วแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านกว่าคนขณะนี้ประเทศไทยก็มีประชากรอยู่รวมทั้งหมดประมาณ67ล้านคนในรอบ100ปีที่ผ่านมานี้ประชากรในประเทศไทยมีขนาดเพิ่มขึ้นมากกว่า8เท่าตัวแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไป

ากที่เราเคยเป็นประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัยเมื่อ50ปีก่อนมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เรายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยขณะนี้มีเด็กอยู่ไม่ถึง 20% และมีคนอายุ60ปีขึ้นไปอยู่มากถึง 15-16% ประมาณ 16% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ10ล้านคนนโยบายของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อ70กว่าปีก่อนรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเร่งเพิ่มจำนวนประชากรด้วยการส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมให้แม่มีลูกมากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจำนวนประชากรและต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคุมกำเนิดอัตราตายของประชากรไทยได้ลดลงในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่เป็นผลให้อัตราเพิ่มประชากรเมื่อ50กว่าปีก่อนสูงมากสูงกว่า 3% ต่อปีในช่วง20ปีระหว่างปี2506ถึง2526มีเด็กเกิดในประเทศไทยและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทยเกินกว่าปีละล้านคนเด็กเกิดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมของเมืองไทยผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านปีนี้นะครับประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ31ถึง51ปีกำลังเป็นสึนามิประชากรที่กำลังถาโถมเข้าสู่ฝั่งและจะกลายเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ทำให้ประชากรเพิ่มเร็วเกินไปซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในที่สุดเมื่อวันที่สิงหาคมพ.ศ. 2513ประเทศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพิ่มประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญกันทั่วโลกนะครับอัตราคู่กำเนิดคือร้อยละของสตรีในวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคู่กำเนิดสมัยใหม่อัตราคู่กำเนิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากอัตราคู่กำเนิดที่ต่ำกว่า 15% ก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอีกเพียง 6-7 ปีต่อมาอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยได้ลดลงจากผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า5คนก่อนมีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติหรือก่อนปี2513เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2513ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อ100ปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกันแต่เมื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สักพักประชากรของไทยก็เพิ่มช้าลงในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมการคุมกำเนิดปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นไปมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้น
ผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยระดับที่อายุ 30-39 ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 19% คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงข้อมูลสัมมโนประชากรปี2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรสที่29ปีผู้หญิงแรกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในประชากรอายุ25-29ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54% ในขณะที่ผู้ชายอายุ25-29ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34% อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะฮะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคุมกำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคุมกำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นประเด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ30%ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่จะน้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยไปหรือเปล่านะในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยต่ำกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 มาตั้งแต่ปี2540แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับในประเทศไทยของเรานี้มีคนเพิ่มปีละ 300,000 กว่าคนหรือเพิ่มประมาณ 0.5% ต่อปีประเทศไทยควรมีเด็กเกิดปีละเท่าไหร่จึงจะดีเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ก็มีผมเคยมีนักศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิด

ครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูปแท่งเหลี่ยมยอดมนนะคือประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึง

0: ลานานและจำนวนเกิดในแต่ละปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้ปัญญานานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
1: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60ปีเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอแรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตไม่เพียงพอที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
2: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั้นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
3: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

่วงครึ่งศตวรรษนะคะวันนี้เนี่ยก็จะพูดสำหรับเนื้อหาเนี่ยเป็นบทความแรกในหนังสือที่ทุกท่านได้รับนะคะก็จะไม่ลงรายละเอียดมากจะขอสรุปออกมาก็เรื่องที่จะพูดเนี่ยมีอยู่2ประเด็นก็คือว่าจะชี้เห็นสถานการณ์การเกิดในระดับโลกแล้วก็ค่อยๆลงมาถึงประเทศไทยนะคะแล้วก็มาพูดถึงปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเกิดบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับในเรื่องของถ้าเราจะพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรเนี่ยตัวรูปแบบอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นคลาสสิกของทางด้านประชากรที่บอกว่าสมัยก่อนการเกิดสูงตายสูงแล้วก็มีช่วงการเปลี่ยนผ่านอันนี้คือตัวแบบการเปลี่ยนผ่านทางประชากรที่เราบอกให้เห็นว่าสถานการณ์การเกิดทำไมบางประเทศเนี่ยยังมีเด็กเยอะในบางประเทศทำไมวัยแรงงานเยอะบางประเทศเนี่ยทำไมผู้สูงอายุเยอะซึ่งก็จะตรงกับการเปลี่ยนผ่านประชากรในช่วงต่างๆอันนี้นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่4ประมาณนี้ซึ่งเราเชื่อว่านักประชากรในระดับโลกเนี่ยก็เชื่อว่ามันไม่หยุดแค่ขั้นที่4สมัยก่อนเนี่ยหยุดแค่ขั้นที่4นะคะเกิดตายลดลงต่ำพอๆกันในอนาคตก็เชื่อว่าการเกิดจะต่ำลงการอัตราตายจะสูงขึ้นซึ่งจะเป็นขั้นที่5ซึ่งหลายประเทศทางยุโรปเนี่ยก็มีสถานการณ์เช่นนี้แล้วนะคะสำหรับในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้อันนี้พูดของภาพกว้างๆของระดับโลกก่อนนะคะบอกว่าสตรีคนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีบุตรตลอดวัยที่เขาสามารถมีบุตรได้ถ้าตีซะว่าอายุ 15-49 เนี่ยก็เคยสูงสุดในระดับนี่พูดภาพกว้างระดับโลกเคยสูงถึงเกือบ10คนเฉลี่ยนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอันนี้คือที่ประเทศเยเมนในช่วงศตวรรษ 1980-1990 ในช่วงปีนั้นแล้วก็เคยลงต่ำสุดถึงไม่ถึง1คนที่จีนมาเก๊านะคะในช่วงปี 2000-2005 อันนี้เป็นข้อมูลจากUN นะคะอันนี้เราจะเห็นว่าสูงก็สูงมากต่ำก็ต่ำมากนะคะแล้วก็ถ้าเราเอาเนี่ยภาพนี้เอา เรื่องของอัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศต่างๆที่เคยสูงสุดต่ำสุดในช่วงตั้งแต่50กว่าปีที่แล้วเนี่ยเอามาเสนอพร้อมๆกันนะคะก็จะเห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของอัตราเจริญพันธุ์รวมหรือ TFR นะคะเราจะเรียกสั้นๆว่า TFR เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 กลุ่มยังสูงอยู่แล้วก็ค่อยๆลงแต่ก็ยังสูงมากกว่า2ในอีกกลุ่มนึงก็คือต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำกว่า2แล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปอันนี้คือกลุ่มในยุโรปปัจจุบันนะคะ2ประเทศนี้ก็คือจีนมาเก๊ากับจีนฮ่องกงซึ่งเอามาชี้ให้เห็นว่าเคยสูงแล้วเขาก็ลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ถ้าเราเอาของประเทศไทยมาสวมลงไปนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่เคยสูงสุดไปถึงขนาดว่า 9-10 แต่ก็อยู่ที่ประมาณ6แล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งล้อไปตามกับเหมือนจีนมาเก๊าจีนฮ่องกงแล้วก็ลงมาต่ำอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะลงไปอีกจะลงไปอีกเท่าไหร่ก็คงต้องติดตามเพราะว่าข้อมูลมันคงต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราจะเห็นว่าของประเทศไทยเราเนี่ยใช้เวลาสั้นมากเพียงราวๆ20ปีเท่านั้นจากเกิดสูง TFR สูงหรืออัตราเจริญพันธุ์รวมนะคะสูงลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.6 เนี่ยใช้เวลาสั้นๆประมาณ20ปีนะคะในขณะที่ตอนนี้กลับเราลงมาถึงประเทศไทยแล้วนะเมื่อกี้ภาพกว้างระดับโลกขณะที่การเกิดในประเทศไทยน้อยลงเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ว่าการเกิดที่น้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมาจากสตรีที่หรือมาจากเกิดจากแม่ที่ไม่อยู่ในวัยอันควรซึ่งตรงนี้มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่บอกว่าแนวโน้มการเกิดจากแม่วัยรุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะคะคือตัวเลขที่เอามาจากสถิติสาธารณสุขทาง WHO เองเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่เหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังว่าแต่ละประเทศเนี่ยร้อยละของการเกิดที่เกิดจากสตรีอายุต่ำกว่า20เนี่ยไม่ควรเกินร้อยละ10แต่ถ้าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่เพิ่งตั้งเมื่อไม่นานแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ามีการเกิดจากสตรีที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยมาตั้งปีประมาณ2517ที่เกินร้อยละ10นะคะแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะสองเส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15-19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั่นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรี

0: 20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะ
1: พอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็รองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงๆในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: การเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่ว่าจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนั้นเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาแต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
2: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
3: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั่นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่า

0: นบนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2013ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายเนี่ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะจริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ
1: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ปีในช่วงปี 2513 ถึง 2553 นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี 2513 เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง30 34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้ว

0: พราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็คือก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงเนี่ยนะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะ
1: คำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดค่ะ
2: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: เวลานี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
4: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดลงลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบ

0: ว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสัมมนาในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง Second Demographic Transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของฟีโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าคนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความเข้าใจกับ Second Demographic Transition ก็มาแล้วเนี่ยที่จะอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์การตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสัมมนาปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพิจิตรได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอำราไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk based anxiety ตลอดเวลานะคะ จะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะจีบหรือจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะครับในง่ายของการขอแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์www.iprmahidol.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายชนิดโดยใช้เวลาวิวัฒนาการมานานนับหลายร้อยล้านปีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity คือการมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลกความหลากหลายทางชีวภาพสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะคือ 1. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์หมายถึงจำนวนชนิดที่มีอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆเช่นเราสามารถพบเห็นความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นสุนัขแมวและนกหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าเขาลำนาวไพรเช่นเสือช้างม้ากวางลิงชนีและหมีพื้นที่ธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย

2. ความหลากหลายของพันธุกรรมคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจมียีนที่แตกต่างกันออกไปเป็นสายพันธุ์ต่างๆตัวอย่างเช่นข้าวที่เรารับประทานกันเป็นประจำก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียว 3. ความหลากหลายของระบบนิเวศคือความซับซ้อนของลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลกเมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศทำให้เกิดระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมากทั้งในด้านอุปโภคบริโภคที่เอื้อต่อปัจจัยในการดำรงชีวิตให้แก่มนุษย์เช่นนำมาประกอบอาหารสกัดเป็นยารักษาโรคนำเส้นใยมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มนำวัตถุดิบมาทำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างการใช้ประโยชน์ในรูปแบบเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีการศึกษาและการเก็บรักษาพันธุ์พืชชนิดต่างๆไว้ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทยได้อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากหลายทางชีวภาพจำเป็นต้องมีการจัดสรรและเลือกใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสูญเสียหรือหมดไปจากแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศได้เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยสารพิษลงในแหล่งน้ำธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจึงควรมีการดูแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่เกิดการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพอย่างสูญเปล่าและไม่ก่อให้เกิดการสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์รวมไปถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะกล่ำต้นต้นไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรีมะกล่ำต้นเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางสูงประมาณ 5-20 เมตรมีชื่ออื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นแต่ทั่วไปเรียกว่ามะกล่ำต้นและมะกล่ำตาช้างที่แม่ฮ่องสอนเรียกมะแคกมะหัวแดงมะโหดแดงมะกล่ำตาไก่ภาคใต้ทั่วไปเรียกไผ่ที่สตูลเรียกบนสีที่นครศรีธรรมราชเรียกไผ่เงินกล่ำมะกล่ำต้นพบว่าขึ้นกระจัดกระจายในป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบทั่วไปลักษณะต้นเป็นเรือนยอดพุ่มกลมยอดอ่อนมีขนนิ่มสีน้ำตาลปนเทาลักษณะใบเป็นใบประกอบช่อใบด้านข้างมีประมาณ 2-6 คู่มีดอกสีเหลืองลักษณะเป็นช่อกลมยาวมีกลิ่นหอมเย็นมีก้านดอกสั้นๆออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมผลเป็นฝักแบนบิดงอคล้ายฝักมะขามเทศเมล็ดมีลักษณะแบนกลมสีแดงฝักแก่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมการขยายพันธุ์ทำโดยการเพาะเมล็ดเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่ร่วนซุยระบายน้ำได้ดีเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อไม้แข็งแกร่งมีประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเสาทำเครื่องเรือนทำเกวียนที่สำคัญส่วนต่างๆของมะกล่ำต้นมีประโยชน์ใช้ปรุงเป็นยาเนื้อในมีรสเฟื่อนฝนกับน้ำทาขมับแก้ปวดศีรษะใบใช้ต้มน้ำดื่มแก้ปวดท้องท้องร่วงเมล็ดมีรสเฟื่อนบดผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นเม็ดกินแก้จุกเสียดแก้หนองในดับพิษบาดแผลหรือบดเป็นผงโรยแผลรักษาแผลฝีหนองเมล็ดและใบต้มรวมกันใช้รักษาฤทธิ์สีดวงทวารและขับพยาธิส่วนเมล็ดในมีรสเฟื่อนนำมาบดเป็นผงปั้นเป็นเม็ดกินเพื่อขับพยาธิถ้านำมาบดละเอียดใช้พอกฝีหนองหรือผสมน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำเกลือทาหรือพอกฝีหนองรวมทั้งใช้รับประทานแก้ร้อนในแก้ไอขับเสมหะและขับปัสสาวะ

0: จบวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายกายด้วยนะคะ
1: ไปหาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่ไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: ส
1: ปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิงอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
3: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นน่ะมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: งนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสบางหน่อยนึง
0: แต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็น

0: น้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
1: ิ่มให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิตช์เหรอคะ
1: เดี๋ยวแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออก
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
1: แน่นะ
0: ที่เราสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
1: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
1: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
1: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
1: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
1: เจ้าแ
0: ม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
2: อันนี้คลุกเกลือแล้วทีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
2: ต้องคลุกเหรอเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
2: เจ้า
0: ไปตากเลย
2: ตากเลย
0: ต้องสางๆเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
2: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
2: เอา
0: ต
2: ัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าคั่ว
2: เจ้า
0: คั่วกับน้ำข้าวเนาะ
2: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
2: หนวดหนวดเลย
0: หนวดหนวดนี้เลยเนาะ
2: จ้ะ
0: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
2: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการ

0: ครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งนะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอบไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: น้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอบไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
1: ช้อน
2: แม่บอกแล้วกันนะ
1: ช้อนช้อน
0: พอเลยจ้าในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
2: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอก
0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
1: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปไก่แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะ
2: ไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
2: อ๋อให้มันกรอบ ไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เนาะ
3: ต้องเร่งต้องมันพริก
2: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
2: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะ

0: พอเขาสูดกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหมไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
2: พอแล้ว
0: โอเค
2: เอางาลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาดักแล้วก็กายีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่า

0: กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อยนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอ่ะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะกะยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ภัยเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็ทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: นะอร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่ไม่กำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะแอนสีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า

0: ในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการตายครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ํา
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไม

0: บทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าค่ะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อุ๋ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊คุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะ

0: หลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่โอคะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๋และก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อู๋ก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อู๋คะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อู๋คะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะ ข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: เอแล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะ
0: แล
1: ้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อู๋คะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
0: สีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: นะคะตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
1: องุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียน
1: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่แหละค่ะสายใหม่นะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
1: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อู๋คะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊เป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่ะเด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อู๋นะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจ จากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้

0: ื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อครามเป็นตะกอนข้นเหนียว
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
1: ๆเย้
0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วครามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความร้องที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่โอ้ยังไม่ได้ให้คะแนนครูพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะ
1: เนี
0: ่ยเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
1: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊กตัก
0: ได้8แต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอย่างไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
0: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่
1: หมุนใหม่มาอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
0: ่ะถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: แน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะ

0: ที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่หมดเลยค่ะ
0: เอาสัก12เลยค่ะ
1: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะเออคุณหมุนเก่งมากๆเลย
0: ได้12อีกแล้วค่ะเบบรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวคุณพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
0: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อูไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็ก
1: ๆแต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
1: ๆ
0: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
1: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: ที่นี่มีมอสไหมคะ
1: อะไรนะครับ
2: ม
1: ี
2: มอส
1: มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่ง

0: กว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
1: แมลง
0: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
1: มีหกขา
0: อ๋อมันมีหกขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่สี่ขาเดี๋ยวเราลองไปดูว่าทำไมมันมีสี่ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มีหกขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
1: ได้ค่ะได
0: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มีหกขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมีสี่ขาอันที่สามเดี๋ยวไปเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในเนี้ยมันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสี่อะไรดีสี่อะไรดี
1: ถามเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
0: มอสเป็นไงดีเอาสี่ในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
1: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
0: ่ห้ามันได้ยินเสียงเราไหม
2: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
0: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้าง
1: ไม
0: ่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆแล้วอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอเลยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
1: ผีเสื้อมันกินดอกไม
3: ้
0: ผีเสื้อมันกิน
1: ใบไม้
0: นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กินไม่ใช่แม่อาจจะมันคือมันไม่กินละนะที่มันกินก็คือ
1: หนอน
0: หนอนของผีเสื้องั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
2: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
1: กับมอสมันมีวิธ
0: ี
1: ก่อนที่จะเป็นผ
0: ี
1: เส
0: ื้อ
1: ก
0: ับ
1: มอสเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: ไหมคะ
0: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันต้นไม้สูงๆบ้างนะ
1: เ
0: หรอใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
1: ผมดีเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
0: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสตินใช่ไหม
1: แ
0: ม่
1: หนูจะ
0: ใส่
1: ด
0: ัก
1: แด้
0: ใช่ไหมดัก
1: แด้อ๋อ
0: เป็นดักแด้เก่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคราบที่
1: มันลอกคราบ
0: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว้
1: แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปทิ้ง
3: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
1: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะจากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้ 5-7 วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข
4: ่ดักแด้สร้างด้วยอะไร
1: อันนี้ไม่เก็บได้นะนี่
3: หิวอะไรนะ
4: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
3: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
1: เ
3: วลามันลอก
1: จะได้สร้างดักแด้หรอคะ
3: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นน่ะมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็มากินน้ำเหมือนผีเสื้อ
1: คิดว่าทำไมพึ่งชอบมาตรงนี้
2: เพราะมันมากินน้ำเหมือนเสื้ออ
1: ืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมี1ตัวเกาะไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
2: น
1: ี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี้
2: ผมรู้ว่าหมอเหยียดน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
2: ้มันเลี้ยง
1: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืด
2: เห็นไหม
1: ยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
1: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสามารถจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
2: ตัวนี้มี4ขา
1: อ่ะตัวนี้มี4ขาเดี๋ยวกูชี้ให้ดูนิดนึง
2: ก็เต็มแล้ว
1: เรามี4ขาแต่ว่าถ้าเราดูดีๆ
2: อ
1: ุ้
2: ยตรงนี้มีขาสั้นๆอีก2ขาม
3: าแล้ว
1: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
3: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: ก็เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
1: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
0: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาข้อต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
2: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
4: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
5: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือ ตรงนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
1: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้มีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลนะ
5: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
1: มีครับมีหนวดรูป
5: หัวใจ
1: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
5: น
1: ี
5: ้หนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
1: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
0: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
5: อันนี้อยากรู้ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องแผ่นร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นหรอคะผมอ๋อ
1: เป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
6: ก็
1: เหมือนไหม
6: เพราะว่าจะถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
1: ครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
5: เห็นร่างกาย
6: ไม่โป
1: ๊ะไม่ให้ไม่โป๊ะนะผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ะใช่ไหมก็เลยต้อง
7: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุม
6: จริงๆเกล็ดของมัน
1: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
7: จริงๆเกล็ดผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำ
6: จริงๆเก็บผีเสื้อป้องกันน้ำฝนไว้ด้วย
1: แต่ป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผมก็เป็น
7: ตัวก็มีพิษ
1: ก็แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
6: เป็นทุกอย่าง
5: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
1: ป้าบอ้าว
5: มันมีสีเดียวไง
0: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
1: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้

0: เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่
1: า
0: ใช้พรางตัวด้วยนะครับใช้พรางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พรางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้ง

0: บอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเป็นเราเป็นชนิดเดียวกันครับเพื่อที่เราเพื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได้
1: สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
2: เคยรู้หรอกว่าเจ็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้แล้วก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเจ็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้ากัดเจ็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเจ็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพวกมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวนึงอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวนึงไม่เข้าพวกมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
3: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเก็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
1: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
4: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยซึ่งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวในของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับ
5: เราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างน่าความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

0: 2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโศกเหลืองต้นไม้ประจำจังหวัดยะลายะลาเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่งดงามเป็นเพียงจังหวัดเดียวใน14จังหวัดภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่จดทะเลภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนหนาแน่นทอดยาวจากตอนเหนือภูเขาที่สำคัญคือภูเขาสันกาลาคีรีและภูเขาปิโลซึ่งเป็นที่กำเนิดของแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีมีเขาหุบเขาอยู่ทั่วไปทั้งตอนกลางและตอนเหนือมีที่ราบอยู่เล็กน้อยยะลามีทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม้ในป่าส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลยที่สำคัญเช่นไม้ตะเคียนเขาไม้สยาไม้มะค่าและโศกเหลืองซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดยะลาโศกเหลืองเป็นต้นไม้ขึ้นได้ดีในป่าดิบกลางแจ้งในสภาพดินร่วนชอบน้ำและความชื้นสูงอยู่ใกล้ลำห้วยลำธารหรือตามเชิงลาดเขามีชื่อเรียกต่างกันในแต่ละภูมิภาคกรุงเทพเรียกโศกเหลืองภาคใต้เรียกอโศกเหลืองอโศกใหญ่โศกป่าโศกน้ำโศกใหญ่และที่ยะลาเรียกว่าสียะลาโศกเหลืองเป็นไม้ยืนต้นสูง 5-15 เมตรลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย่อย 4-8 คู่ใบรูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกว้าง 3-9 เซนติเมตรยาว 7-32 เซนติเมตรปลายใบแหลมหรือเรียวแหลมโคนใบกลมหรือสอบใบอ่อนเป็นพวงหรือช่อห้อยออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งและลำต้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนดอกมีสีเหลืองอมน้ำตาลมีกลิ่นหอมดอกบานไม่พร้อมกันดอกที่บานก่อนจะสีเข้มกว่าดอกอ่อน

ออกผลเป็นฝักแบนสีม่วงอมแดงกว้างประมาณ 3.5-8 เซนติเมตรยาวประมาณ 15-40 เซนติเมตรเมื่อฝักแก่จะแตกด้านข้างเมล็ดรูปไข่แก้มรูป

0: ่ำชายหนุ่มเจ้าเนื้ออดีตนักกีฬาได้พบรักและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกับอุ๋ยภรรยาที่ชอบผู้ชายร่างอวบความสุขของทั้งคู่เริ่มเกิดปัญหาเมื่อตั้มมีน้ำหนักตัวมากขึ้นจาก100 200กิโลกรัมความอ้วนเปลี่ยนเขาไปทำให้เธอไม่สามารถทนอยู่ได้แม้จะยังรักเขาอยู่ก็ตามอะไรเป็นสาเหตุให้ความรักของทั้งคู่เกือบจะพังทลายและการเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เขาและเธอยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณตั้มคุณอุ๋ยค่ะถามคุณตั้มก่อนเลยค่ะคุณตั้มเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬารักบี้
1: ใช่ครับ
0: รูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าน้ำหนักตัวเยอะก็ดูไม่อ้วน
1: ใช่ครับผม
0: แต่ทีนี้พอช่วงเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้ออกกำลังกาย
1: ก็เหมือนหมาโซ่หลุดครับพอใช้ชีวิตสบายปุ๊บปล่อยเลยไม่เอากีฬาแล้วครับใช้ชีวิตเที่ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: แล้วตอนนั้นความอ้วนเป็นอุปสรรคไหมคะ
1: ก็ผมก็เฉยๆนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับก็ไม่ค่อยแคร์สายตาใครครับตอนนั้น
0: ก็ไม่ออกกำลังกายแล้วก็ยังทานเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักก็ขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
2: ไปเจอกันตอนไหนอะครับไปจีบกันยังไงเอ่ย
3: เจอกันเพราะว่าเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันตอนที่เจอกันเนี่ยนัดเจอกันตอนนั้นตั้มเขาน้ำหนักประมาณ80กว่าโลซึ่งตอนนั้นคือเขาผอมมากไงค่ะผอมแล้วเหมือนคนติด
2: ยา80กิโลผอม
3: คือ
2: คุณกำลังชมผมอยู
3: ่ใช่
1: เขาบอกผมเหมือนขี้ยาน
2: ี่เหรอนะ
3: ไม่ค่ะคือแล้วคือเขาแบบว่าเขาแบบมีหนวดมีเขาแบบนี้ไงคะแล้วเขาก็คือแบบเขาก็สูงด้วยแล้วเขาก็แบบ80กว่ากิโลแล้วอุ๋ยไม่ชอบคนผอมรูปร่างแบบนี้ไงคะคือชอบคนมีเนื้อ
2: ทำไมถึงชอบคนมีเนื้อ
3: เพราะว่าเรารู้สึกว่าได้ปกป้องเราได
0: ้เออ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอน้ำหนักตัวขึ้นมาเจอคุณอุ๋ยอีกทีก็คือชอบแบบนี้
3: ใช่ค่ะตอนนั้นเขาขึ้นมาประมาณ130กว่ากิโล
0: ค่ะ
3: เรามีความรู้สึกว่าหุ่นประมาณนี้กำลังดี
0: นอกจากคุณอุ๋ยที่ชอบคุณตั้มที่อวบๆแล้วอะค่ะมันมีเหตุผลอื่นไหมคะที่ทำให้เราตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี
3: ้มีค่ะก็คือเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากนะเขาเป็นคนแบบ
1: ตลก
3: เฮฮาเขาจะเป็นที่รักของเพื่อนๆที่รักของทุกคนที่แบบได้รู้จักเขาอะเขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะ
1: ครับ
3: น้ำใจมาก
1: ผมสามารถทำให้คนเครียดอยู่หาได
0: ้
1: ครับผม
3: เป็นคนคารมดีค่ะคารมดี
1: ครับ
0: พอน้ำหนักขึ้นแล้วก็ตรงกับที่เราคาดหวังเอาไว้ก็เริ่มคบกันจนในที่สุดนำมาสู่การแต่งงานใช้ชีวิตคู่

0: ด้วยกันพอแต่งงานไปแล้วอะค่ะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปไหมคะ
1: เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคืออย่างคนที่แบบไม่เคยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคือต่างคนต่างครอบครัวมาอยู่ด้วยกันคือเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็คือน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นตั้มออกไปเที่ยว
2: หนีเที่ยวครับ
1: เที่ยวกลางคืนนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าตอนก่อนแต่งงานอะกับหลังแต่งงานชีวิตเขาคือเป็นเหมือนเดิมก็คือเที่ยวกับบ้านตีสองตีสามทุกวัน
2: แต่ก่อนแต่งงานผมบอกเขาว่าเดี๋ยวกลับแล้วตั้งแต่สี่ทุ่มแต่เขาเพิ่งมารู้ตอนแต่งงานว่าผมกลับตีสองตีสาม
1: ทุกวันค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะยังซื้อของกินแบบกลับมากินที่บ้านต่ออีกมันก็เลยทำให้น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
3: แสดงว่าพอแต่งงานแล้วคุณก็ยังเที่ยวเหมือนเดิม
2: ก็เที่ยวครับ
3: แล้วพอคุณรู้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับ
1: ทะเลาะกันเลยค่ะทะเลาะกันใหญ่มากก็คือว่าแบบเขาจะติดเพื่อนอีกนานไหมจะออกไปเที่ยวอย่างนี้นานไหมคือตั้มแต่งงานแล้วนะตั้มมีครอบครัวแล้วอุ๋ยกลับบ้านมาอุ๋ยไม่เคยเจอตั้มเลยก็คือเจอมาก็คือเจออีกทีนึงก็คือตอนแบบประมาณตีสองตีสามมานั่งกินข้าวเพราะว่าเราจะได้กินข้าวเขาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็บางทีก็อาจจะเจอเขาตอนเราตื่นไปทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วพอเขาหนักจัดๆเลยรักมากขึ้นไหม
1: ไม่ละค่ะ
2: หนักทะยานไป198
1: ใช่ค่ะ198กิโลแล้วอารมณ์ที่แบบฉุนเฉียวอยู่แล้วก็เริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนอนก็นอนกลเสียงดังมาก
3: ครับ
1: มากจนแบบเราหลับไม่ได้แล้วอะ
3: คุณก็หันไปกอดนักซูโม่ที่นอนอยู่ข้างๆ
0: แล้วมันเกิดปัญหาอะไรบ้างในการใช้ชีวิตคู่คะพอเขาเป็นแบบนี
1: ้ปัญหาคืออ
2: ารมณ์
1: ใช่ค่ะอารมณ์เขาหงุดหงิดก่อนหน้าแต่งงานเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: เขาขี้หงุดหงิดง่ายมากพูดจาอะไรนิดเดียวก็โมโหปาข้าวของอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับตอนนั้นตอนอ้วน
1: นะไม่ได้เลยค่ะ
2: ตอนอ้วนกว่านี้
3: ทำไมมันทำอะไรให้เราถึงต้องเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนหงุดหงิดขึ้นมาล่ะ
2: เขาชอบใช้ผมล้างจานอะไรพวกนี้ครับถูบ้านอะไรพวกนี้ผมก็เริ่มแบบขี้เกียจอะครับพี่ไม่อยากลุกไปไหนประมาณนี
0: ้
2: ก็เลยก็ทะเลาะกันปาข้าวของครับ

0: การที่คุณหนักเกือบ200กิโลเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคู่คุณมากขนาดไหน
1: มากนะครับพี่ก็พอขี้เกียจก็ใช้ผมเวลาผมใช้ผมไปไหนเนี่ยผมไม่ไปก็ทะเลาะกันเรื่องก็เรื่องละนอนเนี่ยอย่างผมไปดูหนังด้วยกันเนี่ยนอนก็โดนตีปากนะพี่ในโรงหนังมันกลจนคนข้างหน้าหันมาด่าครับ
2: อ๋อ
0: เราหลับโดยไม่รู้ตัวระหว่างดูหนัง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างอื่นอ่ะภายในบ้านเราได้ช่วยงานในบ้านอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่มีครับ
0: อุ้ยตอบไป
3: ไม่ค่ะนั่งติดโซฟาอย่างเดียวค่ะ
0: สมมติหิวน้ำ
3: หิวน้ำก็เดินไปบอกว่าอุ๋ยตั้มหิวน้ำไปหยิบน้ำให้ตั้มหน่อยถึงทั้งที่ตู้เย็นอ่ะเปิดกระจกเปิดประตูกระจกอีกบานนึงไปอ่ะก็ถึงแล้วแต่ไม่เดินค่ะไม่เดินเลยนั่งจนโซฟาที่บ้านน่ะแตก
0: ขอโทษขอถามได้ไหมตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ประมาณ104กิโลครับ
0: 104นี่คือแค่100อีกเท่าหนึ่งอ่ะพี่หมวยประมาณนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
4: ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามแขกรับแชร์ของเราวันนี้นะคะ2ท่านค่ะท่านแรกเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเป็นอย่างดีนะคะกับบทบาทในละครจักจักวงศ์และละครอีกหลายเรื่องค่ะด้วยความที่เธออวบๆแล้วก็น่ารักด้วยก็เลยทำให้ทุกคนรักเธอนะคะคุณแอนกรุณามอริสค่ะส่วนแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับคนอ้วนมามากมายค่ะเป็นทูที่สอนวิ่งมาราธอนที่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอต้อนรับตูดินสถาวรจันทร์ผ่องศรีค่ะค่ะถามคุณแอนก่อนเลยค่ะคุณแอนเนี่ยเคยผอมแล้วก็มาอ้วนขึ้นได้ยังไงอะคะ
5: ก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติการเผาผลาญอะไรก็ผิดปกติอะค่ะก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโชคดีว่าอยู่ในสังคมไม่มีการบูลลี
4: ่
5: ไม่ได้มีการบูลลี่อะไรอะค่ะ
4: ค่ะแล้วความอ้วนของเราเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไหมคะ
5: ความอ้วนนะคะปกติเราไม่เคยคิดว่าความอ้วนเป็นอุปสรรคเพราะว่าอ้วนมาตลอดค่ะอ้วนมาตลอด

0: จนพอโตขึ้นมาก็มีงานดีๆทำเพราะความอ้วนได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะความอ้วน
1: ค่ะ
0: ยิ่งไม่รู้สึกความอ้วนเป็นอุปสรรคชีวิตรู้สึกว่าแฮปปี้มากกินใหญ่เลยค่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกินแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็จนช่วงเวลาผ่านไปผ่านไปน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ค่อยรู้สึกรู้สา150กิโลกรัมหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าที่แบบตกใจที่สุดก็คือแบบหลับอยู่แล้วตื่นมาแล้วตัวเองไม่หายใจอะค่ะเป็นเรื่องที่ตกใจและน่ากลัวมากเพราะเราหลับอยู่แล้วแบบอยู่ๆลืมตาขึ้นมาแล้วจมูกไม่หายใจแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ายังไม่อยากตายไปก็ต้องลดความอ้วน
1: แล้วความอ้วนมีปัญหาต่อความรักไหมคะคุณแอน
0: คือแอนไม่คือตั้งแต่เด็กอะจะไม่มีแฟนอะค่ะจะชีวิตแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะค่ะแอนจะมุ่งเน้นสิ่งที่รักที่สุดก็คือรักแม
2: ่ครูครับครูได้คลุกคลีกับคนที่มีร่างอวบ
3: ครับ
2: มาเยอะระดับหนึ่งเลยแหละ
0: ร่างอ้วนเลยได้ไหมคะ
2: ไม่เอาผมไม่ใช้คำว่าร่างอ้วนผมว่า
0: หุ่นหมีหุ่นหมี
2: หุ่นหมี
0: หุ่นหมี
2: หุ่นหมีถึงอวบจากประสบการณ์ของครูมันเคยครูเคยเจอไหมฮะว่าแต่ละคนที่มีร่างอวบหุ่นหมี
3: ครับ
2: มีปัญหาด้านไหนบ้าง
3: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ครูเจอโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าน้ำหนักที่เยอะหรือความอ้วนเนี่ยจะเป็นประตูที่เปิดให้สำหรับภัยที่มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคครับเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคปอดโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับความอ้วนนี่แหละมันเป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็นักคนที่มาออกกำลังกายโดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการที่จะต้องการหุ่นดีหุ่นสวยต้องการการยอมรับนะครับส่วนหนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเขาเจอปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพต้องการจะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับที่คุณเจอมา130ถึงประมาณ150กิโลไม่เท่ากับคุณตาไม่ถึง190
0: ยังไม่เจอหมีขนาดน
4: ี้ ไม่เจอพ่อหมี
2: แสดงว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มั่นใจในตัวเขาเอง
3: เริ่มพอน้ำหนักเยอะนี่นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นในระหว่างเพื่อนก็เลยมาหันมาออกกำลังกาย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ต้องถามคุณตั้มว่าคุณตั้มมีปัญหาอย่างที่ทูดินบอกไหมคะว่าความอ้วนทำให้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
4: ชัดเจนเลยครับพอยิ่งอ้วนไม่มั่นใจก็ไม่ออกนอกบ้านนั่งกินอย่างเดียวทั้งวันอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนตัวเป็นทำงานอิสระอยู่แล้วครับผมไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกข้างนอกก็เลยไม่ออกหนักเลยแล้วส่วนเรื่องโดนบูลลี่กับเพื่อนเนี่ยผมก็ฮ่าๆพี่แต่ที่มันเจ็บใจจะต้องลดน้ำหนักเนี่ยคือเด็กบางทีเราเดินไปเด็กชี้ไอ้อ้วนแต่เราทำอะไรไม่ได้อะ
1: การใช้ชีวิตออกไปข้างนอกเนี่ยทางคุณตั้มบอกว่าก็เลือกที่จะไม่ออกไปเพราะออกไปบางทีโดนบูลลี
4: ่ครับ
1: อย่างตอนนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะทราบว่าก็มีเรื่องที่ทำให้เสียใจเหมือนกัน
4: ใช่ครับสมมุติว่าจากหน้ามหาลัยไปหลังมหาลัยเขาคิดสมมุติ10บาทเขาคิดผม20บ้าง30บ้างเขาคิด2คน3คนแต่ผมซ้อนคนเดียวนะ
2: เพียงแค่เพราะเราน้ำหนักเยอะ
4: ก็คงน้ำหนักเข้ากับคน2คนนะพี
5: ่บางคันก็แบบไม่รับด้วย
4: บางคนครับส่วนใหญ่จะไม่รับพี
5: ่ไม่ส่วนใหญ่จะไม่รับ
1: อ้าว
5: เพราะว่าตัวเขาใหญ่มากนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
2: แล้วตอนนั้นถ้าพอเขาไม่รับเราทำไงเดิน
4: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาติดตามเหตุการณ์ที่ทำให้คน2คนที่เคยรักกันเนี่ยมันเริ่มที่จะสั่นคลอนติดตามได้จากละครเวทีค่ะ

ฉันชอบคนอ้วนค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะบนโลกนี้มีคนอย่างฉันที่ชอบคนอ้วนอย่างเขานั่นตั้มค่ะสามีฉันเองฉันนะทั้งรักทั้งหลงไหลไปทุกอนูไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อของเขารวมถึงไขมันที่อุดตันอยู่ในเส้นเลือดแล้วก็รวมไปถึงไขมันที่พอกอยู่ที่ตับของเขาด้วยค่ะมันทำให้เขาแบบดูอ้วนน่ากอดอะไรอย่างเงี้ยถูกใจฉันที่สุดเลยแหละ

0: แต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีความพอดีบ้างไหมอะจากที่เคยดูว่าเป็นหุ่นหมีหน้ากอดเข้ามาอยู่ด้วยกันตลอดก็กลายเป็นว่าเขาว่าเป็นนักกินเที่ยวดื่มตัวยงเลยค่ะคนนี้พอขอให้เลิกเที่ยวก็เลิกเที่ยวได้นะคะแต่ว่าก็กินดื่มอยู่ที่บ้านอยู่กับเนี่ยโซฟาตัวเนี้ยทั้งวันวันนึงก็เอาแต่กินแล้วก็กินแล้วก็หลับปั๊บเฮ้ยตั้ม
1: อืมเช้าแล้วอ่ะอุ๊ย
0: โอ้ยเช้าอะไรไม่เช้าแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำยังไงเนี่ยตั้มถ้าอยู่ดีๆหลับไม่ตื่นขึ้นมาเราจะทำยังไงอุ๋ยว่านะตั้มลดน้ำหนักดีกว่าเนาะอุ๋ยขอนะ
1: ก็อุ๋ยชอบที่ตั้มเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอชอบที่ตั้มอ้วนอ่ะนี่ไงนะอุ๋ย
0: ก็อุ๋ยเหรอแต่ก็ไม่ใช่200โลแบบนี้ป่ะ
1: เออไป198
0: 198บ้าอะไรเล่าแกหนักเกินจนพอไปชั่งแล้วก็เข็มมันตีกลับแล้วโว้ย
1: ทำไมอุ๋ยต้องมาใส่อารมณ์กับตั้มด้วยอ่ะมันทำให้ตั้มรู้สึก
0: โอ้ยฉันอยากจะฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าฉันเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับเจ้าชายนิทราโอ้ยก็เรื่องมันก็วนไปวนมาแบบเนี้ยค่ะจนมีกระทั่งวันนึงที่เราไปดูหนังด้วยกัน
1: สนุกนะเอ๋ยเฮ้ยเรามาดูหนังทอมแอนด์เจอรี่ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันมีเสียงก็อดซิลล่าคำรามด้วยวะ
2: สงสัยมันดังทะลุมาจากโรงอื่นมั้งครับเฮีย
1: โอ้ดุหูเลยวะอุ้ย

0: ฉันเนี่ยแหละตอบอ่ะนี่ทำไมจะต้องมาหลับทุกครั้งที่มาดูโรงหนังด้วยเนี่ยคนอื่นเขาคิดว่าก็ซีล่าบุกกันไปหมดแล้ว
1: ถ้างั้นคุยดูไปก่อนเนอะเดี๋ยวตั้มไปร้องนอกเกรงใจชาวบ้านเขาด้วยอ่ะ
0: ไม่เอานั่งลงเลยมาด้วยกันก็ต้องดูด้วยกันให้จบสิทำไมถึงชอบหนีปัญหาแบบนี้อ่ะถ้าตั้มหลับอีกแล้วเลิกกัน
1: อุ๊ย

0: ั้มจะเอายังไง
1: แล้วอุ๋ยจะให้ตั้มทำยังไงอุ๋ยให้ตั้มเลิกเที่ยวตั้มก็เลิกแล้วพยายามปรับตัวทุกอย่างอุ๋ยจะให้ตั้มทำอะไรอีก
0: ตั้มบอกว่าตั้มเลิกเที่ยวใช่ตั้มเลิกเที่ยวแต่ตั้มก็มากินมาดื่มที่โซฟาเนี้ยทุกวันแล้วยังไงอะที่บอกว่าจะมีลูกกันอะไม่อยากมีแล้วหรอมันจะมีได้ยังไงอะอุ๋ยเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวนะ
1: ก็มันเป็นแบบนี้ไปแล้วอะตั้มต้องทำยังไง
0: ก็แก้ไขสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลดน้ำหนักสิทำไมอะหรือจะทิ้งชีวิตไว้กับไอ้โซฟานี่หรอไม่คิดจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับอนาคตบ้างเลยหรือไง

0: เห็นแกตัวว่ะแต่อ้วนตายไปเลยใช่ปะ
1: ทำไมต้องมาใส่อารมณ์กับพี่ด้วย
0: ทำอะไรเพื่ออนาคตตัวเองบ้างได้ไหมอ่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วอยู่ดีหลับไปแล้วก็ตายขึ้นมาจะทำยังไงใครจะช่วยทัน
1: มันจะตายก็มันตายไปนี่มันตัวกู

0: ฮัลโหลแม่แม่อยู่บ้านไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูไปอยู่ด้วยสักพักนึงนะแม่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันหนูไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยอุ๋ยทำหายใจไม่ออกอีกแล้วอ่ะอุ๋ยอุ๋ย

0: ยิ้มทั้งคู่เลยค่ะตอนที่ดูละคร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป๊ะเลยครับ
0: แล้วตอนที่คุณอุ๋ยตัดสินใจไปอยู่กับแม่ค่ะตอนนั้นคือจะกลับไปตั้งหลักก่อนหรือว่าตัดสินใจว่าไม่เอาละผู้ชายคนนี้ตอนนั้นคิดยังไงคะ
2: เราอะคือด้วยความที่ว่าแบบมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด มันทะเลาะสะสมมาตลอดเราก็คิดมาตลอดว่าเออเราจะไปอยู่หลายรอบแล้วจนมันแบบที่สุดแล้ว
3: เหมือนไปรื้อฟื้นนะพี่นะ
4: มันไม่เป็นไรได้อยู่คือผมก็เชื่อแหละว่าการที่คู่กันแล้วการที่จะทิ้งสามีที่เรารักอ่ะมันคงต้องสุดจริงๆใช่ไหมแล้วการที่เราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งพ่อแม่ก็คงห่วงเราเพราะเราเป็นลูกสาวแต่การที่แบบขอแม่กลับไปอยู่บ้านอ่ะมันคงเป็นเรื่องที่หนักใจมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง
2: ใช่
4: ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมจนกว่าแบบต้องหาที่พึ่งคือกลับไปหาคุณแม่จริง
2: เป็นปีค่ะเป็นปีกว่าแบบเราจะแบบอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่านับวันอารมณ์เขายิ่งแบบฉุนเฉียวขึ้นไงคะจนเราแบบว่าเราไม่ไหวแล้วเราโทรหาแม่เราดีกว่ามันที่สุดแล้วอะค่ะ
0: นี่คือครั้งแรกที่ออกจากบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ไปอยู่ที่บ้านคุณแม่นานไหมคะ
2: ประมาณ 3-4 เดือนค่ะ
0: โอ้แล้วติดต่อกันไหมคะ
2: ไม่ติดต่อค่ะอุ๊ยปิดโทรศัพท์อะไรเลยไม่ติดต่อเขาบล็อก
0: ตามก็ไม่ง้อเลยเหรอคะ
2: เขาโทรหาแม่อุ๋ยตลอดแม่อุ๋ยอ่ะจะเป็นคนที่คอยพูดตลอดว่าตั้มอ่ะเขาอ้วนที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาน้ำหนักตัวเยอะแล้วมันทำให้เขาฉุนเฉียวง่าย
4: เรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนที่เวลาอยู่กับภรรยาเราเริ่มมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากยิ่งขึ้น
1: รู้ครับรู้ตัวครับ
4: รู้ว่าอารมณ์ฉุนเฉียว
1: ใช่ครับ
4: แล้วรู้ไหมว่ามันฉุนเฉียวเพราะอะไร
1: ก็รู้ก็เกิดจากความอ้วนก็พอรู้ครับ
4: หมายความว่าไงเกิดขึ้นจากเพราะความ
1: มันหงุดหงิดอะครับที่คืออะไรขวางหูขวางตาผิดหูนิดนึงก็ระเบิดแล้วครับ
4: เพราะเราอ้วนเราไม่สามารถลุกไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เราเคยเป็นนักกีฬาได้มันเลยเป็นความเครียดสะสมหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
1: มันหลายด้านเลยครับพี
4: ่ครับ
1: ก็ไม่หนึ่งก็ไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านแล้วก็เหมือนอัดอั้นอะประมาณนี้พี
4: ่คือเราไม่กล้าออกไป
1: เหมือนเก็บตัว
4: เราก็ต้องอยู่ในแค่ในบ้าน
1: ใช่ครับ
4: จุดอัดอันดับที่หนึ่งแล้ว
1: ใช่ครับเพราะเราไม่เจอใครคนที่จะลงได้ก็คืออ
0: ุ๋ยคนเดียว
2: ใช่ค่ะ
4: มันเลยเริ่มมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นคือแรงกดดันจากข้างนอก
1: ใช่ครับ
4: ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มต้นเพราะเราน้ำหนักมากขึ้น
1: ใช่ครับ
4: แล้วคุณไปง้อกลับมายังไง
1: ก็โทรตื้อเอาครับพี่เข้าทางแม่เขาก็นานไหมสองเดือนประมาณนะครับเขาก็ไปที่บ้านตอนแรกแม่ก็บอกเดี๋ยวให้อุ๋ยอยู่กับเขาก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้ครับ
2: คือแม่แบบห่างกันสักพักนึงให้อุ๋ยแบบเหมือนแบบอยู่กับแม่ใช้คิดอะไรได้มากขึ้นแล้วตัวตั้มเองก็จะได้คิดอะไรได้มากขึ้นตอนที่แบบไม่มีอุ๋ยอยู่ไม่มีกันและกันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงจะอยากกลับมาอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้เวลาแม่บอกค่ะ
0: แล้ว 3-4 เดือนที่ไปอยู่บ้านคุณแม่ค่ะคิดถึงเขามั้ยคะ
2: คิดถึงมั้ยคิดถึงเป็นห่วงเขามากกว่าค่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะแบบนอนแล้วเนี่ยจะหยุดหายใจไปอีกไห
0: ม
2: จะหลับแบบนั่งโซฟาแล้วหลับไปอีกไหมจะมีใครมาดูแลเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็แยกบ้านออกมาอยู่จากบ้านแม่เขาแล้วด้วยไงค่ะ
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะไปพูดยังไงคุณอุ๋ยถึงใจอ่อนกลับมาคะ
1: ก็เหมือนไม่ขอโอกาสเขาอะครับพี่ก็พูดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ
4: เปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนครับ
1: ทิศทางที่ดีขึ้นครับ
4: เช่นสัญญาว่าจะทำอะไรเพิ่มก็ในทิศทางที่ดีขึ้นบ้าง
1: บอกเขาว่าจะลดน้ำหนักครับ
4: ครับ
1: แล้วก็จะแบบจะเมาอะไรพวกนี้จะเลิกแบบหรือเมาให้น้อยลงประมาณนี้ครับแบบกินให้น้อยลงประมาณนี้ครับ
4: คุณอุ๋ยครับแล้วเขาทำได้ไหม
2: เขาทำได้ไหมเราไม่มั่นใจเลยว่าเขาทำได
4: ้
2: เพราะว่าเขาพูดแบบนี้เขาก็พูดมาหลายรอบแล้วนะคะว่าเขาจะลดแต่เขาก็ไม่ลด ไม่ลดความอ้วนลงเลยไม่ทำอะไรเลยเราก็ยังไม่เชื่อเขาอะเรายังไม่เชื่อเขาเลยดีกว่า
4: เราไม่เชื่อตอนที่เขามาสัญญาแต่พอเขากลับไปถึงบ้านเรากลับไปกับเขาเขามีพัฒนาการให้เราได้เห็นไหม
2: มีค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: เขาก็เริ่มจากการที่ว่าจากเมื่อก่อนเขากินน้ำอัดล
0: ม
2: กินแทนน้ำเปล่าเลยนะคะ
1: 1.2 ขวด 1.5 ลิตรนะพี่วันละ4ขวดเนี่ยขั้นต่ำกินแทนน้ำเปล่าก
2: ินแทนน้ำเปล่าไม่กินน้ำเปล่าเลยค่ะ
1: ครับ
4: คุณแพ้การดื่มน้ำเปล่าเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
2: กินแต่น้ำอัดลมเขาก็ลดลงค่ะ
0: ค่ะ
2: เปลี่ยนไปกินแบบที่มันเป็นพวกซีโร่
1: น้ำตาลศูนย์ครับ
2: น้ำตาลศูนย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันมากินแบบน้ำเปล่าด้วย
4: คือเราได้เห็นแหละว่า
2: เขาเริ่ม
4: รักษาคำพูดทำตามสัญญาเขาจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2: ใช่ค่ะ
4: แต่เรารู้แบบว่าคุณเริ่มออกกำลังกายอะไรก็ตามมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านเป็นรอบที่2
1: ใช่ครับ
4: ทำไมอีกครับก็เขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วไง
1: แต่ว่ามันก็เหมือนเมาแล้วคราวนี้ปากหนักเลยพี่ว่าด่าเขา
0: แต่ในละครเหมือนกับว่าทุกทีไม่เคยเรียกคุณอุ๋ย
2: ว่ามึง
0: แต่ว่าในละครเมื่อกี้นี้
1: เริ่มครับ
0: อุ๋ยก็อึ้งไปเลยว่าทุกทีตั้มไม่เคยพูดแบบน
2: ี
0: ้ก็เลยเป็นเหตุผลให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านอีกรอบน
2: ึ
0: ง
2: ใช่ค่ะ
0: รอบนี้ไปอยู่บ้านแม่เหมือนเดิมไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กี่เดือนคะ
1: โอ้คราวนี้รอบนี้นานครับ
2: รอบนี้นานอยู่ค่ะก็4 5เดือน
1: ประมาณนั้นครับ4เดือน
2: ใช่ค่ะ
0: รอบแรก3เดือนว่านานแล้วรอบนี้4 5เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: นานกว่า
1: ใช่ครับ
0: ใช้วิธีง้อวิธีไหน
1: ตอนแรกผมไม่ง้อเลยครับ3เดือนแรก
4: เฮ้ยเฉียบทำไรอะเรา
2: เฉียบว่า
4: สามเดือน
2: เฉียบไหมคะ
4: ร้องไห้ฟูมไฟอยู่อย่างเดียวที่บ้าน
1: ก็ตอนแรกก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะครับพี
4: ่
1: ก็ใช้ชีวิตปกติจนแบบว่ามันแปลกๆก็เลยไปง้อ
0: พอคุณตั้มไปง้อคุณอุ๋ยใจอ่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งนี้จริงจังละในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
1: ครับผม
0: แล้วกลับมาบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงคะ
2: ดีขึ้นค่ะเขาเริ่มที่จะแบบว่าร
1: ักตัวเอง
2: รักตัวเองมากขึ้นก็คือไปออกกำลังกายไปเดิน
1: แต่ก็มีกินกลางคืนพี่และเหตุการณ์ที่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจริงๆจังๆแล้วว่าต้องเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นก็คือเฉียดตาย

0: ยังไงคะ
1: ตอนนอนครับพี่มันมีเหมือนน้ำเปรี้ยวๆพี่สำลักน้ำแบบตอนนอนอยู่เหมือนสำลักน้ำออกมาครับหายใจไม่ออกตอนแรกเป็นครั้งที่หนึ่งยังไม่สำนึกคราวนี้เป็นครั้งที่สองกลัวไม่มีครั้งที่สามพี่ก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย
2: มันคือกรดไหลย้อนหรือ
1: ประมาณนั้นครับพี่กรดไหลย้อนครับตอนแรกหยุดหายใจเกือบนาทีนะครับ
3: เหมือนนอนแล้วแบบเหมือนคนจมน้ำอะค่ะ
0: ค่ะ
3: เหมือนคนจมน้ำแบบว่าตะเกียกตะกายที่จะแบบ
1: เขาก็ทำอะไรไม่ถูกพี่ได้แต่ทุบหลังเขย่าตัวแล้วเหมือนอยู่ดีก็สำลอกออกมาครับ
3: เราจำได้ว่าทุบหลังเขาแรงมาก
1: หน้าตอนนั้นซีดคิดว่าตายแล้วแน่ๆเพราะเกือบนาทีครับพี
0: ่โชคดีที่คุณอุ๋ยอยู
1: ่
0: ตอนนั้นถึงมาช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นไปหาคุณหมอไหมคะ
1: ผมไม่ยอมไปผมกลัวจะเจออะไรมากกว่านั้นพี่
3: กลัวตรวจเจอโรคเยอะไงคะ
1: แต่รู้ว่าตัวเองเป็นความดันรู
3: ้เป็นความดัน
1: เพราะว่าเคยแบบว่าเหมือนไปวิ่งหรืออะไรมาแล้วแบบเขาจับชีพจรเหมือนเป็นความดันรู
0: ้
1: แต่ว่าผมกลัวเจออะไรมากกว่านั้นตอนแรกนะพี
0: ่ก็เลยไม่ไป
1: ไม่ไปครับ
0: ค่ะแล้วยังไงคะก็คือดูแลกันเอง
1: ใช่ครับ
0: ทราบว่าทั้งคู่พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้น้ำหนักตัวของคุณตั้มลด
1: ครับ
0: ถึงขนาดคิดจะมีลูกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
3: ก็ตอนนั้นอุ๋ยก็ทํายังไงดีที่จะให้ตั้มลดน้ําหนักก็คือหาแรงจูงใจด้วยกันแบบปรึกษาแม่ตั้มว่าแบบทํายังไงดีแม่ตั้มก็บอกว่ามีลูกสิถ้ามีลูกเผื่อว่าเขาจะได้แบบมีแรงบันดาลใจมีแรงใจในการที่จะมีชีวิตต่อที่จะแบบมีชีวิตอยู่เพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะในใจคิดมั้ยคะว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องดูแลสุขภาพให้หนักขึ้น
1: คิดครับ
0: ตอนนั้น
1: คิดครับถ้าเกิดมันมีจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเพื่อได้อยู่กับเขาครับ
0: มาพูดคุยกับแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่แอนคะพี่แอนเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆคุณตั้มไหมคะเหตุการณ์ที่อ้วนจนเฉียดกับความตาย
4: มีค่ะอย่างที่แอนเล่าไปตอนแรกแต่ว่าของคุณตั้มเป็นกรณีกดไหลย้อนใช่ไหมคะแต่ของแอนเป็นกรณีนอนหลับปกติเนี่ยค่ะนอนหลับไปกลางคืนนะคะแล้วหยุดหายใจขณะหลับอะค่ะแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาก็คือแบบจมูกเราไม่ได้หายใจอะต้องแบบทั้งหายใจทางปากก่อนที่จมูกจะได้หายใจคืออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นช่วงนั้นมันเป็นเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเกือบทุกอาทิตย์จนเรารู้สึกว่าที่เขาพูดว่าไหลตายน่าจะแบบนี้แหละหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันน่าจะแบบนี้แหละเรากลัวว่ามันจะมาถึงวันนั้นนะคะก็เลยเริ่มเข้าการรักษาว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายก็คือจากน้ำหนักจริงๆนะคะจากน้ำหนักจริงๆแล้วก็คุณหมอบอกวิธีก็คือต้องลดความอ้วนลดน้ำหนักลงความกลัวตายความรักตัวเองความรักแม่ความรักคนรอบข้างก็ต้องทำให้ตัวเองผอมลงให้ได้ถึงจะไม่เป็นคนผอมปกติเพราะว่าก็คงเป็นไปได้ยากนะคะก็อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถมีชีวิตได้ปกติมากขึ้นค่ะ
5: ครูดินครับไออารมณ์แปรปรวนของคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันมีวิธีช่วยพวกเขาไหม
6: จริงๆการที่เขาบอกหันมาออกกำลังกายโดยที่เขาไม่อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าจำเจโดยปกติคนเราถ้าอยู่ในพื้นที่จำเจมันจะมีจิตใต้สำนึกที่เราจะทำอะไรมันที่คุ้นชินเราจะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วในขณะเดียวกันอย่างกรณีคุณตั้มที่อยู่ในบ้านกับอยู่นอกบ้านมันมีความแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการระบายในเรื่องของความเครียดการได้พูดคุยกันได้ออกความเก็บกดที่อยู่ภายในใจเนี่ยครับมันได้มีโอกาสในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันมีการเอาออกไปจากหัวใจตัวเองแต่อยู่ในบ้านไม่มีโอกาสนะครับถึงมีโอกาสก็ไม่กล้าแล้วก็กดดันตัวเองตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดแต่ถ้าออกไปออกกำลังกายออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างนะครับก็อาจจะทำให้ความเครียดต่างๆเหล่านี้มันบรรเทาลง
4: กรณีที่คุณตั้มเป็นอ่ะที่แบบว่ามันระเบิดที่ภรรยาตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าถ้าบอกว่ากับคนข้างนอกเนี่ยเขาเฟรนลี่มากเขาสนุกสนานเขาเป็นมิตรเกี่ยวไหมคะที่ความรักที่เขามั่นใจความรักที่แฟนที่ภรรยารักเขาขนาดนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถระเบิดบุ้มบุ้มบุ้มลงได้โดยที่เขาจะไม่สูญเสียอันนี้แอนคิดว่าเป็นคนส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้มักจะทำร้ายจิตใจคนที่ใกล้ตัวที่สุด
6: ใช่แหละครับ
5: คุณสองคนเห็นปัญหาแล้วว่ามันเริ่มมาจากน้ำหนักเนี่ยแหละล้วนๆเลยแล้วเราตกลงกันว่าจะทำยังไง
1: ก็ไปวิ่งออกกำลังกาย
3: ไปวิ่งกันเถอะเขาก็บอกเขาวิ่งไม่ไหว
1: ครับผม
3: เขาวิ่งไม่ไหวเขาก็ออกไปเดินไปเดินก่อน
1: ไปเดินเร็ว
3: ไปเดินเร็วใช่
1: ต้องบอกว่าตอนแรกเลยพี่เริ่มแรกเลยก็ยังไม่ถึงเดินสักทีเดียว
5: ครับ
1: คุมอาหารก่อนพี่
3: คุมอาหาร
1: เพราะเดิน100เมตรก็เหนื่อยครับผมก็คุมอาหารมาประมาณสักระยะนึงไม่นานครับก็ออกไปเดินละคราวนี
0: ้นี่คือความตั้งใจของทั้งคู่นะคะที่จะลดน้ำได้แต่ในชีวิตจริงค่ะการลดน้ำหนักของคุณตั้มเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะมันมีปัญหาเข้ามาแทรกตลอดปัญหานั้นคืออะไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ุขของลูกผู้หญิงอะไรเล่าจะเท่ากับการที่ทำให้ผู้ชายที่เรารักมีความสุขใช่ไหมคะหลังจากที่เผชิญวิกฤตจนเกือบตายจากโรคอ้วนตั้มก็คิดได้ค่ะแล้วก็เริ่มปรับปรุงตัวเองด้วยการหันมาวิ่งฉันที่ไม่เคยวิ่งออกกำลังกายเลยก็ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มวิ่งแล้วเหมือนกันทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ตั้มมันไปวิ่งแล้วนะอุ๋ย
0: ทำไมอ่ะโอ้ยอุ๋ยอุตส่าห์ออกไปวิ่งด้วยแล้วนะ
1: อุ๋ยไม่เห็นหรอว่าที่ออกไปวิ่งอ่ะที่สวนสาธารณะตั้มต้องเจออะไรบ้างอ่ะ
0: เจออะไรอ่ะที่ตรงเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าเหรออย่าบอกนะว่าตั้มจะเลิกวิ่งเพราะว่าเจอไอ้ตัว
1: ไม่ใช่อุ๋ยไม่เห็นหรอผู้ชายใส่แว่นคนนั้นน่ะที่ใส่สูทชมพูอ่ะคนบ้าอะไรใส่สูทชมพูมาวิ่งไม่รู้มองตั้มเป็นตัวประหลาดแล้วยังเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปตั้มด้วยนะหนูอยากจะต่อยให้มันแตกทำไมอ่ะอุ๋ยทำไมต้องมองคนอ้วนออกกำลังกายเป็นตัวตลกด้วยอ่ะตั้มไม่โอเค
0: โอ้โอ้โอ้นะไม่เป็นไรนะตั้มก็ไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นหรอกเวลาตั้มวิ่งอ่ะตั้มก็หันมามองข้างๆไงข้างๆตั้มมันมีอุ๋ยตลอดเลยนะอุ๋ยยังไม่เคยสนใจสายตาใครเลยด้วยอะไรวะร้องไห้ก็หลับได้เหรอเนี่ยตั้ม
1: อุ๋ยตั้มทำยังไงอะ
0: ตื่นมาก็ร้องไห้ต่อได้ด้วยตั้มตั้มไม่ต้องสนใจใครเลยนะตั้มคิดสิว่าตั้มวิ่งเพื่อตัวเองตั้มวิ่งเพื่ออุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแว่นนั่นเลยเนาะใช่ไหมแค่เนี้ยตั้มก็ทำได้เพื่อตัวเองแล้วเอางี้ต่อไปอุ๋ยจะทำกับข้าวที่ดีๆนะที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนให้ตั้มกินทุกมื้อเลยนะแล้วตั้มจะได้ผอมเร็วๆแล้วก็ไปตอกหน้าสูตรชมพูนั่นเลย
1: จ้ะ
0: นะ
1: เอาแต่อร่อยดีนะ
0: โหยจะห่วงเรื่องอร่อยอีกหรอ
1: นิดนึง
0: คือถ้ามันทำเองใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นสูตรที่สุขภาพนิดนึงมันก็จะลดมันลดหวานลดเค็มทีเนี้ยมันก็จะอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะดีกับตั้มนะ
1: จ้าถ้าเป็นอุ๋ยทำให้น่ะอร่อยทั้งหมดเลย
0: จ้าไปยิงกันดีกว่าหลังจากนั้นตั้มก็เริ่มกลับมามีกำลังใจขึ้นอีกครั้งฉันก็ช่วยหาแรงกระตุ้นด้วยการไปสมัครรางวัลวิ่งต่างๆค่ะที่มีเหรียญรางวัลมาล่อใจเขา

0: รางวัลคนเก่งลดลงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นฉันก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้เลยถ้าเราเปิดใจแล้วเราก็แก้ไขไปด้วยกันทีเนี้ยตั้งใจลดน้ำหนักแล้วก็ตั้งใจออกกำลังกายดีๆนะแล้วกลางปีเรามาปั๊มเบบี้กันนะจ๊ะ
1: จัดเต็มสปีดไปเลยเถอะที่รักไป

0: ระหว่างดูก็หัวเราะเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นเหมือนในละครเลยไหมครับ
1: ยิ่งจังหวะที่ว่าร้องไห้แล้วหลับเนี่ยเป๊ะเลยพี่
2: ร้องไห้แล้วหลับร้องไห้แล้วหลับ
0: ร้องไห้แล้วหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็ร้องต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเชียร์แต่มีคนถึงขั้นแบบถ่ายรูปคุณระหว่างที่คุณไปพยายามจะออกกำลังกายอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
3: จิตตกมากพี
0: ่เรารู้สึกยังไงอะตอนที่คนเขามาถ่ายรูปเราทั้งที่เราอุตส่าห์ลุกออกจากบ้านลุกออกจากไอ้โซฟาตัวโปรดเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเอง
3: รู้สึกว่าเขาไม่ให้โอกาสคนน้ำหนักเยอะนะพี
2: ่
3: ดูว่าเขาใจแคบเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้พี
0: ่
3: คนแบบตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพี่แล้วแบบมันโดนอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายคนที่อยากจะลุกขึ้นมาแต่ว่าโดนเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วเขาอาจจะถอย
0: ครับ
3: บางคนอาจจะไม่เดินหน้าต่ออย่างผมก็ได้พี่แล้วก็มีเขาด้วยแหละปอบแล้วก็ช่วงแรกๆก็ไปวิ่งด้วยช่วงแรกๆครับไปวิ่งเหมือนเพื่อน
2: ด้วยเพราะเราก็ไม่อายอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบนี้
4: จากที่ท้อพอคุณอุ๋ยให้กำลังใจก็ทำให้กลับมาวิ่งต่อออกกำลังกายต่อ
3: ใช่ครับ
4: คุณอุ๋ยเองปกติแล้วไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายเลย
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: แต่ก็ยอมออกไปกับเขา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราต้องไปเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองไงคะตอนนั้นอ่ะคือเราก็ต้องไปกับเขาถ้าไม่มีเราเขาก็คงแบบรู้สึกว่าแบบการที่จะไปออกกำลังกายคนเดียวมันคงแปลกอ่ะเราก็เลยต้องไปกับเขาค่ะ
3: ครับ
2: ใช่พยายามไปกับเขา
3: ช่วงแรกๆครับเป็น
2: ช่วงแรก
4: ๆชอบคำพูดในละครนะคะที่คุณอุ๋ยบอกว่าตั้งไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นหันมาข้างๆยังไงก็เจออุ๋ย
2: ใช่ค่ะ
4: ตอนนั้นที่ได้ฟังคำนี้จากคุณอุ๋ยรู้สึกยังไงคะ
3: เลี่ยนครับโอ้ล้อหยอกเล่นครับหยอกรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรหรือพูดจาอะไรแบบนี้ไงพี่จนแบบเขาพูดออกมาผมว่าก็โอเคแปลกๆดีครับก็ซึ้งดีครับ
0: แต่มันเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับเราไหม
3: ใช่ครับมันแปลกจนมันแปลกแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันนะ
4: หลังจากนั้นก็เลิกท้อแล้วก็มาวิ่ง
3: ใช่ครับ
4: น้ำหนักลดลงไปยังไงคะ
3: หลังๆเนี่ยผมคุมอาหารหนักมากเขามาทำอาหารให้กินข้อดีเลยคือเขาทำไม่อร่อยแล้วเรากินได้น้อยครับ
4: อันนี้เป็นกุศโลบายอ
2: ันนี้ตั้งใจค่ะตั้งใจ
4: อ
2: ัน
4: นี้ตั้งใจค่ะ
0: เพราะเรา
4: ตั้ง
0: ใจลดโซเดียมลดอะไรทุกอย่างมันเลย
2: มันก็เลยแบบมันไม่อร่อยอยู่แล้วไงคะถ้ามันยิ่งแบบมันยิ่งปรุงน้อยลงมันก็ความอร่อยมันก็น้อยลง
3: ครับแล้วก
2: ็กินได้น้อยลง
3: แล้วก็ออกกำลังกายเข้มข้นขึ้นมากๆมีอยู่ช่วงสั้นๆที่ก็เวทเทรนนิ่งด้วยใช้เทรนเนอร์แล้วก็หลังๆก็วิ่งอย่างเดียวเลยครับวิ่งกับคุมอาหารครับ
4: ค่ะคุณตั้มเองก็ไปแข่งมาเยอะเลย
3: ครับ
4: มีเหรียญเยอะมากค่ะไกลสุดที่แข่งคือ
3: 42.195 ครับกิโล
0: มาราธอนแล้ว
3: มาราธอนแล้วครับ
4: ใช้เวลาเท่าไหร่คะจาก198มาเหลือ103 104เนี่ย
3: ประมาณพฤษภาคมเนี่ยครบ2ปีก็ประมาณปีกับ9เดือนปีกับ10เดือน
0: ปีกับ9เดือนหายไปเกือบ100โล
3: ครับ
4: ค่ะเห็นผล
0: ยอด
3: มันถ้าเราทำจริงๆแล้วเราโฟกัสกับมันนะครับพี่มันจะเห็นผลครับ
4: ค่ะ
0: ครับ
4: สุขภาพดีขึ้นไหมคะ
3: ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับโรคภัยความดันก็ไม่
2: ความดันตรวจไม่เจอแล้ว
3: ไม่เจอแล้วครับ
2: ที่ไปตรวจล่าสุดไม่มีความดันแล้วค่ะ
4: แล้วที่ง่วงบ่อยๆออกซิเจนไม่พอ
2: ไม่มีแล้วค่ะ
4: ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
2: วันนี้ดีดแบบดีดจะออกไปวิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะห้ามไม่หยุดวิ่งไม่หยุดเลยค่ะ
3: ตอนนี้ภรรยาขอร้องให้หยุดวิ่งบ้างครับบ่ายสองก็ออกแล้วครับพี
0: ่ไม่กลัวร้อน
3: ไม่กลัวครับ
0: มาถามพี่แอนบ้างดีกว่าพี่แอนเคยลดน้ำหนักแล้วมีอุปสรรคอะไรอย่างนี้ไหมครับ
5: เป็นคนไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสิ่งรอบข้างทำให้จิตตกจะนิ่งเฉยเพราะว่ารู้ว่าสิ่งรอบข้างบางทีถ้าเราไปสนใจมากใส่ใจมากคนที่แบบจิตตกแล้วคนที่ไปไม่ถึงไม่สำเร็จคือตัวเองให้กำลังใจตัวเองเสมอและคิดว่าตัวเองมีคุณค่าเสมอค่ะคุณเก่งมากเก่งมาก
4: ครูดินล่ะคะมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากบอกไปถึงคนที่กำลังต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รูปร่างแบบอวบๆอะค่ะ
6: ชื่นชมนะครับกับสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆแล้วก็จะต้องเข้ามา อยู่ในกระบวนการในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะ

0: ปกติซึ่งจะต้องใช้วินัยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความแข็งแกร่งของจิตใจสูงมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจกับสิ่งรอบข้างเหมือนที่คุณแอนบอกนะครับว่าเรากำลังจะทำตัวให้เป็นต้นแบบที่จะทำให้คนอีกมากมายในโลกแห่งนี้นะครับได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมรักตัวเองให้เป็นครับเราจะรักคนอื่นเป็นครับ
1: ค่ะ
2: ถามหน่อยว่าถ้าวันนั้นคุณอุ๋ยไม่ได้อยู่เคียงข้างไม่ได้ให้กำลังใจคิดว่าเรามาได้ถึงจุดนี้ไหม
3: ผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้วก็ได้ครับระยะทางการวิ่งมาเนี่ยมันอยู่กับตัวเองอะพี่มันได้คิดได้อะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องการกำลังใจพี่เราก็ถ้าไม่มีกำลังใจมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้ว
1: คุณอุ๋ยล่ะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกวิ่งถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นแบบนี้คิดว่าชีวิตคู่คิดว่าครอบตัวจะเป็นยังไงคะ
4: ครอบครัวมันก็ไม่กลับมาแน่นอน
1: ม
4: ันไม่กลับมาแน่นอนแต่ถ้าหากว่ามองในตอนนี้อุ๋ยว่าคือครอบครัวมันต้องกลับมายังไงครอบครัวก็คือสำคัญที่สุด
1: ค่ะในละครบอกว่าตอนนี้มีแผนที่จะมีลูกด้วยกัน
3: ครับผม
1: อันนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมคะ
3: เอาจริงครับเอาจริงครับ โดนเหยียบหยามไปเยอะครับต้องยิงให้เข้าตัวนะครับ
2: หลังจากที่ทั้งคู่โดยเฉพาะตั้มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่มันดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
2: ยังไงครับ
4: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหมือนอุ๋ยได้สามีใหม่จริงๆนะคือทั้งรูปร่างนิสัยเขาคือตั้งแต่นั้นมาคือเขาไม่เคยอารมณ์ฉุนเฉียวใส่อุ๋ยอีกเลยต่อปีเกือบครบ2ปีที่ผ่านมาม
1: าจนถึงวันนี้ค่ะผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันอะไรที่ไม่เคยได้พูดวันนี้เราเปิดโอกาสให้พูดค่ะ
3: ก็อยากขอบคุณเขาครับพี่ว่าเหมือนฉุดผมขึ้นมาจากความตายดีกว่าพี่ก็ขอบคุณที่ยืนข้างๆอยู่ข้างๆตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มาครับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับ
5: ค่ะคุณอุ๋ยนะครับ
4: คุณอุ๋ยก็ขอบคุณที่เขารู้จักรักตัวเองสิ่งหนึ่งที่อุ๋ยอยากพูดมาตลอดกับเขาก็คือว่าตั้มต้องรักตัวเองให้เป็นถ้าตั้มรักตัวเองเป็นตั้มก็จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตอยู่ได้ยาวกว่านี
3: ้
4: แล้วก็ตั้มก็จะสามารถดูแลแม่ดูแลอุ๋ยดูแลทุกคนได้ที่ตั้มรักแล้วเขาก็ทำได้อุ๋ยแบบภูมิใจกับเขามากแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นนิวตั้มอ่ะนิวตั้มที่แบบดีจริงๆคนเก่าก็คือแบบลบทิ้งไปเลย

0: ีกรอบนึงนะคะได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: ไอ้รู้สึกประทับใจในความรักความรักไม่มีข้อขอบเขตไม่มีข้อจำกัดบางคนอาจจะมองผู้หญิงอ้วนนะไม่สามารถมีแฟนได้หรอกผู้ชายอ้วนนะไม่มีใครเอาหรอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสองคนนี้ทำให้เห็นชัดค่ะว่าความรักไม่มีอะไรที่แบบสามารถแบบแบ่งกั้นอะไรได้เลยในเรื่องของความรักการให้กำลังใจสำคัญที่สุดคนข้างตัวสำคัญที่สุดไอ้รู้สึกประทับใจในความรักของคนทั้งคู่ซึ่งแบบตลอดเวลาที่เราดูเราฟังเราคิดภาพตามตลอดเวลาแล้วมันเกิดความรู้สึกประทับใจรู้สึกถึงความโชคดีของคนสองคนโดยเฉพาะฝ่ายชายเนี่ยโชคดีมาก สิ่งที่คุณตั้มทำอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนและความรักของคุณอุ๋ยก็เป็นพลังที่สำคัญมากแอนดูแล้วแบบเซนซิทีฟมากค่ะกับความรักของเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินสามีเคยขอบคุณภรรยาไหมคะขอบคุณเขาบ้างบอกรักเขาบ้างผู้หญิงคนนี้มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคุณเขาคือผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งที่แบบไม่สนใจไม่รู้สึกไม่หื้อไม่อือให้ความสำคัญตัวเองคนเดียวแต่ผู้หญิงคนนี้ให้ความสำคัญคุณมากมากจนวันหนึ่งคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวเพราะคุณบอกว่าคุณอิกนอร์คุณไม่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกแต่ในวันนี้แอนมั่นใจว่าคุณรู้สึกแต่คุณยังไม่พูดกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่มีให้กันคำว่าขอบคุณบางทีต้องให้กันกับคนใกล้ตัวทำไมคุณขอบคุณทุกคนบนโลกได้หมดเลยคุณเคยขอบคุณคนข้างๆคุณหรือยังคุณเคยบอกรักเขาไหมผู้หญิงคนนี้มีความรักที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์มากสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะ
2: อยากให้ครูช่วยฝากสักนิดหนึ่งครับครูเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะ

0: ไปในฟิตเนสมีคนหุ่นดีๆเยอะๆไม่ยอมไปละ อย่างเงี้ยครูให้กำลังใจคนที่แบบตามได้ไหมครับจะลุกออกมาเพื่อทำอะไรเพื่อตัวเองหน่อย
1: ครับการออกกำลังกายมันเป็นการที่ทำให้เราสุขภาพดีอันนี้มันไม่มีข้อขัดแย้งตรงนี้อยู่แล้วแต่การมีสุขภาพที่ดีนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราได้ดูแลคนรอบข้างของเราได้ที่สำคัญก็คือในอนาคตเราจะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับคนในครอบครัวของเราที่จะต้องมาคอยดูแลสองคนนี้เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการเป็นคนที่ฝ่าฟันในเรื่องอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคที่คนออกกำลังกายหรือคนที่ตัดสินใจจะออกกำลังกายเจอเยอะมากแล้วเราได้เห็นอย่างนึงก็คือมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับว่าถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณจะต้องมีคนในครอบครัวของคุณให้การสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งสองคนนี้ได้ทำไว้แล้วนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก่อนจากกันวันนี้ขออีกนิดได้ไหม
3: ได้
0: อยากให้ตั้มนี่แหละให้กำลังใจคนที่เป็นเหมือนตั้มเพราะนี่คือผู้ที่ผ่านประสบการณ์นี้โดยตรง
3: ได้ครับก็ผมอยากให้คนที่ยังเป็นแบบผมเมื่อก่อนในอดีตหรือว่าคนที่ยังไม่คิดจะออกกำลังกายครับพี่คนผอมก็ด้วยนะแต่ว่าอยากให้ลุกขึ้นออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณผอมคุณอาจจะไม่แข็งแรงอยู่ก็ได้คือถ้าคุณเป็นอะไรไปหรือคุณไม่สบายคุณไปหาหมอก็ต้องไล่คุณกลับมาออกกำลังกายอยู่ดียามันแค่ช่วยรักษาแต่ถ้าคุณออกกำลังกายกันไว้ไม่ให้เป็นตั้งแต่แรกมันจะดีกว่าครับผม
2: วันนี้ซาบซึ้งกับความรักและความเสียสละของคุณอุ๋ยนะคะแล้วก็นับถือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณตั้มนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณ
2: ค่ะขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ตรงนี้ดีไหมคะ
1: ค่ะ
2: ครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

0: ั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บอยครับ
1: เฟย่าค่ะ
0: รายการ Animal Speak กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับ
1: ว่าแต่วันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรหรอคะ
0: เฟย่าลองมองไปรอบๆสิมีอะไรบ้าง
2: มีต้นไม้นั่นต้นไม้นั่นต้นไม้ข้างหลังก็ต้นไม้ทำไมก็ต้นไม้ค่ะ
0: แล้วสัตว์อะไรล่ะที่อยู่บนต้นไม
1: ้สัตว์อะไรที่อยู่บนต้นไม้นกหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วเฟย่าวันนี้คุณหมอจะพาเฟย่าไปพบกับนก
1: ฮะแล้วเราต้องมีกล้องส่องทางไกลสิคะเนี่ย
0: ไม่ต้องใช้เลยวันนี้ใช้เก้าอี้ตัวเดียวเฟย่าก็มองเห็นนกแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: ไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่านกที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นยังไงถึงแล้วเฟย่า
1: สวัสดี
0: ถึงแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
1: นกเยอะมากค่ะที่คุณหมอพาเฟย่ามาดูนกก็เลี้ยงนกไว้ที่บ้านนี่เองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เฟย่าเฟย่ารู้ไหมนกนี่เขาเรียกนกอะไร
1: นกอะไรหรอคะ
3: นกกงหัวจุกครับ
1: หัวจุก
0: นกกงหัวจุกหรือชื่อนึงเขาเรียกว่านกประหลอดหัวโขน
1: เฟย่าเห็นแต่เหลี่ยมๆตรงหัวค่ะ
0: นั่นแหละเขาเหมือนนกใส่หัวโขนไงเขาก็เลยเรียกว่านกประหลอดหัวโขน
1: ค่ะแล้วพวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารหรอคะ
3: พวกนี้ที่เราจะให้นะครับอย่างตัวนี้เ
0: รา
3: ก็จะเป็นผลไม้อันนี้ก็จะเป็นถ้วยด้านหลังก็จะใส่น้ำให้ข้างหน
1: ้
3: าม
1: ี
3: กล้วยครับจะผลไม้ก็เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบ้างแต่กล้วยจะเป็นหลักครับแต่ตรงนี้เราก็จะมีพวกอาหารเสริมก็เป็นพวกอาหารเม็ดวิตามินอะไรครับ
1: เฟียเคยได้ยินมาว่านกก็ค่ะมันกินหนอนนะคะมันกินหนอนทุกสายพันธุ์หรือเปล่าคะหรือบางสายพันธ
3: ุ์ก็คือจนเป็นหนอนที่ไซส์ต้องเล็กครับเพราะว่านกเขาตัวเล็ก
0: ใช่ก็คือนกมันมีหลายประเภทเฟียเขามีทั้งนกกินแมลงนกกินพืชหรือบางทีก็เป็นนกล่าเหยื่อก็คือพวกกินเนื
1: ้
0: อก็แล้วแต่ว่าเราเลี้ยงนกอะไรแต่อย่างนกกงหัวจุกหรือว่านกปลาหัวโขนตัวเนี้ยก็กินผลไม้เป็นหลักมีการเสริมแมลงบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วเอานกพวกนี้มาตากแดดทำไมหรอคะ
3: อ๋อเราจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการตากแดดเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพ
1: ค
0: ่ะเพราะว่าเวลาโดนแดดทุกวันร่างกายจะมีการสั่งเคาะวิตามินดีกลายเป็นวิตามินดี3แล้วก็ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้ง่ายขึ้นเหมือนเฟย่าไงตอนเช้าเนี่ยเฟย่ามาถึงโรงเรียนปุ๊บครบธงชาติเฟย่าก็ต้องยืนเข้าแถวก็โดนแดดด้วยใช่มั้ยพอโดนแดดปุ๊บเฟย่าก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
1: เอกค่ะเลี้ยงนกพวกนี้ค่ะเลี้ยงไว้เป็นเหมือนหมากับแมวที่เป็นเพื่อนหรือเปล่าคะ
3: อ๋ออย่างคนทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มก็คือเลี้ยงไว้เพื่อสวยงามฟังเสียงเพลงฟังเสียงนกร้องอยู่บ้านแต่อย่างของพี่เลี้ยงเพื่อการแข่งขันครับ
2: ฮะการแข่งขันโอลิมปิกนกซีเกมนกโอ้แล้วเขาแข่งกันยังไงคะเนี่ยเขากินแข่ง
1: เขากินแข่งหรืออะไรอะคะ
3: อ๋อจะเป็นการแข่งขันโดยการแข่งร้องเพลงกันครับแต่ถ้าเสียใจอยากรู้เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปที่สนามแข่งเลยครับ
0: เดี๋ยวเราจะได้ไปฟังนกร้องเพลงกันด้วย มีคอนเสิร์ตนก
1: เคยเห็นแต่คอนเสิร์ตคนนะ คอนเสิร์ตนก
0: อยากดูการแข่งขันยังครับ
1: อยากดูแล้วค่ะ
0: ไปดูครับพี่เอกครับ
3: ครับวันนี้พาไป
0: ครับ เสียใจไปดูกันดีกว่า
3: สนามแข่งนกกงหัวจุกจ้ะ
1: แข่งกันยังไงเหรอคะ
3: อ๋อถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวต้องฝากถามน้าเมธ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมธครับพี่เมธครับแล้วเวลาเขาแข่งขันนกกันเนี่ยเขาแข่งขันกันยังไงครับ
4: มีนกประเภทเสียงทองนะครับ
0: เสียงทอง
4: ครับดาวรุ่ง
0: ดาวรุ่ง
4: สากลประเภทนับดอกนะครับประเภท

0: ากเปียกนะครับนกนับดอกก็มี2ประเภทนะ
1: ครับ
0: นับดอกก็คือ4ยก8ดอก
1: 4ยก8ดอก
0: ครับ
1: ยังไงนะเป็นยกยังไงนะเป็นดอกแล้วเวลาเขาร้องยังไงถึงนับดอกอะไรเง
0: ี้
1: ยครับ
0: ก็คือนกต้องร้องเพลงควิกไขวเรียววิกไขวยอจกวิกไขวเรียวจกวิกไขวยอนกต้องร้องเพลง3พยางค์ขึ้นไปนะครับยกเนี่ยจะใช้เวลา18วินาทีนะครับกับ4ยกยกละ2ดอกร้องยกหนึ่งต้อง2ดอกร้อง5ร้อง6ก็ต้องร้องยกละ2ละ2ละ2 4ยกให้ได้8ดอกมันมี2อย่างแต่เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันคือ4ยก8ดอกรวม

0: ข้าใจไหมครับรถไฟย่า
1: เข้าใจค่ะ
0: ร้องไงนะกุ๊กไข่เลียวกุ๊กไข่ยอ
1: กุ๊กไข่เลียว
2: พี่กุ๊กไข่เลียวกุ๊กไข่ยอ
0: ไหนพูดสิจำได้เปล่าก
1: ุ๊กไข่เลียว
2: มีไหมกุ๊กไข่เลียว
1: กุ๊กไข่เลียว
2: กุ๊กไข่ยอเ
0: ออพี่แม่ครับแล้วคนที่มาตัดสินเนี่ยครับกรรมการเนี่ยจะต้องมีการอบรมหรือว่าได้ใบประกาศอะไรก่อนนะครับ
3: ครับมีครับเพราะว่าของเราเนี่ยกรรมการสมาพันธ์เราเนี่ยฮะจะมีการอบรมนะครับแล้วจะมีใบประกาศให้นะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ต้องมีการคัดสรรกรรมการมาจากทั่วประเทศนะคร
0: ับ
3: เพื่อมาทำการตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาตัดสินอะไรไม่ใช่นะครับต้องคัดก่อน
0: แล้วคุณสมบัติของกรรมการเนี่ยครับต้องเป็นยังไงพิเศษไหมฮะ
3: อันดับแรกนะครับคุณต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนอันดับที่สองตาไม่บอดหูไม่หนวกนะครับขาไม่เสียหมายถึงว่าขาไม่นั่นต้องสามารถเดินได
0: ้
3: ข้อที่3คุณต้องฟังนกได
0: ้
3: ฟ
0: ัง
3: นกเป็นนะครับ
1: แล้วนกเยอะขนาดนี้ค่ะฟังออกได้ยังไงเหรอคะ
3: เวลาเข้าไปนี่นะครับกรรมการเนี่ยเขาจะเข้าทีละคู่อย่างเข้าเบอร์1เบอร์2เขาจะดูนกแค่2ตัวนะครับ
1: คนที่มาแข่งพี่ๆพวกเนี้ยค่ะเอานกมาจากไหนอะคะ
4: อ๋ออย่างงี้เดี๋ยวพี่เอกพาไปดูว
0: ่
4: าพื้นมาที่ไปอะของนกพวกเนี้ยเรามาจากไหนนะจ๊ะ
3: ครับเดี๋ยวให้นักเรียนพาไปดูนะครับเดี๋ยวนะขอไปดูแล้วนกแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: นกอะมันอยู่ในต้นไม
0: ้
1: ต้นไม้มันอยู่ในตา
0: ใช่
1: แต่ว่าพี่เอกต้องเอามาจากในตาแน่เลย
5: นกเหรอนี่จริงนะ
4: ไม่หรอกจ้ะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามาจากไหนนะ
1: ค่ะ
0: พี่แอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกกรงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
1: ค่ะ
0: สัตว์ป่าคุ้มครองก็คือสัตว์ที่เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงเองได้ต้องทำการขออนุญาตเพื่อการเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์นะฮะแต่ว่าพอดีพี่ไก่เนี่ยทำเรื่องถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เลยสามารถเพาะพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได
1: ้ค่ะเนี่ยค่ะเฟย่าเห็นนะคะมีตัวนึงค่ะเป็นหัวสีขาวแล้วก็ตัวอื่นเป็นสีดำหมดเลยอะค่ะ
6: อย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นนกชนิดด่างวงการนกกรงหัวจุกคือเป็นด่างหัวอินทรี
0: ด่างหัวอินทรี
6: ครับผม
0: ก็คือหัวขาวเหมือน
6: หัวขาวคล้ายๆอินทรีครับผม
0: ตัวนี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาใน
6: พัฒนาขึ้นมาครับ
4: ในฝัน
0: ครับเป็นกลุ่มพวกแฟนซีเนี่ย
4: ใช่ครับกลุ่มแฟนซีครับ
6: นกธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสีดำประมาณนี้ทั่วไปที่มีอยู่ในทุกภูมิภา
0: ค
6: ในประเทศไทย
0: เห็นด้วยปกติแล้วในธรรมชาติอย่างเงี้ยยีนด้อยอย่างเงี้ยตายก่อนเพื่อนเลยเอาตัวรอดไม่ได้เห็นปะเราเห็นมันชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผู้ล่านกที่ล่าเหยื่อแล้วโฉบมากินหมดเลยพวกนี้ก็หลบได
4: ้
0: เพราะว่าสีมันกลืนกับธรรมชาตินี่คราวนี้ตอนที่แก่จะเริ่มทำฟาร์มนกพวกนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผมว่าปัญหามันคงเยอะมากการขออนุญาตนี่ยากมากไหมครับ
6: ก็เริ่มแรกเลยเราต้องเขียนโครงการเขียนโครงการเข้าไปเพื่อเสนอป่าไม้ว่าเราจะขอเพาะพันธุ์เราจะขอเลี้ยง
0: ครับ
6: แล้วก็ถึงขั้นตอนเพาะพันธ
0: ุ์ครับ
6: พอเพาะพันธุ์เสร็จก็เราก็จะขอสนับสนุนจากกรมป่าไม
0: ้ครับ
6: เพื่อที่ว่าจะขอพันธุ์จากเขามาเราต้องไปขออนุญาตว่าเราจะขายนกที่ฟาร์มเราจำนวนกี่ตัว
0: คร
6: ับ ก็คือจะได้ใบอนุญาตจากกรมป่าไม้มาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะมีหนังสือให้เรา
0: ครับ
1: ค่ะ
6: เป็นหนังสือที่แบบว่าใครจะซื้อตัวไหนอะไรยังไง
0: อ๋อก็
6: เราก็จะระบุลงไปนกทุกตัวจะมีรหัสมีนัมเบอร์ครับ
0: ครับ
6: ก็คือรหัสจะอยู่ด้านนี
0: ้ครับ
6: อย่างตัวนี้ก็จะเป็นนกกระหลอดชนิดนกกระหลอดหัวโขน
0: ครับ
6: 1ตัวอายุ
0: 7เดือน
6: ต้องระบุอายุด้วย7เดือนเพศผู้

0: แล้วก็
1: รหัส KI230
0: ก็คือคนที่ได้ซื้อนอกจากฝาที่ถูกต้องก็จะต้องมีเอกสารนี้ทุกครั้ง
1: ใช่
0: ถ้าซื้อนกเราได้นกเฉย
1: ต้องมีที่มาครับ
0: ไม่มีเอกสารอันนี้หมายความว่า
1: ผิดกฎหมาย
0: เรากำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะ
2: ถูกครับ
0: ทำไมต้องเพาะพันนกพวกนี้ขึ้นมารู้ไหมเซย่า
3: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยชอบไปจับนกมาจากธรรมชาติไงพอจับนกจากธรรมชาติเยอะขึ้นนกก็สูญพันธุ์นกก็ลดลงคราวนี้ก็ไม่มีนกในธรรมชาติแล้วแล้วนี่ที่ผมเห็นเนี่ยประมาณกี่ตัวครับเนี่ย
1: อยู่รวมๆประมาณ100ตัวครับ
3: โอ้โห
0: เยอะ
3: จังค่ะ
1: คือนกคอกนึงเนี่ยจะผลิตลูกออกมาต่อปีนึงคอกนึงก็เฉลี่ย20ตัวได้ครับต่อปี
0: คู่นึง
1: ใช่
0: ได้ลูก20ตัว
1: ครับ
0: โอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะ
1: โดยเฉลี่ยครับได้เยอะคือนกชนิดนี้มีทั่วทุกภาคเลยครับแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนกชนิดนี
2: ้และยิ่งถ้าเกิดเราคุยถึงเรื่องการแข่งข
0: ัน
2: นกพวกนี้ที่ได้จากฟาร์มครับ
0: ครับ
2: เราสามารถเอามาแข่งขันได้ไวกับนกทางธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยเวลาเราจับมาโซมมั่งอะไรมั่งคร
0: ับ ใช่ใช
2: ่โอกาสตารอดต่ำ
1: มันเป็นเหมือนการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เราอยู่ที่ฟาร์มเรามีครู
0: ครับ
1: ครูเพลงอยู่ที่ฟาร์มแล้วแต่ที่ป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ครูตัวไหนอะไรยังไง
2: ไม่รู้เขามีครูจากไหน
1: แต่ที่นี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะฝึกเขาเป็นเพลงนี้เป็นเพลงนี้
0: เมื่อกี้พี่ไก่บอกว่ามีทั้ง
1: คร
0: ูเพลง
1: ครับผม
0: แล้วก็กระบวนการเพาะพันธุ
1: ์ครับ
0: ผมจะได้เห็นทุกขั้นตอนเลยไหมครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเพาะพันธุ์ก่อนแล้วกัน
0: เยี่ยมเลยฮะเฮ้ยลองทายสิกองที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไว้ทำอะไร
3: ต้องเป็นกองเลี้ยงนกแน่เลยค่ะ
1: ไม่ใช่ทายผิดแล้วนี่เป็นคือกองผสมพันธุ์ของนกหัวจุก
0: นี่ก็คือเพาะพันธุ์อยู่นี้เลยครับ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ทั้งปีเลยครับหรือไงฮะ
1: ก็เป็นบางจังหวะเราก็จะเอาเขาออกมา
0: ครับ
1: เพื่อบำรุงร่างกายนิดนึงแล้วค่อยเข้าคู่ใหม
0: ่
1: ก็มี
0: ปกติเวลาเข้าคู่เข้าคู่กันยังไงครับ
1: เราต้องเลือกก่อนเลือกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ตัวชนิดที่ว่าสามารถเข้ากันได
0: ้ครับ
1: แล้วก็จะประดับตกแต่งต้นไม้ให้เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้ครับ
1: ครับ
2: เพราะเหมือนเวลาเขาชอบกันนะครับ
0: ครับ
2: พ่อกับแม่เนี่ยก็จะมานอนคู่กันเราจะสังเกตง่ายๆคือเขาจะจับคู่แล้วจะนอนคู่กันเราก็จะรู้แล้วโอเคคู่นี้เขารักกันแน่นอนครับแล้วเราก็จัดห้องหอให
3: ้แล้วนี่เขาเพาะพันธุ์ผสมพันธุ์กันยังไงเหรอคะในนี้ค่ะ
1: ใช้วิธีการจับคู่แล้วปล่อยโดยให้เขาอยู่กันเองโดยธรรมชาติถ้าเขาไข่มาเนี่ยก็ใช้เวลากก14วันแล้วดูการผสมพันธุ์ของเขาก็จะอยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม
0: เกือบทั้งปี
1: เกือบทั้งปีเขาเราจะมีเวลาพักฝนของเขาประมาณ3เดือน
0: ครับ
1: ตัวไหนนกเด็กน้องพยารู้ไหมตัวนี้แหละนกเด็กสุดคือแก้มเขายังไม่ขึ้นสีแดงด้านข้าง
0: แก้มขาวเลยแก้มขาวเลย
3: ขาวมาก
0: ข้อแตกต่างระหว่างนกเด็กกับนกโตเต็มวัยของนกกงหัวจุกหรือนกประหลาดหัวขวนนั้นสังเกตได้ง่ายๆคือข้อ1บริเวณแก้มของนกเด็กจะเป็นสีขาวต่างจากนกโตเต็มวัยที่จะเป็นสีแดงข้อ2ขนบริเวณปีกและลำตัวของนกเด็กยังขึ้นได้ครบทุกเส้นเหมือนนกโตเต็มวัยและข้อ3ขนบริเวณหัวของนกเด็กจะยังไม่ตั้งขึ้นไม่เหมือนกับนกโตเต็มวัยที่จะมีขนตั้งขึ้นคล้ายหัวโขนครับที่บอกว่าเป็นครูเพลงครับ
1: ตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นนกครูเพลงขอเรียกเพลงหัวเขาแดงเป็นเพลงประจำถิ่นของจังหวัดสงขลาครับที่เขายอดฮิตเลย
0: แล้ววิธีการฝึกเนี่ยทำยังไงบ้างครับแค่มาเทียบหรือว่ายังไงครับ
1: คือเราจะเอาลูกนกพวกนี้เราจะคลุมผ้าลงหมดเลย
0: คลุมผ้า
1: ใช่แล้วก็แฝนไว้ตามจุดแล้วก็จะใช้นกครูเพลงพวกนี้อยู่สลับกันแต่ละตัวแต่ละตัวเพ
0: ื่อ
1: ให้เขาโต้เพลงกันให้เขาจำเพลงโดยที่ว่าไม่ต้องเห็นหน้ากัน
0: เอาเหรอฮะ
2: ถ้าเขาเห็นหน้ากันเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงส
0: ั
2: ตว์อะไรอย่างเงี้ยครับอาวุโสเวลาเจอเด็กก็จะข่มพอการข่มปุ๊บคราวนี้นักเรียนไม่เรียนแล้วเจอครูดุ
0: อ
2: ๋
0: อครู
2: กลัวครับผม
0: คุ้มผ้าเลย
2: เลยคุ้มผ้าเลย
1: ไปมาก็จะได้แบบต้นฉบับที่เราวางไว้นกพวกนี้นะมันเป็นนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์พวกนี้จะคุ้นเคยกับคนมากกว่านกที่ว่าไปจับจากป่าแล้วนำมาเลี้ยง

0: พวกนี้ก็จะเชื่องไม่ค่อยตื่นกองอะไร
1: ถ้าเกิดเราจับมันมันจะกัดปะคะ
0: ไม่จิกหรอครับ
2: ส่วนนกป่าที่เขาจับมาใส่กรงอ่ะมันก็จะค่อนข้าง
1: ตื่นเต้น
0: ครับตื่นเต้นครับ
2: เปรี้ยวใช่ไหม
0: บางตัวก็ดิ้นจนหน้าตาแตกหมดเลยติด
2: แล้วคราวนี้ที่เขาพุ่งชนเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเฟย่า
1: เนื่องจากอะไรคะ
2: ก็โดยปกตินกธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ที่ค่อนข้าง
1: ใหญ่อ
2: ิสระฟรีพอเราจับเขาไปอยู่ในกรงเขาไม่เคยเขาไม่คุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทางออกไปเขาก็เลยพยายามจะเอาปากเนี่ยจิกพยายามเอาตัวแทรกมาก็เลยมีแผลตามจมูกเนี่ยแถวปากเขา
3: การที่เขาได้นกป่ามาเนี่ยการที่เขาจะให้มันเชื่องเขาจะต้องจับใส่กรงไปแขวนอยู่แถวตลาดไปอะไรอย่างนี้ครับในที่คนพุ่งพลาดก็เป็นการทรมานนกอีกอย่างหนึ่ง
2: อย่างตัวไหนที่ปรับตัวได้เนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในกรงเลี้ยงได้แต่ตัวที่ปรับไม่ได้เฟย่าเขาก็จะพยายามหาทางออกไงพอหาทางออกปุ๊บก็จะเกิดแผลไม่กินเครียดบ้างสุดท้ายก็ตรอมใจมีโรคเสียชีวิตน่าสงสารไหมล่ะ
1: น่าสงสารมากค่ะ
2: เป็นไงเฟย่าวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของนกกงหัวจุกหรือว่าปลอดหัวโขนต้องขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่ให้เราสองคนเนี่ยไปเยี่ยมบ้านตั้งแต่เช้า
3: ครับผม
2: รวมถึงพาไปดูสนามแข่ง
3: ครับ
2: แล้วก็พามาพี่ไก่นะครับพี่ไก่ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดฟาร์มนกกงหัวจุกหรือว่าปลอดหัวโขนต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับ
3: ครับ
4: สำหรับวันนี้ผมไม่ได้พาน้องๆมาพบกับการแข่งขันนกหรือพาไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์นกเท่านั้นนะครับแต่จะพาน้องๆไปพบกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่รักนกเช่นเดียวกันแต่รูปแบบความรักอาจจะแตกต่างกันออกไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ
5: สัตว์ทุกตัวในระบบนิเวศนะครับย่อมมีหน้าที่ในแง่ของการสร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศนะครับในกลุ่มนกประหลอดนะฮะพูดถึงความสามารถในการหากินของเขาก็ดูเหมือนจะมีความเป็น specialized นิดๆก็คือกินอาหารได้หลากหลายประเภทมากกว่านะครับเอียงไปทางผลไม้ไปทางกินผลไม้นะครับเล็กน้อยในขณะที่พวกแมลงหรือหนอนแมลงเขาก็กินบ้างประปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาเริ่มผสมพันธุ์ทำรังวางไข่แล้วก็ช่วงที่เขาหาอาหารมาเลี้ยงลูกที่เกิดใหม่นะครับถ้าเราลองจินตนาการภาพนะครับจากในเมืองออกจากเมืองเป็นชนบทไปเป็นทุ่งนาทุ่งพื้นที่เกษตรกรรมนะครับทุ่งหญ้าโล่งๆรกร้างว่างเปล่าไปจนถึงชายป่าไปจนถึงป่าดิบเนี่ยนกประหลอดเขาก็แยกพื้นที่อาศัยกันอย่างเช่นถ้าอยู่ในเมืองปุ๊บเราอาจจะเจอนกประหลอดสวนนะครับถัดออกมานิดนึงอาจจะเจอนกประหลอดหน้านวลนะครับเข้ามาตามทุ่งหญ้าก็เริ่มเจอนกประหลอดหัวสีขมเหลามาเป็นประหลอดหัวโขนแล้วพอไปถึงชายป่ามากขึ้นเราก็เจอนกประหลอดคอลายประหลอดเหลืองหัวจุกแล้วก็ในป่าดิบนี่ก็จะเป็นพวกนกประหลอดโอ่งต่างๆนะครับนกประหลอดนะครับเนื่องจากเป็นนกที่กินผลไม้เพราะนั้นความสำคัญของเขาก็คือเป็นตัวที่ช่วยแพร่กระจายชนิดพืชนะครับให้กับระบบนิเวศนะครับเป็นตัวขยายพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของนกประหลอดหัวโขนโดยเฉพาะเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกับป่าเวลาที่เขาไปหากินลูกไม้ในป่าเนี่ยเอาพวกเมล็ดของผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมากระจายในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยหลักเช่นทุ่งหญ้าทุ่งโล่งเนี่ยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างป่ากับเมืองที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับนกปลอดหัวโขนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะมีผลน้อยมากต่อนกนะฮะแต่ทำไมประชากรของนกปลอดชนิดนี้ยังลดลงอยู่จนน่าใจหายนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คงมาจากการที่ความต้องการในการจับนกในธรรมชาติมาเลี้ยงในกรงนะฮะคงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ของในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีสงขลานะครับเนี่ยนะครับก็ไม่พบนกชนิดนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากสำหรับประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลักลอบค้านกปลอดหัวโขนอย่างผิดกฎหมายเนี่ยครับการลักลอบพวกนี้นกจะถูกจับมาครั้งนึงก็บางทีก็เป็นถึงหลักพันเหมือนกันนะครับนกจะถูกลำเลียงมาโดยส่วนใหญ่ก็จะส่งมากับรถโดยสารปะปนมากับสัมภาระของผู้โดยสารนะฮะใส่มาในกล่องซึ่งค่อนข้างจะแออัดมากนะครับนกช ทีนี้มันเป็นนกที่ค่อนข้างจะมีความเป็นนักสู้สูงโดยเฉพาะยิ่งตัวผู้เนี่ยมันก็อาจจะมีจิกตีกันบ้างนะครับทำให้แต่ละครั้งที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีแผลเวอะหวะเลยบางตัวก็ขนฟูคอตกนะครับซึมหรือว่ามีบาดแผลตาบอดบ้างก็มีบางตัวก็ตายก็มีนะครับผมก็มีประโยคที่อยากจะฝากให้กับทุกท่านที่สนใจที่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับนกชนิดนี้อยากจะเลี้ยงนกชนิดนี้นะครับว่าเราจะเลี้ยงก็ได้แต่ขอให้เราเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบนะครับหมายรวมถึงความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยคิดที่จะเลี้ยงนกปล่อน6คนแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทำให้ประชากรของนกในธรรมชาติลดลงนะครับที่มันอาจจะส่งผลรบกวนต่อระบบนิเวศอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรของนกปล่อน6คนลดลงมันก็คือการล่าจับมาขายอย่างผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่คิดจะเลี้ยงนะครับก็ควรจะมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวงจรตรงนั้นนะครับความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อตัวนกนะครับไม่ให้เขาทรมานอดนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกปล่อนหัวโขนนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือยิ่งผมเองก็เป็นคนเลี้ยงนกเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงในลักษณะที่จับเอามาไว้ในกรงขังแบบนั้นหรือว่าเอาไปประกวดแข่งขันที่ไหนอะไรยังไงนะฮะแต่การเลี้ยงนกในปัจจุบันนะครับที่มันมีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเอามาใช้นะครับก็คือการสร้างสวนที่เป็นมิตรกับนกครับหรือว่าเรียกว่า bird friendly garden เราศึกษาว่านกเขาชอบที่จะอยู่ในพื้นที่แบบไหนชอบอะไรเราก็จัดให้เขาอย่างเช่นจัดอุปกรณ์ใส่อาหารนะครับที่นกเขาชอบนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมากินเองหรือติดตั้งโพรงรังเทียมนะครับก็ถ้ามันเหมาะสมเมื่อไหร่หรือว่ามันเงียบสงบไม่มีใครทำร้ายเนี่ยนกเขาก็มาทำรังนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับรวมถึง เป็นพวกอ่างอาบน้ำนะครับใครอาจจะเพิ่งจะมารู้ว่านกเขาชอบอาบน้ำนะช่วงเช้าก็หากินเสร็จช่วงกลางวันอากาศร้อนๆหน่อยเขาก็จะมาอาบน้ำกันเรื่องแค่นี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งบางคนอาจบอกว่าอยากจะประกวดแข่งขันก็แข่งขันได้เหมือนกันลองดูว่าใครจัดสวนแล้วจะมีนกมาเยี่ยมบ้านเรามาเที่ยวบ้านเรามากกว่ากันนี่ก็เอาไปแข่งขันกันได้แล้วนะครับก็คิดว่าคงจะสร้างความให้กับพวกเราที่บอกว่าบอกตัวเราเองว่าเราเป็นคนรักนกนะครับแต่เราลองคิดดูเอาเองละกันลองชั่งใจดูครับว่าเราจะรักนกในรูปแบบไหนนะครับที่จะเหมาะสมกับทั้งตัวเราเองเหมาะสมกับทั้งนกแล้วก็ทำให้ไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติจนมากเกินไปด้วยนะครับ
2: เป็นไงบ้างเฟย่าวันนี
1: ้วันนี้ค่ะสนุกมากๆเลยนะคะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนกอย่างที่เฟย่าพามาดูในวันนี้นะคะอย่าไปเอาจากป่านะคะเพราะแถวๆนี้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแล้วค่ะ
2: ใช่แล้วเฟย่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราไม่ควรที่จะทำผิดกฎหมายเพราะกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำให้ธรรมชาติคงอยู่กับเราไปนาน
1: ๆวันนี้หมดเวลาของรายการ Animal Speak แล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ
2: เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวที่เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่12ถึง13ธันวาคม2561โดยให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับทุกหน่วยงานกำชับทุกจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านและชุมชนด้วยการปลูกต้นไม้ดอก

ไม้ประดับให้สวยงามและดูแลจัดการขยะเพื่อให้ทุกชุมชนสวยสะอาดน่ามองและมีสภาพแวดล้อมที่ดีกระทรวงมหาดไทยโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ผลักดันนโยบายดังกล่าวซึ่งเน้นสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนโดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ผ่านโครงการ1อปท1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยให้สำรวจและคัดเลือกถนนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน1สายทางความยาวระยะทางไม่น้อยกว่า500เมตรมาใช้วิธีการแบบประชารัฐในการพัฒนาถนนสวยเชิญชวนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงถนนก็จะทำให้เรามีถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือถนนสวยเกิดขึ้นทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 7,851 สายและเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยในปี 2562ให้ถนนที่สวยงามเหล่านี้ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้มีความสุขใจมีความประทับใจและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วยในหลายท้องถิ่นยังได้ปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางของถนนให้สะท้อนถึงวัฒนธรรมวิถีชุมชนหรือเอกลักษณ์ของชุมชนไปจนถึงดูแลสิ่งแวดล้อมของถนนเส้นนั้นอย่างเป็นระบบโดยไม่ลืมที่จะมุ่งแก้วิกฤตของปัญหาขยะล้นเมืองที่กำลังเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่กระบวนการรักษาความสะอาดของถนนการจัดเก็บขยะการคัดแยกขยะให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจนถึงวันนี้มีถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือถนนสวยทั่วประเทศแล้วกว่า 5,742 สายทางและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2,109 สายทางทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้สำเร็จจริงเพื่อ change for good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่าเปลี่ยนเพื่อประเทศไทยที่สวยงามขึ้นกว่าเดิม

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
1: คุณหมิวสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ครับเรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมิวฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลยแบบใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆก๊าซเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงก๊าซเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติ
1: เ
0: ราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี
1: ้ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าอุ๊ยเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่งเก่ง
0: มันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าเราต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: คือ
4: สวัสดีครับอาทิตย์ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ครับตัวไม่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: คืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
5: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
5: แรง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
5: ครับ
1: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
5: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เออ
5: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
5: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทนนะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่
5: อ
1: ัน
5: นี้เราจะปลูกต้นไม้
1: เ
5: ป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
5: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
5: ้
0: แล้วพี่เลือกใช้อะไรครับ
5: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
5: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
5: เป็นหลอน
1: โอเค
5: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
5: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็ ็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
5: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
5: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตรห้าสิบ
1: สอง
5: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่เขา
5: สามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
5: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
5: ผนัง
1: โอเคนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
5: ใช่ครับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
5: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
5: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
5: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
0: เห็นไหม
1: เพราะหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
5: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
5: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
5: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
5: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
5: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
5: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้แข็งเลย
5: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
5: ยิง
1: ตัว
0: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ห็นไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลก
2: ๆจะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิง
2: น
1: ี
2: ่ก็
1: ค
2: ือใช้แมส
1: เดิมเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: นี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ใช้แม็ก
0: นี่แหละ
2: ใช
0: ้
2: แม็ก
0: ไม่ผิด
1: ที่ไม่เรียกมุ้งเลยตรงนั้น
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไป
1: ช่ว
2: งด
1: ้
2: านน
1: ี้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี่
2: ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: สน
1: ิ
0: มขึ้น
1: ผูก
0: เ
1: รียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับเพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: ต้อง
0: อีก3ด้าน
2: ใช่ครับ
0: ทำด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวเรา

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบใช่
2: หน้างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมุนก่อนนะเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคงี้งี้งี้งี
0: ้
2: อ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม้
0: อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของในตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: อ๋อด้านนี
1: ้ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เ
0: ออครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
1: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
1: แล้วแผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาปะโป
1: มาปะ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยืดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเต้ยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยก็
2: เอ๊ะมาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: รวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: ไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: เด
1: ี๋
2: ยวนะ
1: เฮ
2: ้
1: ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเร็วๆ
1: ทำไง
2: อ่ะ
1: ไปๆโอเคอยู่นี
0: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็นโครงสร้าง

0: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
2: ครับ
1: ชั้นว่าง
2: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
0: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดมาให้พอดี
0: ให้พอดีแล้ว
2: หน้ากว้างเท่านี้
0: หน้ากว้าง
2: มาตรฐาน
0: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าโรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าน
1: ะ
2: ทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ใช่ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มามาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะตรงตาม
1: ดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อย
0: เ
2: นี่ย
0: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบอนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได้
1: กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้มาแล้วแดดแรง
2: เ
1: นี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ก่อนว่าจะพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

ตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแรปตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปผึ่งนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รีชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสาร

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นํามาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช
0: ่
1: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือตัว
0: ผมพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจเหลือเกิน

0: อันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ
1: ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้อย่างนี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาดูกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าไงมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร

0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
2: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเราจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานที่ในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้และทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นาน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ขาปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ขี
0: ้ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เนื้อ70ถ้าลูกค้าเอาภาชนะมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
4: ซื้อนะคะ
0: ครับ
4: 10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่ครับ
5: ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก็ค
5: ือ
0: หลอดนะครับกำล
5: ัง
0: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
5: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
5: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
5: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
0: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับนอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
5: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
5: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพ
0: ี
5: ่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
5: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
5: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
5: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
5: ใช่
0: โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
6: สว
0: ัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
6: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
6: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
6: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
0: ้
6: มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
6: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนนึงรู้ว่าแยกไงท่านผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
6: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
6: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: ครับ
6: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
0: ครับ
6: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
6: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ค
6: ือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขาแต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
0: ครับ
6: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
6: ต้องลงทั้งนั้นนะครับ
0: ครับ
6: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
6: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้

มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบครอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องแหลนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้ค่ะมันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มนึงที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้ม

ในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

ถ้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะอะค่ะ

มีจริงฮะอย่างที่เรียนนะครับว่าอาการชาที่เกิดขึ้นในบริเวณหว่างขาอวัยวะเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกดเบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิดขึ้นจากอานเนี่ยนะครับที่เรามีอานอย่างนี้เวลาพอดีเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วข้อใหม่อย่างนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับนี้พอเรานั่งถีบจักรยานเนี่ยจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะอานที่แตกต่างกันในกลุ่มบางคนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดอาการชาครับตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปและถีบเป็นเวลานานนะแล้วอานมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะเรื่องอานเนี่ย ก็พบอยู่ว่าอานที่ไม่มีจมูกอะเป็นอานที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่สองก็คืออานนี่พอแก้ได้นะรูปร่างของอานนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าเอ้ยลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอานอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอานยืมอานเพื่อนมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ถี

0: นะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวนวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศนะฮะการดื่มน้ำอันนั้นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ยประโยชน์ด้านสุขภาพเนี้ยไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น
1: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดเนี้ยจะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถซ่อมได้ทุกอย่างเราสามารถทำให้จรวดเนี่ยขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะซ่อมคนได้และทำให้คนเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตให้เหมือนปกติทำให้ความพิการเนี่ยเขาหายไปใน lab ผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำทุกอย่างอะเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนคนนี้เขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปอย่างนักศึกษาแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้าหมายนะทุกคนอยากที่จะทำของบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสังคมเขาเพื่อที่จะกลับบ้านไปเขาสามารถทำให้คนที่เขารักเนี่ยใช้ได้แต่ละอย่างนะถ้าจะมองเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจจริงๆมาจากคนที่เขาต้องการนะตรงนี้เราสอนเสมอว่าเฮ้ยผมไม่สนใจนะว่าของคุณจะดีไม่ดีหรือว่าสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนพิการใช้แล้ววันนี้เขายิ้มได้ผมโอเค
2: ความพิการนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือสภาพร่างกายที่เชิงประจักษ์อาจจะขาดแขนขาหูตาแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพิการในความหมายทั่วไปพอเราเห็นคนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังใจพลังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาเหมือนหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่โอบล้อมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นราชสุดาไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเขาช่วยเหลือสนับสนุนบริการเขาเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าทักษะทางสังคมชีวิตประจำวันเราฝึกหัดในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ว่าจะเราจะเติมเขายังไงไม่ใช่เติมสภาพร่างกายนะก็แถมยังให้โอกาสอย่างอื่นด้วยเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเกิดแรงบันดาลใจต้องมีปฏิสัมพันธ์มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสคนพิการเข้าไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคุณเองยังไม่มีสร้างโอกาสให้ตัวเองไปเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยยากมากเลยแต่ถ้าเรามองว่าคนพิการก็เหมือนเราเท่านั้นแหละนั่นก็คือการคืนความเสมอภาคให้กับเขา
3: คนเราเนี่ย เป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ยความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะฝังเข้าไปในสัญชาตญาณช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเราเป็นสิ่งที่คุกคามหรือว่าเป็นผู้ล่ามากกว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ช้างหรือทำอะไรก็ตามกับช้างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ปลอดภัย 100% นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในกลุ่มช้างด้วยกันเองก็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิรตซ์ถึงประมาณ25เฮิรตซ์ช่วงคลื่นเนี้ยมนุษย์เราจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่นเสือโคร่งหรือว่าสิงโตเนี่ยจะไม่ได้ยินอันนี้ก็จะไปเป็นการหลบผู้ล่าอย่างนึงช่วงคลื่นนึงที่เราได้ยินก็คือเป็นช่วงคลื่นทั่วไปที่มากกว่า20เฮิรตซ์ขึ้นไปซึ่งมนุษย์เราสามารถได้ยินแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า
4: seismic wave
3: นะครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาคพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าอันนี้เป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงหนึ่งที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายก็ได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างทำร้ายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยๆแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทำอันตรายคนตัวอื่นก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีกแล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้างเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในการที่จะวิ่งเข้าหามากกว่ารถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพยายามที่จะเข้าไปอย่างเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรเงี้ยครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวรนะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็ อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของ

ของรั้วผึ้งเองเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานอนุรักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้

0: ครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
1: ผมคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูลก็คือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน
2: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีเป็นที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10%จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอราจิกฟีเวอร์หรือช็อกครับหรือถึงตายครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาลัยมหิดลได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยากการดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นควรจะป้องกันลงทุนและก็ลงแรงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
1: ทีนี้ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้ตรงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับจากทางฝั่งราชการอยู่พอสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงนะครับแต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยถึงทำให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
2: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านกันยุงยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงเมื่อได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนรูปที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่ยุงเมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวม่วงตัวม่วงก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอ้ยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
1: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกพอมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือดเราจะค้นพบว่า กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิด

0: ปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวๆบริเวณตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้
1: ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด4สายพันธุ์ดีที่1 2 3และ4ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกชิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับดีที่1ก็จะไม่เป็นดีที่1อีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นลูกนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคนเขาพบว่าการเป็นครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็ออกทีวี
2: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกออกฟูใช่ไหม
1: ครับมาฟู
2: ข้าวปุกนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำออกฟูนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนี่เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
1: ไม่ใช่ภาษาเราครับ
2: เป็นภาษาอาจารย์รู้
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิบกว่าสิบจาเวแต่ที่ติดอยู่ฟุตีแล้วฟุตีอุติงปอจิชิโอคนิโอมาติชิลิอะฟูทีติเลอะขอเจอฟูติตาเวนปุระโกแกโกชอคิตินโกอะฟูบะโกวะติวิวะชิติเลโอกุชิชิโกมปุระโกเนกาวกะคึกโกกะเตลาเวลิโอฮิโจเวอุยโกควะชมอจิกะเตลาเวลิโอกุชิชิโอติเลคาเลโกโกเนวิโอโอฮิโอซาโกเนลาพอเวลิพอจมูกสาวเวะติดตาไปแผลนะแต่ขอว่ากูสิวกาคือพอฟุกัดเจติกุ้ยเลยเจชีวิตอยู่ละเลยก็ขอเจ้าของสิวกูเลยแต่เขาก็อยู่ละเลยอีกการติดเดะแต่ขอเนี่ยอบูที่ขัดติดเลยครับเพื่อรับผู้คนอบูหนาพี่เลยก็เนี่ยอาศัยตัวก็มาแผลมาพี่มาละตัวเวะจะจ้ามาอีกมาลุ่ยเสตตัวเวะโอ้ยอบุญนะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่ก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอก็แต่เขาติดเราอยู่ไรวิเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อ

0: ว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
1: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
3: ฮะลูกข่าง
4: Wow!

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: หากคือเราหัดตีเราหากคือเราย่านในย่านหนูไอเวียนตีหมูก็มีชีวิตคือละลายไหมแนวเบาวิชีวิตคุยเสียหลายเสียชู้นาห้องนาวิชิกาอุกาขอเจียงอุกาจัดเทเลตาจัดโยเลนจัดเครื่องคนในวิชิคุยชมมจิตาปอติกือไหมเสียเขวปัตตาแนวลีเลกาตีวิชิคุย
2: 小二的你呢？刚去直播，我不是家嘞，我做一个嘞，不家是家呗，不家娃家呗，可以不是家呗，老呗，对对对，大，可以个大大的红麦个，就为那大个大那不好家呢，不嘛家个那么个老是，还有细节就为可以个大的。ยันกีวิโก้ขอสินนู้อยู่เลยขอสินก็เลยตีอยู่เลยตีเลี้ยงเลยโอ้ยกะลุยกะอือวิติมาอีกะสู้อยู่วิโก้ฟุตบอลเลยชอบหมดแต่ข้อใช่วิอีกะสู้อยู่อยู่โอ้ยอยู่ละอีกะสู้ชีวิตอีกะคุยละวิติอาติปุติปุยเขาเปล่าชีวิตกะติมาแล้วในวิโก้ฟุตบอลติเจหมู่อีกะขอให้แม่กว่าจะตุ้ตาเลยนี่กายช่องเอาลงก็เลยอิสระอิสระชีวิตจะติดตามนี่กายช่วยแล้วก็จนในเวลาฝึกทีเดียวชีวิตนี่กายลีก็ชีวิตก็คือติดกายลีติดอุลีลีชีวิตกูก็แปลกตุ๊ดตาแล้วก็การเนติชออบุคนาอยู่วิ
3: อบุคปักกูพี่อ่ะอิสระคือ
0: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุขอ
2: ย่าชอบเลยหิเตเตวิชิกุนดาลกัวเน่เหล่าพ่อเวชิโอหิทือกัวฟูพ่อเวรัชได้อย่ามาบุตโตเวฟูลิสุลุลาเวกัวฮาเพเวเล่เน่ใจเวมาติวใจโตชิโกะมาเลก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากากาใครมามาเชโกโยคติโอฮิโยโกคติคู่ดะเลติลาเวลิ
0: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานท่านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะขอมาขอเจ้าเวที่ขอแลกเก็บเปลือกมา
5: ฮะแล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
4: โจกินในพ่อเวมื่อหน้าพ่อเวโอ้หูเลือดเวนี่หมูเชี่ยหมูเราเวอยู่
0: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
6: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
1: กาเคยชีวิตกาเคยชีวิตเคยจริงทั้งหมดจะยากเตะขอเตะโปเตะโปกาเคยชีวิตอ๋อโบชิฮะอยู่จริงโน่วิชาชีวิตที่เขาเรียกว่าอ๋อเรียกค่าชีวิตที่แต่ก็อ๋อผู้ชีวิตที่แต่ว่าชาติเลยที่แต่ก็เป็นกาตุวิเป็นตุบีวิชีวิตอ๋อโบชิโลเวก็เนี่ยเราอยากบอกโบชิโลเลยคอยเที่ยวเดี๋ยวได้อีกก็คือเลยก็คืออีจิก็คืออีจิโอจะมาเปิดโดมาเปิดเวมาเปิดกามาเปิดให้ตีเลยตีจุดปุ๋ยตีป้าตีเลยอ๋อยาดูหอยห้าแต่ปีเจี๊ยให้ตีเลยชีวิตท่าแข่งอ๋อหอยห้ากับตีจุดปุ๋ยตีป้าตีขอตีโป้ไปชีวิตกับขอตีเชื่อมือควายอาศัยตีเชื่อกูอ๋อดีบ้ามันน่าวิชีวิตเนี่ยเราหนีเหี้ยเขยตีลาวิคุณ
0: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแ

0: ต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติเตกายนาติเตขติเตกะแลกอยจีขติเตกายอยู่แหละขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอลอกมุชกิขอกายอยู่แหละเนกะเนเนกิชุลอละกอเลชกิขอกายเนกะอุชกิขอลอกติขอลอปิกายนาติโลละขจับอยู่
2: เนี่ยบุษิตาเน
1: ี่ยก็ชอบคนนะเอ๊ะชอบคนนะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนนะพี่ที่ที่เขาจะน่าน่าปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาที่นุ่มว่าใจอยู่คนนุ่มว่ากันเอาบุษิตเจ้าบ่นุ่มว่าใจอยู่ยกคอหลับปุ๋ยที่จับไม่หรอเนี่ยก็ใจอยู่มีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเนี่ยตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยเราก็ชิการนั่นเองเช่นกับคนเราเนี่ยเจ้าก็ชูหน้ากันแล้วก็บุษย์ฟูจักรฟูอาเมจักรชิกาจักรชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดท้ายปีก่อนต้องรับปีใหม่นะ เราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สดท้ายปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อเนี่ยให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ้นเนี่ยก็ ติงยู่วิลิติงยู่วิวิออเรียกมีแกะเคาะปุ๋ยวิลิเรียกมีแกะเคาะชีวิออาชิท่าชมุกต้องเคาะตีลายก็เขาเข้าไปชีวิออมาบอกกันแหละเรียกมีแกะแล้วก็จ่าแล้วกุลิเคาะชีวิออโอเคติดจูวิเรียกมีแกะแล้วจ่าวิออเรียกมีแกะจ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาเข้าไปชีวิออปฏิปามาบอกกันของกาลาแล้วก็ปฏิปาเกาะต่อวิลิเสียห้าตีห้าก็เขาเข้าไปเคาะก็ลุยก็วิเรียกมีแกะวิออเคาะชีวิอเช่นจู่วิลิเช่นวิโอคือวิโออยากปฏิห้าไม่ทัดที่ห้าเลยอยากปฏิห้าชอบที่ห้าก็ปุ๋ยวิเช่นวิโอกระแทกของอ่อนตินอยากขอยู่เลยเขาขับไปขอลุยวิ
0: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
1: พอพ่อเมียกาเอดิดายาดาวิกามาจบพิโลวิวิกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวเนี่ยขอสื่นติ้งอยู่เลยอบอจะต้องกีวิกามาไกลแค่ฝุ่นฝุ่นดิแค่ข้าวเจือกูดาแม่อย่าหยอดทื่อวิเล่าพอขอสื่นนู้นคนเลยแค่ก็ชมอจบกูติปะเนี่ยสกิทาวกาลาเจียวแตกก็ยังจะขอสื่อนุท่าฟื้นปีวิลิโอวิโอเอชมอชกูวิโอโบชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือเอายอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระตักเนี่ยก็ฟุตซิเจล่าก็วิกาปูแต่เดี๋ยวสื่อนี่คือกะคือก็ยังคือก็ฟื้นปีก็สื่อนี่เนาะ
0: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
5: งาโกชิอยากสิท่าชมมาได้ชีวิตโอ้ยโอ้โคจุยนะยาฝุ่นฝุ่นชินดูโอ้ยเนผู้ว่าสานาบาชีโอลีเคกะจวะละเคกะติเจวิเปติโอเนเปตูละกะกอตาชีโลจาปึดวาปึวืออาปึจกาปึโอเนคงกะจิบิจะบิจบิกอตาจบิวาบิจบิลาชาฟูจากะโกฟูจากะฟูราปิละมิชิจากะชิราปิโอเนวืปิวซือทุเรศฮะปีฮะสุทุเรศขอสุฮะสัลวะวิจามินโดเมอาณาอโกชิบุชิเสียฮะอยู่วิจิคนจิขอเจ็บขอฟุติวะตีเสีย
0: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: ที่นี่
1: อะไรนะครับ
2: ม
1: ีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
4: แมลง
3: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
4: มีหกขา
3: อ๋อมันมีหกขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่สี่ขาเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าทำไมมันมีสี่ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มีหกขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
4: ได้ค่ะได
3: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มีหกขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมีสี่ขาอันที่3เดี๋ยวไปเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่มั้ยเราจะเจอผีเสื้อในเนี้ยมันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดิน4อะไรดี4อะไรดี
2: ถามเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
3: มอสเป็นไงดีเอา4ในกลางวันเราจะเจอมอสมั้ย
2: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
3: ่5มันได้ยินเสียงเราไหม
0: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
3: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้าง
5: ไม
3: ่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่

0: ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆเราอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอบ่อยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
1: ผีเสื้อมันกินดอกไม้หรอกินน้
2: ำ
0: ผีเสื้อมันกิน
1: ใบไม
0: ้นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กินมันไม่กินล่ะนะครับที่มันกินก็คือ
3: หนอน
0: ของผีเสื้องั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
1: ผีเสื้อก
2: ับ
1: ม้อมันม
2: ี
1: ว
2: ิ
1: ธ
2: ี
1: ก่อนที
2: ่
1: จะเป็นผ
2: ี
1: เสื้อก
2: ับ
1: ม้อเหม
2: ือ
1: นก
2: ัน
1: ไหม
2: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกัน
0: ต้นไม้สูงๆบ้างนะ
1: ไม่ถึงไม่ร
0: ู้เหรอใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
1: ผมมีเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
0: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสตินใช่ไหม
1: ด
0: ัก
1: แด้
0: ห
1: นูต้องใส่ดักแด้
0: ใช่ไหม
1: ใส
0: ่
1: ดักแด
0: ้อ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นคราบที่
1: มันลอกคราบ
0: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว
1: ้แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปทิ้ง
0: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
1: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะจากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นนอนหนอนก็เข้าดักแด้ 5-7 วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
5: ดักแด้สร้างด้วยอะไรอ
1: ันนี้ไม่เก็บได้นะเนี่ย
0: หิวอะไรนะ
5: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
0: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
1: ผีเสื้อกินคราบ
0: เวลามันลอก
1: จะได้สร้างดักแด้เหรอคะ
0: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นน่ะมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็มากินน้ำเหมือนเสื้อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี้
2: เพราะมันมากินเส
1: ื้ออืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมี1ตัวก็ไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลง

0: ไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ลุงพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
1: แ
0: ม
1: ่นี
0: ่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี้
1: ผมรู้ว่าหมอเหยี่ยวน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
0: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
1: ้มันเลี้ยง
0: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืด
2: เห็นไหม
0: ยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
3: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
0: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสาดจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
1: ตัวนี้มีสี่ขา
0: ตัวนี้มีสี่ขาเดี๋ยวครูชี้ให้ดูนิดนึง
4: ก็เต็ม
0: เรามีสี่ขาแต่ว่าถ้าเราดูดี
1: ๆตรงนี้มีขาสั้นๆอีกสองขาม
4: าแล้ว
0: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
4: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
0: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
3: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาคอต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
1: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
4: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
5: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือตรงหนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
0: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้นะมีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ

0: ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลน่ะ
1: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไ
0: หมมีครับมีหนวดรูป
1: หัวใจ
0: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
1: น
0: ี้
1: เป็นโอ้โหหนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
0: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
2: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
1: อันนี้อยากรู้ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องแผ่นร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นหรอคะผม
0: อ๋อเป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
3: ก็
0: เหมือนไหม
3: เพราะว่าเจ้าถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
0: ครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
1: เห็นร่างกาย
3: ไม่โป๊
0: ะไม่โป๊ะใช่แล้วผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ะใช่ไหมก็เลยต้อง
4: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุม
3: จริงๆเกล็ดของมัน
0: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
3: จริงๆเกล็ด
4: ผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำ
0: อ๋อ
3: จริงๆเกล็ดผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
0: แต่ป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยโอ้ก็เป็น
4: ตัวก็มีพิษ
0: ก็แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
3: เป็นทุกอย่าง
1: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
0: ป๊าบอ้าว
2: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
0: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้ป้องกันไม่ให้ร่างกายไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่
3: า
0: ใช้พลางตัวด้วยนะครับใช้พลางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พลางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้ง
3: นะ
0: หรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พลางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเชื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได
2: ้สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
3: เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้ละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้าขาดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพ่วงมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพ่วงมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
4: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
2: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะ วันนี้มีบันทึกสนุกๆจากทีเจมาฝากกันค่ะ
5: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูมันก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆอะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยซึ่งแต่ละช่องก็จะ

0: แล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับเราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างน่าความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกๆท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ยังฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
5: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหาร

อาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170ถึง190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่าน

0: อ่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายกายด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: ยาว
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี
1: ่สอง
0: อับสองอับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยคะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ได้มั้ยไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
2: เจ้า
0: ส
2: กัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาตีสะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาไปเลยเนาะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
3: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
4: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
4: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
4: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
4: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
4: ไก่อย่างอื่นน่ะมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
4: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำบอกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่ไหมนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในถวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: เดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: แน่แหละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: ที่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือจะตีอาจจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
3: ต้องคลุกละเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
3: เจ้า
0: ไปตากเลย
3: ตากเลย
0: ต้องสางสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
3: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาพวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: แบบพวกเจ้าพวกกับน้ำข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะ

0: จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยิงส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: หนวดหนวดเลย
0: หนวดหนวดนี้เลยเนาะนี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
2: สีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
3: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
0: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
2: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
2: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
3: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ
0: ปึ๊บ
2: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เนี่ยน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
3: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
0: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
1: สองช้อน
0: แม่บอกแล้วกันนะ
1: สองช้อน
0: พอเลยจ้ะ
3: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
0: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
0: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
0: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
1: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาสับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลก

0: ะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
1: ได้อยู่เน
0: า
1: ะ
0: โอเค
1: ใส่ถ้วยเลย
0: ตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะ
1: นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่นะจ๊ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
2: ให้มันกรอบ
1: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: ต้องแรงต้องหมั่นพริก
1: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
1: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
1: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่า
0: ไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะ
1: ไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
3: พอแล้ว
1: โอเค
3: ทำงาน
1: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมากกินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันล้ำ
2: จำน้ำพริก
1: จำน้ำพริกก่อน
2: มาจำนี
1: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้องไก่ยีแบบนี
3: ้
1: มันก็จะติดมาแบบนี
2: ้เน็บเยอะๆ
1: เน็บเยอะๆหน่อย
3: เจ้าน
1: ี่ก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
3: คู่กัน
1: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวไก่ยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
3: เจ้า
1: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะ
3: เพีย
1: งต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่

0: เวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยี้มากกว่าไก่ยี้นี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจาได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่ไม่ไม่ไม่อ๋อมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
3: อีซี่เพทแคร์วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการเลี้ยงและการดูแลนกเบื้องต้นเราก็จะมาดูกันว่าการเลี้ยงนกที่ดีนั้นควรจะต้องมีอะไรบ้างจุดแรกที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับก็คือว่าเราจะเลี้ยงนกในบ้านหรือนอกบ้านการเลี้ยงในบ้านนะครับก็จะมีข้อดีคือเขาได้มีเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆนะครับได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเห็นได้ทันทีนะครับการเลี้ยงนอกบ้านนะครับก็จะมีข้อดีที่เขาจะได้อยู่ในกรงขนาดใหญ่เขาได้ออกกำลังกายนะครับและเขาได้รับแสงอย่างเต็มที่ซึ่งจะเหมาะสมอย่างมากสำหรับนกที่ต้องการการขยายพันธุ์เพราะว่าระบบของฮอร์โมนเพศนะครับต้องการแสงที่ถูกต้องตามธรรมชาตินะครับถ้าเราเลี้ยงในบ้านเขาก็จะไม่ได้รับแสงในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของการอยู่นอกบ้านก็คือนอกบ้านนั้นอาจจะมีสัตว์ต่างๆที่มารบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงนะครับหรือว่ามดหรือว่าบางที่อาจจะมีงูก็ได้หรือจะมีหนูมากินเศษอาหารซึ่งจะต้องใส่ใจและก็ระวังให้มากนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของกรงนะครับขนาดของกรงที่เหมาะสมสำหรับอย่างเช่นนกขนาดนี้นะครับควรจะมีที่ให้เขาได้บินถ้าเป็นกรงนอกบ้านนะครับก็คงจะเป็นกรงขนาด1x4เมตรนะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับทำให้กล้ามเนื้อของการบินเนี่ยได้ใช้ในทุกๆส่วนนะครับวัสดุของกรงกรงที่ดีนั้นควรจะทำจากสแตนเลสที่ปลอดสนิมนะครับเพราะว่ากรงบางชนิดนั้นมีการเคลือบสารเช่นสังกะสีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมแต่ว่าข้อเสียคือถ้านกกัดแทะกรงแบบนั้นเกิดเป็นปัญหาสารพิษจากสังกะสีในตัวนกได้นะครับหรือกรงลวดที่เคลือบพลาสติกนะครับก็จะมีปัญหาว่านกที่เขากัดแทะเนี่ยเศษพลาสติกก็จะหลุดรอดออกมาแล้วก็นกเขาก็กินเข้าไปเป็นปัญหาอุดตันหรือเป็นปัญหาบาดลำไส้ของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นกรงที่ดีสุดควรจะเป็นกรงสแตนเลสนะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ในกรงนกนะครับอันแรกที่จะพูดก็คือคอนนะครับคอนคือเป็นจุดที่นกเกาะและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนคอนนะครับคอนที่ดีควรจะมีขนาดประมาณ2/3ของวงรอบเท้านกนะครับคือเท้านกนะครับก็คือ2/3เหลือที่ว่างประมาณ1/3ของเท้านกคอนที่ดีควรจะมีผิวหยาบนะครับเพราะว่านกจะได้ไม่ต้องใช้แรงมากในการเกาะเขาจะต้องเกรงกล้ามเนื้อมากเพราะบางครั้งนกเกาะคอนเพื่อจะนอนเราอยากให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับถ้าคอนมีความหยาบเนี่ยเขาก็จะเกาะโดยไม่ต้องใช้แรงมากนักนะครับบางครั้งนะครับคอนไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเป็นกิ่งไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับข้อดีของกิ่งไม้ธรรมชาติคือมันจะมีขนาดที่อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างทำให้เขาได้ออกกำลังกล้ามเนื้อหลายๆแบบนะครับและมีความหยาบในตัวของมันเองบ้างเพียงอย่างคอนที่ไม่ดีอาจจะได้แก่ท่อแป๊บนะครับท่อ PVCท่อเหล็กที่มีความเรียบลื่นอย่างนี้จะไม่เหมาะนะครับหรือแม้แต่ไม้ไผ่นะครับก็คือมันมีความเรียบลื่นทำให้เขาต้องออกแรงมากปกติในการเกาะคอนนะครับทำให้ขาอาจจะเป็นแผลได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของถาดอาหารและก็ถาดน้ำนะครับตำแหน่งที่ดีของถาดอาหารก็คือเมื่อนกเขาใช้เวลาเกาะอยู่บนคอนแล้วนะครับเขาก็จะได้กินอาหารได้อย่างสบายใจนะครับตำแหน่งพอดีก้มลงกินได้เลยนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถาดน้ำนะครับจะไว้ระดับเดียวกันก็ได้หรือจะไว้ข้างล่างก็ได้เพราะว่านกเขาจะไม่ค่อยได้กินน้ำเท่าไหร่นะครับนานๆจะกินน้ำสักทีนึงและส่วนที่สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของถาดที่รองรับเศษอาหารหรือว่ารองรับมูลนะครับเพราะว่านกเวลาเขากินเนี่ยเขาจะมีการคุ้ยเขี่ยนะครับแล้วก็เศษอาหารก็จะร่วงหล่นลงมาถ้าเราไม่มีถาดอาหารรองรับนะครับเศษตกลงมาที่พื้นก็จะมีปัญหาเรื่องของมดเรื่องของหนูที่จะมากินเศษอาหารที่ตกหล่นอยู่บนพื้นและบางครั้งก็จะไต่ลามากัดนกของเราได้นะครับการมีถาดอาหารจะช่วยให้เราทำความสะอาดได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือเป็นมูลนกก็ตามบางท่านอาจจะ

เคยเห็นว่าในกรงนกนั้นจะมีของเล่นอยู่ด้วยนะครับของเล่นนั้นจะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เอาไว้ให้เขาได้ใช้ปากนะครับจับเป็นก้อนขึ้นลงหรือว่าให้ไต่เชือกขึ้นไปไต่บันไดขึ้นไปหรือส่องกระจกหรือของเล่นที่ทําให้เกิดเสียงในแบบต่างๆนะครับสามารถให้ได้นะครับแล้วนกแต่ละตัวเขาจะชอบของเล่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเราอาจจะต้องเอามาลองก่อนว่านกของเรานั้นชอบเล่นของเล่นแบบไหนนะครับข้อดีของการเล่นของเล่นคือทําให้เขามีกิจกรรมอย่างบางทีที่เราไม่สามารถมีเวลาให้กับเขาได้เต็มที่เขาก็ได้เล่นของเล่นและได้ใช้เวลากับของเล่นเหล่านั้นทําให้เขามีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ไม่เครียดมากนะครับสำหรับอาหารนะครับนกแก้วนั้นเขาจะกินอาหารอยู่2อย่าง2กลุ่มนะครับก็คือเมล็ดพืชนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเมล็ดพืชเราอาจจะซื้อไปเป็นอย่างเดียวที่ตามร้านสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะถ้าให้ดีนะครับก็จะเป็นเมล็ดพืชรวมหลายชนิดนะครับอย่างเงี้ยจะมีเมล็ดพืช5-10ชนิดนะครับอยู่ในนี้ถ้าเป็นนกขนาดใหญ่นะครับชนิดของเมล็ดพืชก็ควรจะเหมาะสมกับขนาดปากของเขาด้วยนะครับอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมสําหรับนกแก้วมาคอที่ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีพวกเมล็ดพืชขนาดใหญ่ให้เขาได้กัดแทะนะครับผักผลไม้สดต้องระวังในเรื่องของความสะอาดนะครับควรจะเลือกมาจากแหล่งที่ปลอดภัยปราศจากยาฆ่าแมลงแล้วก็สารเคมีนะครับซึ่งการให้อาหารนะครับก็คือควรจะแยกกันระหว่างของสดกับของที่เป็นของแห้งนะครับถ้าผสมกันมากเนี่ยของแห้งจะเก็บได้ไม่นานนะครับนกส่วนใหญ่แล้วจะชอบกินพวกเมล็ดพืชมากกว่าเพราะมีความมันนะครับเราจะต้องให้2อย่างให้สมดุลกันนะครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ตั้มชายหนุ่มเจ้าเนื้ออดีตนักกีฬาได้พบรักและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกับอุ๋ยภรรยาที่ชอบผู้ชายร่างอวบความสุขของทั้งคู่เริ่มเกิดปัญหาเมื่อตั้มมีน้ำหนักตัวมากขึ้นจาก100เป็นกว่า200กิโลกรัมความอ้วนเปลี่ยนเขาไปทำให้เธอไม่สามารถทนอยู่ได้แม้จะยังรักเขาอยู่ก็ตามอะไรเป็นสาเหตุให้ความรักของทั้งคู่เกือบจะพังทลาย

0: ไรและการเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เขาและเธอยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณตั้มคุณอุ๋ยค่ะถามคุณตั้มก่อนเลยค่ะคุณตั้มเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬารักบี้
1: ใช่ครับ
0: รูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าน้ำหนักตัวเยอะก็ดูไม่อ้วน
1: ใช่ครับผม
0: แต่ทีนี้พอช่วงเรียนมหาวิทยาลัยไม
1: ่
0: ได้ออกกำลังกาย
1: ก็เหมือนหมาโซ่หลุดอะครับพอใช้ชีวิตสบายปุ๊บปล่อยเลยไม่เอากีฬาแล้วครับใช้ชีวิตเที่ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: แล้วตอนนั้นความอ้วนเป็นอุปสรรคไหมคะ
1: ก็ผมก็เฉยๆนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะครับก็ไม่ค่อยแคร์สายตาใครเลยครับตอนนั้น
0: ก็ไม่ออกกำลังกายแล้วก็ยังทานเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักก็ขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
2: ไปเจอกันตอนไหนอะครับไปจีบกันยังไงเอ่ย
3: เจอกันเพราะว่าเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันตอนที่เจอกันเนี่ยนัดเจอกันตอนนั้นตั้มเขาน้ำหนักประมาณ80กว่าโลซึ่งตอนนั้นคือเขาผอมมากไงค่ะผอมแล้วเหมือนคนติด
4: แปดสิบกิโลผอม
3: คือ
4: กำลังชมผมอยู
1: ่เขาบอกผมเหมือนขี้ยาน
4: ี่เหรอนะ
3: ไม่ค่ะคือแล้วคือเขาแบบว่าเขาแบบมีหนวดมีเขาแบบนี้ไงคะแล้วเขาก็คือแบบเขาก็สูงด้วยแล้วเขาก็แบบ80กว่ากิโลแล้วอุ๋ยไม่ชอบคนผอมรูปร่างแบบนี้ไงคะคือชอบคนมีเนื้อ
4: ทำไมถึงชอบคนมีเนื้อ
3: เพราะว่าเรารู้สึกว่าได้ปกปายใช่ค่ะ
0: แล้วพอน้ำหนักตัวขึ้นมาเจอคุณอุ๋ยอีกทีก็คือชอบแบบนี้
3: ใช่ค่ะตอนนั้นเขาขึ้นมาประมาณ130กว่ากิโล
0: ค่ะ
3: เรามีความรู้สึกว่าหุ่นประมาณนี้กำลังดี
0: นอกจากคุณอุ๋ยที่ชอบคุณตั้มที่อวบๆแล้วอะค่ะมันมีเหตุผลอื่นไหมคะที่ทำให้เราตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี
3: ้มีค่ะก็คือเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากนะเขาเป็นคนแบบ
1: ตลก
3: เฮฮาเขาจะเป็นที่รักของเพื่อนๆที่รักของทุกคนที่แบบได้รู้จักเขาอะเขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะ
1: ครับ
3: น้ำใจมาก
1: ผมสามารถทำให้คนเครียดๆอยู่หาได
0: ้
1: ครับผม
3: เป็นคนคารมดีค่ะคารมดี
1: ครับ
0: พอน้ำหนักขึ้นแล้วก็ตรงกับที่เราคาดหวังเอาไว้ก็เริ่มคบกันจนในที่สุดนำมาสู่การแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: พอแต่งงานไปแล้วอะค่ะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปไหมคะ
3: เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคืออย่างคนที่แบบไม่เคยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคือต่างคนต่างครอบครัวมาอยู่ด้วยกันคือเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็คือน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นตั้มออกไปเที่ยว
1: หนีเที่ยวครับ
3: เที่ยวกลางคืนนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าตอนก่อนแต่งงานอ่ะกับหลังแต่งงานชีวิตเขาคือเป็นเหมือนเดิมก็คือเที่ยวกับบ้านตีสองตีสามทุกวัน
1: แต่ก่อนแต่งงานผมบอกเขาว่าเดี๋ยวกลับแล้วตั้งแต่4ทุ่มแต่เขาเพิ่งมารู้ตอนแต่งงานว่าผมกลับตีสองตีสาม
3: ทุกวันค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะยังซื้อของกินแบบกลับมากินที่บ้านต่ออีกมันก็เลยทำให้น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
4: แสดงว่าพอแต่งงานแล้วคุณก็ยังเที่ยวเหมือนเดิม
1: ก็เที่ยวครับ
4: แล้วพอคุณรู้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับ
3: ทะเลาะกันเลยค่ะทะเลาะกันใหญ่มากก็คือว่าแบบเขาจะติดเพื่อนอีกนานไหมจะออกไปเที่ยวอย่างนี้นานไหมคือตั้มแต่งงานแล้วนะตั้มมีครอบครัวแล้วอุ๋ยกลับบ้านมาอุ๋ยไม่เคยเจอตั้มเลยก็คือเจอมาก็คือเจออีกทีนึงก็คือตอนแบบประมาณตีสองตีสามมานั่งกินข้าวเพราะว่าเราจะได้กินข้าวเขาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็บางทีก็อาจจะเจอเขาตอนแบบตอนเราตื่นไปทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วพอเขาหนักจัดๆเลยรักมากขึ้นไหม
3: ไม่ค่ะ
4: อ้าว
3: ไม่ละค่ะไม่ละค่ะ
1: หนักทะยานไป198
4: ขึ้น
3: มา
4: 198
3: ใช่ค่ะ198กิโลแล้วอารมณ์ที่แบบฉุนเฉียวอยู่แล้วก็เริ่มเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนอนก็นอนกลเสียงดังมาก
4: ครับ
3: มากจนแบบเราหลับไม่ได้แล้วอะ
4: คุณก็หันไปกอดนักซูโม่ที่นอนอยู่ข้างๆ
0: แล้วมันเกิดปัญหาอะไรบ้างในการใช้ชีวิตคู่คะพอเขาเป็นแบบนี
3: ้ปัญหาคืออ
1: ารมณ์
3: ใช่ค่ะอารมณ์เขาหงุดหงิดก่อนหน้าแต่งงานเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลย
0: ค่ะ
3: เขาขี้หงุดหงิดง่ายมากพูดจาอะไรนิดเดียวก็โมโหปาข้าวของอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับตอนนั้นตอนอ้วนนะ
3: ไม่ได้เลยค่ะ
1: ตอนอ้วนกว่านี้
4: ทำไมมันทำอะไรให้เราถึงต้องเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนหงุดหงิดขึ้นมาล่ะ
1: เขาชอบใช้ผมล้างจานอะไรพวกนี้ครับถูบ้านอะไรพวกนี้ผมก็เริ่มแบบขี้เกียจอะครับพี่ไม่อยากลุกไปไหนประมาณนี
0: ้
1: ก็เลยก็ทะเลาะกันปาข้าวของครับ

0: การที่คุณหนักเกือบ200กิโลเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคู่คุณมากขนาดไหน
1: มากนะครับพี่ก็พอขี้เกียจก็ใช้ผมเวลาผมใช้ผมไปไหนเนี่ยผมไม่ไปก็ทะเลาะกันเรื่องก็เรื่องละนอนเนี่ยอย่างผมไปดูหนังด้วยกันเนี่ยนอนก็โดนตีปากนะพี่ในโรงหนังมันกลจนคนข้างหน้าหันมาด่าครับ
0: อ๋อเราหลับโดยไม่รู้ตัวระหว่างดูหนัง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างอื่นอ่ะในบ้านเราได้ช่วยงานในบ้านอะไรอย่าง
1: เงี้ยโอ้ไม่มีครับ
0: อุ้ยพี่ตอบไปไม่
2: ค่ะน
0: ั่
2: งติดโซฟาอย่างเดียวค่ะ
0: สมมติหิวน้ำ
2: หิวน้ำก็เดินไปบอกว่าอุ๋ยตั้มหิวน้ำไปหยิบน้ำให้ตั้มหน่อยถึงทั้งที่ตู้เย็นอ่ะเปิดกระจกเปิดประตูกระจกอีกบานหนึ่งไปอ่ะก็ถึงแล้วแต่ไม่เดินค่ะไม่เดินเลยนั่งจนโซฟาที่บ้านน่ะแตก
0: ขอโทษขอถามได้ไหมตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ประมาณ104กิโลครับ
0: 104นี่คือแค่100อีกเท่าหนึ่งอ่ะพี่หมวยประมาณนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
3: ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามแขกรับแจงเราวันนี้นะคะสองท่านค่ะท่านแรกเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเป็นอย่างดีนะคะกับบทบาทในละครจักวงและละครอีกหลายเรื่องค่ะด้วยความที่เธออวบๆแล้วก็น่ารักด้วยก็เลยทำให้ทุกคนรักเธอนะคะคุณแอนกรุณามอริสค่ะส่วนแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับคนอ้วนมามากมายค่ะเป็นทูที่สอนวิ่งมาราธอนที่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอต้อนรับทูดินสถาวรจันทร์ผ่องศรีค่ะค่ะถามคุณแอนก่อนเลยค่ะคุณแอนเนี่ยเคยผอมแล้วก็มาอ้วนขึ้นได้ยังไงอะคะ
4: ก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติการเผาผลาญอะไรก็ผิดปกติอะค่ะก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโชคดีว่าอยู่ในสังคมไม่มีการบูลลี
3: ่
4: ไม่ได้มีการบูลลี่อะไรอะค่ะ
3: ค่ะแล้วความอ้วนของเราเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไหมคะ
4: ความอ้วนนะคะปกติเราไม่เคยคิดว่าความอ้วนเป็นอุปสรรคเพราะว่าอ้วนมาตลอดค่ะอ้วนมาตลอด จนพอโตขึ้นมาก็มีงานดีๆทำเพราะความอ้วนได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะความอ้วน
3: ค่ะ
4: ยิ่งไม่รู้สึกความอ้วนเป็นอุปสรรคชีวิตรู้สึกว่าแฮปปี้มากกินใหญ่เลยค่ะบุกปักบุกปักบุกปักกินแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็จนช่วงเวลาผ่านไปน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ค่อยรู้สึกรู้สา150กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าที่แบบตกใจที่สุดก็คือแบบหลับอยู่แล้วตื่นมาแล้วตัวเองไม่หายใจอะค่ะเป็นเรื่องที่ตกใจและน่ากลัวมากเพราะเราหลับอยู่แล้วแบบอยู่ลืมตาขึ้นมาแล้วจมูกไม่หายใจแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ายังไม่อยากตายไปก็ต้องลดความอ้วน
3: แล้วความอ้วนมีปัญหาต่อความรักไหมคะคุณแอน
4: คือแอนไม่คือตั้งแต่เด็กอะจะไม่มีแฟนอะค่ะจะชีวิตแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคือเพื่อนอะค่ะแอนจะมุ่งเน้นสิ่งที่รักที่สุดก็คือรักแม
0: ่ครูครับครูได้คลุกคลีกับคนที่มีร่างอวบ
1: ครับ
0: มาเยอะระดับหนึ่งเลยแหละ
4: ร่างอ้วนเลยได้ไหมคะ
0: ไม่เอาผมไม่ใช้คำว่าร่างอ้วนผมว่า
4: หุ่นหมีหุ่นหมี
0: หุ่นหมี
4: หุ่นหมี
0: หุ่นหมีถึงอวบจากประสบการณ์ของครูมันเคยครูเคยเจอไหมฮะว่าแต่ละคนที่มีร่างอวบหุ่นหมี
1: ครับ
0: มีปัญหาด้านไหนบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ครูเจอโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าน้ำหนักที่เยอะหรือความอ้วนเนี่ยจะเป็นประตูที่เปิดให้สำหรับภัยที่มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอะครับเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคปอดโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับความอ้วนนี่แหละมันเป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็นักคนที่มาออกกำลังกายโดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการที่จะต้องการหุ่นดีหุ่นสวยต้องการการยอมรับนะครับส่วนหนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเขาเจอปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพต้องการตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับที่คุณเจอมา130ถึงประมาณ150กิโลไม่เท่ากับคุณตั้มไม่ถึง190
4: ยังไม่เจอหมีขนาด
1: ไม่เจอพ่อหมี
0: แสดงว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มั่นใจในตัวเขาเอง

0: เริ่มพอน้ำหนักเยอะนี่นะครับก็จะมีในลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นในระหว่างเพื่อนก็เลยมาหันมาออกกำลังกาย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ต้องถามคุณตั้มว่าคุณตั้มมีปัญหาอย่างที่ทูดินบอกไหมคะว่าความอ้วนทำให้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
2: ชัดเจนเลยครับพอยิ่งอ้วนไม่มั่นใจก็ไม่ออกนอกบ้านนั่งกินอย่างเดียวทั้งวันอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนตัวเป็นทำงานอิสระอยู่แล้วครับผมไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกข้างนอกก็เลยไม่ออกหนักเลยแล้วส่วนเรื่องโดนบูลลี่กับเพื่อนเนี่ยผมก็ฮาๆพี่แต่ที่มันเจ็บใจจนต้องลดน้ำหนักเนี่ยคือเด็กบางทีเราเดินไปเด็กชี้ไอ้อ้วนแต่เราทำอะไรไม่ได้อะ
1: การใช้ชีวิตออกไปข้างนอกเนี่ยทางคุณตั้มบอกว่าก็เลือกที่จะไม่ออกไปเพราะออกไปบางทีโดนบูลลี
2: ่ครับ
1: อย่างตอนนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะทราบว่าก็มีเรื่องที่ทำให้เสียใจเหมือนกัน
2: ใช่ครับสมมุติว่าจากหน้ามหาลัยเนี่ยไปหลังมหาลัยเขาคิดสมมุติ10บาทเขาคิดผม20บ้าง30บ้างเขาคิด2คน3คนเออแต่ผมซ้อนคนเดียวนะ
3: เพียงแค่เพราะเราน้ำหนักเยอะ
2: ก็คงน้ำหนักเท่ากับคน2คนน้องพี
4: ่บางคันก็แบบไม่รับด้วย
2: บางคนครับส่วนใหญ่จะไม่รับพี
4: ่ไม่ส่วนใหญ่จะไม่รับ
1: อ้าว
4: เพราะว่าตัวเขาใหญ่มากนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
3: แล้วตอนนั้นถ้าพอเขาไม่รับเราทำไงเดิน
2: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาติดตามเหตุการณ์ที่ทำให้คน2คนที่เคยรักกันเนี่ยมันเริ่มที่จะสั่นคลอนติดตามได้จากละครเวทีค่ะ

0: ฉันชอบคนอ้วนค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะบนโลกนี้มีคนอย่างฉันที่ชอบคนอ้วนอย่างเขานั่นตั้มค่ะสามีฉันเองฉันนะทั้งรักทั้งหลงไหลไปทุกอนูไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อของเขารวมถึงไขมันที่อุดตันอยู่ในเส้นเลือดแล้วก็รวมไปถึงไขมันที่พอกอยู่ที่ตับของเขาด้วยค่ะมันทำให้เขาแบบดูอ้วนเออหน้ากอดอะไรอย่างเงี้ยถูกใจฉันที่สุดเลยแหละแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีความพอดีบ้างไหมอ่ะจากที่เคยดูว่าเป็นหุ่นหมีหน้ากอดเขามาอยู่ด้วยกันตลอดก็กลายเป็นว่าเขาว่าเป็นนักกินเที่ยวดื่มตัวยงเลยค่ะคนนี้พอขอให้เลิกเที่ยวก็เลิกเที่ยวได้นะคะแต่ว่าก็กินดื่มอยู่ที่บ้านอยู่กับเนี่ยโซฟาตัวเนี้ยทั้งวันวันนึงก็เอาแต่กินแล้วก็กินแล้วก็หลับปั๊บเฮ้ยตั้ม
1: เช้าแล้วอ่ะอุ๊ย
0: โอ้ยเช้าอะไรไม่เช้าแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำยังไงเนี่ยตั้มถ้าอยู่ดีๆหลับไม่ตื่นขึ้นมาเลยจะทำยังไงอุ๊ยว่านะตั้มลดน้ำหนักดีกว่าเนาะอุ๊ยขอนะ
1: ก็อุ๊ยชอบที่ตั้มเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอชอบที่ตั้มอ้วนอ่ะนี่ไงแล้วอุ๊ย
0: ก็อุ๊ยอ่ะแต่ก็ไม่ใช่200โลแบบนี้ป่ะ
1: เออไป198
0: 198บ้าอะไรเล่าเกินจนพอไปชั่งแล้วก็เข็มมันตีกลับแล้วโว้ย
1: ทำไมอุ๋ยต้องมาใส่อารมณ์กับตั้มด้วยอ่ะมันทำให้ตั้มรู้สึก
0: โอ้ยฉันอยากจะฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าฉันเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับเจ้าชายนิทราโอ้ยก็เรื่องมันก็วนไปวนมาแบบเนี้ยค่ะจนมีกระทั่งวันนึงที่เราไปดูหนังด้วยกัน
1: สนุกนะเอ๋ยเฮ้ยมาดูหนังทอมแอนด์เจอรี่ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันมีเสียงก็อดซิลล่าคำรามด้วยวะ
2: สงสัยมันดังทะลุมาจากโรงอื่นมั้งครับเฮีย
1: โอ้ดุหูเลยวะ
0: อุ้ยตั้ม

0: ้นสายตะปบ
1: เหลือที่ไหนเราฉันนี่แหละตอบอ่ะโอ๊ยนี่ทำไมจะต้องประหลาดทุกครั้งที่มาดูโรงหนังด้วยเนี่ยคนอื่นเขาคิดว่าก็ซิล่าบุกกันไปหมดแล้ว
0: ถ้างั้นคุยดูไปก่อนเนอะเดี๋ยวตั้มไปรอข้างนอกเกรงใจชาวบ้านเขาด้วยอ่ะ
1: ไม่เอานั่งลงเลยมาด้วยกันก็ต้องดูด้วยกันให้จบสิทำไมถึงชอบหนีปัญหาแบบนี้อ่ะถ้าตั้มหลับอีกแล้วเลิกกัน
0: อุ๊ย
1: เอายังไง
0: แล้วอุ๋ยจะให้ตั้มทำยังไงอุ๋ยให้ตั้มเลิกเที่ยวตั้มก็เลิกแล้วพยายามปรับตัวทุกอย่างอุ๋ยจะให้ตั้มทำอะไรอีก
1: ตั้มบอกว่าตั้มเลิกเที่ยวใช่ตั้มเลิกเที่ยวแต่ตั้มก็มากินมาดื่มที่โซฟาเนี้ยทุกวันแล้วยังไงอะที่บอกว่าจะมีลูกกันอะไม่อยากมีแล้วหรอมันจะมีได้ยังไงอะอุ๋ยเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวนะ
0: ก็มันเป็นแบบนี้ไปแล้วอะตั้มต้องทำยังไง
1: ก็แก้ไขสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลดน้ำหนักสิทำไมอะหรือจะทิ้งชีวิตไว้กับไอ้โซฟานี่เหรอไม่คิดจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับอนาคตบ้างเลยหรือไงเห็นแก่ตัววะแต่อ้วนตายไปเลยใช่ปะ
0: ทำไมต้องมาใส่อารมณ์กับพี่ด้วย
1: ทำอะไรเพื่ออนาคตตัวเองบ้างได้ไหมอ่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วอยู่ดีๆหลับไปแล้วก็ตายขึ้นมาจะทำยังไงใครจะช่วยทัน
0: มันจะตายก็มันตายไปนี่มันตัวกู

0: ฮัลโหลแม่แม่อยู่บ้านไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูไปอยู่ด้วยสักพักนึงนะแม่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังละกันหนูไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยอุ๋ยทำหายใจไม่ออกอีกแล้วอ่ะอุ๋ย

0: ยิ้มทั้งคู่เลยค่ะตอนที่ดูละคร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป๊ะเลยครับ
0: แล้วตอนที่คุณอุ๋ยตัดสินใจไปอยู่กับแม่ค่ะตอนนั้นคือจะกลับไปตั้งหลักก่อนหรือว่าตัดสินใจว่าไม่เอาละผู้ชายคนนี้ตอนนั้นคิดยังไงคะ
2: เราอะคือด้วยความที่ว่าแบบมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด มันทะเลาะสะสมมาตลอดเราก็คิดมาตลอดว่าเออเราจะไปอยู่หลายรอบแล้วจนมันแบบที่สุดแล้ว
1: เหมือนไปรื้อฟื้นนะพี่นะ
3: มันไม่เป็นไรนะอยู่คือผมก็เชื่อแหละว่าการที่เป็นคู่กันแล้วการที่จะทิ้งสามีที่เรารักอ่ะมันคงต้องสุดจริงๆใช่ไหมแล้วการที่เราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งพ่อแม่ก็คงห่วงเราเพราะเราเป็นลูกสาวแต่การที่แบบขอแม่กลับไปอยู่บ้านอ่ะมัน

0: ป็นปีค่ะเป็นปีกว่าแบบเราจะแบบอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่านับวันอารมณ์เขายิ่งแบบฉุนเฉียวฉุนเฉียวขึ้นไงคะจนเราแบบว่าเราไม่ไหวแล้วเราโทรหาแม่เราดีกว่ามันที่สุดแล้วอะค่ะ
1: นี่คือครั้งแรกที่ออกจากบ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ไปอยู่ที่บ้านคุณแม่นานไหมคะ
0: ประมาณ 3-4 เดือนค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหแล้วติดต่อกันไหมคะ
0: ไม่ติดต่อค่ะอุ้ยปิดโทรศัพท์อะไรเลยไม่ติดต่อเขาบล็อก
1: ตั้มก็ไม่ง้อเลยเหรอคะ
0: เขาโทรหาแม่อุ้ยตลอดแม่อุ้ยอะจะเป็นคนที่คอยพูดตลอดว่าตั้มอะเขาอ้วนที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาน้ำหนักตัวเยอะแล้วมันทำให้เขาฉุนเฉียวง่าย
2: เรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนที่เวลาอยู่กับภรรยาเราเริ่มมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากยิ่งขึ้น
3: รู้ครับรู้ตัวครับ
2: รู้ว่าอารมณ์ฉุนเฉียว
3: ใช่ครับ
2: แล้วรู้ไหมว่ามันฉุนเฉียวเพราะอะไร
3: ก็รู้ก็เกิดจากความอ้วนก็พอรู้ครับ
2: หมายความว่าไงเกิดขึ้นจากเพราะความ
3: มันเนี่ยครับที่คืออะไรขวางหูขวางตาผิดหูนิดนึงก็ระเบิดแล้วครับ
2: เพราะเราอ้วนเราไม่สามารถลุกไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เราเคยเป็นนักกีฬาได้มันเลยเป็นความเครียดสะสมหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
3: มันหลายด้านเลยครับพี
2: ่ครับ
3: ก็ไม่หนึ่งก็ไม่ค่อยก้าวจากบ้านแล้วก็เหมือนอัดอั้นอะประมาณนี้พี
2: ่คือเราไม่กล้าออกไป
3: เหมือนเก็บตัว
2: เราก็ต้องอยู่ในแค่ในบ้าน
3: ใช่ครับ
2: อึดอัดอันดับที่หนึ่งแล้ว
3: ใช่ครับเพราะเราไม่เจอใครคนที่จะลงได้ก็คืออ
1: ุ๋ยคนเดียว
0: ใช่ค่ะ
2: มันเลยเริ่มมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นคือแรงกดดันจากข้างนอก
3: ใช่ครับ
2: ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มต้นเพราะเราน้ำหนักมากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: แล้วคุณไปง้อกลับมายังไง
3: ก็โทรตื้อเอาครับพี่เข้าทางแม่เขาก็นานไหมสองเดือนประมาณนะครับเขาก็ไปที่บ้านเขาตอนแรกแม่ก็บอกเดี๋ยวให้อุ๋ยอยู่กับเขาก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้ครับ
0: คือแม่แบบห่างกันสักพักนึงให้อุ๋ยแบบเหมือนแบบอยู่กับแม่ใช้คิดอะไรได้มากขึ้นแล้วตัวตั้มเองก็จะได้คิดอะไรได้มากขึ้นตอนที่แบบไม่มีอุ๋ยอยู่ไม่มีกันและกันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงจะอยากกลับมาอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เวลาแม่บอกค่ะ
1: แล้ว 3-4 เดือนที่ไปอยู่บ้านคุณแม่ค่ะคิดถึงเขาไหมคะ
0: คิดถึงไหมคิดถึงเป็นห่วงเขามากกว่าค่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะแบบนอนแล้วเนี่ยจะหยุดหายใจไปอีกไห
1: ม
0: จะหลับแบบนั่งโซฟาแล้วหลับไปอีกไหมจะมีใครมาดูแลเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็แยกบ้านออกมาอยู่จากบ้านแม่เขาแล้วด้วยไงค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะไปพูดยังไงคุณอุ๋ยถึงใจอ่อนกลับมาคะ
3: ก็เหมือนไม่ขอโอกาสเขาอะครับพี่ก็พูดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ
2: เปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนครับ
3: ทิศทางที่ดีขึ้นครับ
2: เช่นสัญญาว่าจะทำอะไรเพิ่มในทิศทางที่ดีขึ้นบ้าง
3: บอกเขาว่าจะลดน้ำหนักครับ
2: ครับ
3: แล้วก็จะแบบจะเมาอะไรพวกนี้จะเลิกแบบหรือเมาให้น้อยลงประมาณนี้ครับแบบกินให้น้อยลงประมาณนี้ครับ
2: คุณอุ๋ยครับแล้วเขาทำได้ไหม
0: เขาทำได้ไหมเราไม่มั่นใจเลยว่าเขาทำได
2: ้
0: เพราะว่าเขาพูดแบบนี้เขาก็พูดมาหลายรอบแล้วนะคะว่าเขาจะลดแต่เขาก็ไม่ลดไม่ลดความอ้วนลงเลยไม่ทำอะไรเลยเราก็ยังไม่เชื่อเขาอะเรายังไม่เชื่อเขาเลยดีกว่
2: าเราไม่เชื่อตอนที่เขามาสัญญาแต่พอเขากลับไปถึงบ้านเรากลับไปกับเขาเขามีพัฒนาการให้เราได้เห็นไหม
0: มีค่ะ
1: ยังไงบ้างคะ
0: เขาก็เริ่มจากการที่ว่าจากเมื่อก่อนเขากินน้ำอัดล
1: ม
0: กินแทนน้ำเปล่าเลยนะคะ
3: 1.2 ขวด 1.5 ลิตรอ่ะพี่วันละ4ขวดด้วยขั้นต่ำกินแทนน้ำเปล่าก
0: ินแทนน้ำเปล่าไม่กินน้ำเปล่าเลยค่ะ
3: ครับ
2: คุณแพ้การดื่มน้ำเปล่าเหรอฮะ
3: ใช่ครับ
2: ครับ
0: กินแต่น้ำอัดลมเขาก็ลดลงค่ะ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนไปกินแบบที่มันเป็นพวกซีโร่
3: น้ำตาลศูนย์ครับ
0: น้ำตาลศูนย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันมากินแบบน้ำเปล่าด้วย
2: คือเราได้เห็นแหละว่า
0: เขาเริ่ม
2: รักษาคำพูดทำตามสัญญาเขาจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: แต่เรารู้แบบว่าคุณเริ่มออกกำลังกายอะไรก็ตามมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านเป็นรอบที่สอง
3: ใช่ครับ
2: ทำไมอีกครับก็เขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วไง
3: แต่ว่ามันก็เหมือนเมาแล้วคราวนี้ปากจะปากหนักเลยพี่ว่าด่าเขา
1: แต่ในละครเหมือนกับว่าทุกทีไม่

0: เคยเรียกคุณอุ๋ย
1: รักมึง
0: แต่ว่าในละครเมื่อกี้นี
2: ้เริ่ม
0: อุ๋ยก็อึ้งไปเลยว่าทุกทีตั้มไม่เคยพูดแบบน
1: ี
0: ้ก็เลยเป็นเหตุผลให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านอีกรอบน
1: ึ
0: ง
1: ใช่ค่ะ
0: รอบนี้ไปอยู่บ้านแม่เหมือนเดิมไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กี่เดือนคะ
2: โอ้คราวนี้รอบนี้นานครับ
1: รอบนี้นานอยู่ค่ะก็ 4-5 เดือน
2: น่าจะประมาณนั้นครับ4เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: รอบแรก3เดือนแล้วรอบนี้ 4-5 เดือน
2: ใช่ครับ
0: นานกว่า
2: ใช่ครับ
0: ใช้วิธีง้อวิธีไหน
2: ตอนแรกผมไม่ง้อเลยครับ3เดือนแรก
3: เฮ้ยเฉียบทำไรเรา
1: เฉียบว่ะ
3: 3เดือน
1: เฉียบไหมคะ
3: ร้องไห้ฟูมไฟอยู่อย่างเดียวที่บ้าน
2: ก็ตอนแรกก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะครับพี
3: ่
2: ก็ใช้ชีวิตปกติจนแบบว่ามันแปลกๆก็เลยไปง้อ
0: พอคุณตั้มไปง้อคุณอุ๋ยใจอ่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งนี้จริงจังละในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
2: ครับผม
0: แล้วกลับมาบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงคะ
1: ดีขึ้นค่ะเขาเริ่มที่จะแบบว่าร
2: ักตัวเอง
1: รักตัวเองมากขึ้นก็คือไปออกกำลังกายไปเดิน
2: แต่ก็มีกินกลางคืนพี่และเหตุการณ์ที่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจริงจังแล้วว่าต้องเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นก็คือเฉียดตาย

0: ยังไงคะ
1: ตอนนอนครับพี่มันมีเหมือนน้ำเปรี้ยวๆอ่ะพี่สำลักน้ำแบบตอนนอนอยู่เหมือนสำลักน้ำออกมาครับหายใจไม่ออกตอนแรกเป็นครั้งที่1ยังไม่สำนึกคราวนี้เป็นครั้งที่2กลัวไม่มีครั้งที่3พี่ก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย
2: มันคือกรดไหลย้อนหรือ
1: ประมาณนั้นครับพี่กรดไหลย้อนครับตอนแรกหยุดหายใจเกือบนาทีนะครับ
3: เหมือนนอนแล้วแบบเหมือนคนจมน้ำอะค่ะ
0: ค่ะ
3: เหมือนคนจมน้ำแบบว่าตะเกียกตะกายที่จะแบบ
1: เขาก็ทำอะไรไม่ถูกพี่ได้แต่ทุบหลังเขย่าตัวแล้วเหมือนอยู่ดีก็สำลอกออกมาครับ
3: เราจำได้ว่าทุบหลังเขาแรงมาก
1: หน้าตอนนั้นซีดคิดว่าตายแล้วแน่ๆเพราะเกือบนาทีครับพี
0: ่โชคดีที่คุณอุ๋ยอยู
1: ่
0: ตอนนั้นถึงมาช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นไปหาคุณหมอไหมคะ
1: ผมไม่ยอมไปผมกลัวจะเจออะไรมากกว่านั้นพี่
3: กลัวตรวจเจอโรคเยอะไงคะ
1: แต่รู้ว่าตัวเองเป็นความดันรู
3: ้เป็นความดัน
1: เพราะว่าเคยแบบว่าเหมือนไปวิ่งหรืออะไรมาแล้วแบบเขาจับชีพจรเหมือนเป็นความดันรู
0: ้
1: แต่ว่าผมกลัวเจออะไรมากกว่านั้นตอนแรกนะพี
0: ่ก็เลยไม่ไป
1: ไม่ไปครับ
0: ค่ะแล้วยังไงคะก็คือดูแลกันเอง
1: ใช่ครับ
0: ทราบว่าทั้งคู่พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้น้ำหนักตัวของคุณตั้มลด
1: ครับ
0: ถึงขนาดคิดจะมีลูกด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
3: ว่าตอนนั้นอุ๋ยก็ทำยังไงดีที่จะให้ตั้มลดน้ำหนักก็คือหาแรงจูงใจด้วยการแบบปรึกษาแม่ตั้มว่าแบบทำยังไงดีแม่ตั้มก็บอกว่ามีลูกสิถ้ามีลูกเผื่อว่าเขาจะได้แบบมีแรงบันดาลใจมีแรงใจในการที่จะมีชีวิตต่อที่จะแบบมีชีวิตอยู่เพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะในใจคิดไหมคะว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องดูแลสุขภาพให้หนักขึ้น
1: คิดครับ
0: ตอนนั้น
1: คิดครับถ้าเกิดมันมีจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเพื่อได้อยู่กับเขาครับ
0: มาพูดคุยกับแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่แอนคะพี่แอนเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆคุณตั้มไหมคะเหตุการณ์ที่อ้วนจนเฉียดกับความตาย
4: มีค่ะอย่างที่แอนเล่าไปตอนแรกแต่ว่าของคุณตั้มเป็นกรณีกดไหลย้อนใช่ไหมคะแต่ของแอนเป็นกรณีนอนหลับปกติเนี่ยค่ะนอนหลับไปกลางคืนนะคะแล้วหยุดหายใจขณะหลับอะค่ะแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาก็คือแบบจมูกเราไม่ได้หายใจอะต้องแบบทั้งหายใจทางปากก่อนที่จมูกจะได้หายใจคืออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นช่วงนั้นมันเป็นเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเกือบทุกอาทิตย์จนเรารู้สึกว่าที่เขาพูดว่าไหลตายน่าจะแบบนี้แหละหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันน่าจะแบบนี้แหละแล้วกลัวว่ามันจะมาถึงวันนั้นนะคะก็เลยเริ่มเข้าการรักษาว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายก็คือจากน้ำหนักจริงๆนะคะจากน้ำหนักจริงๆแล้วก็คุณหมอบอกวิธีก็คือต้องลดความอ้วนลดน้ำหนักลงความกลัวตายความรักตัวเองความรักแม่ความรักคนรอบข้างก็ต้องทำให้ตัวเองผอมลงให้ได้ถึงจะไม่เป็นคนผอมเพราะว่าก็คงเป็นไปได้ยากนะคะก็อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถมีชีวิตได้ปกติมากขึ้นค่ะ
5: ครูดินครับไออารมณ์แปรปรวนของคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันมีวิธีช่วยพวกเขาไหม
6: จริงๆการที่เขาบอกหันมาออกกำลังกายโดยที่เขาไม่อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าจำเจโดยปกติคนเราถ้าอยู่ในพื้นที่จำเจมันจะมีจิตใต้สำนึกที่เราจะทำอะไรมันที่คุ้นชินเราจะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วในขณะเดียวกันอย่างกรณีคุณตั้มที่อยู่ในบ้าน

0: กับอยู่นอกบ้านมันมีความแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการระบายในเรื่องของความเครียดการได้พูดคุยกันได้ออกความเก็บกดที่อยู่ภายในใจเนี่ยครับมันได้มีโอกาสในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันมีการเอาออกไปจากหัวใจตัวเองแต่อยู่ในบ้านไม่มีโอกาสนะครับถึงมีโอกาสก็ไม่กล้าแล้วก็กดดันตัวเองตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดแต่ถ้าออกไปออกกำลังกายออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างนะครับก็อาจจะทำให้ความเครียดต่างๆเหล่านี้มันบรรเทาลง
1: กรณีที่คุณตั้มเป็นอ่ะที่แบบว่ามันระเบิดที่ภรรยาตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าถ้าบอกว่ากับคนข้างนอกเนี่ยเขาเฟรนลี่มากเขาสนุกสนานเขาเป็นมิตรเกี่ยวไหมคะที่ความรักที่เขามั่นใจความรักที่แฟนที่ภรรยารักเขาขนาดนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถระเบิดบุ้มบุ้มบุ้มลงได้โดยที่เขาจะไม่สูญเสียอันนี้แอนคิดว่าเป็นคนส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้มักจะทำร้ายจิตใจคนที่ใกล้ตัวที่สุด
0: ใช่เลยครับ
2: คุณสองคนเห็นปัญหาแล้วว่ามันเริ่มมาจากน้ำหนักเนี่ยแหละล้วนๆเลยแล้วเราตกลงกันว่าจะทำยังไง
3: ก็ไปวิ่งออกกำลังกาย
4: ไปวิ่งกันเถอะเขาก็บอกเขาวิ่งไม่ไหว
3: ครับผม
4: เขาวิ่งไม่ไหวเขาก็ออกไปเดินไปเดินก่อน
3: ไปเดินเร็ว
4: ไปเดินเร็วใช
3: ่ต้องบอกว่าตอนแรกเลยพี่เริ่มแรกเลยก็ยังไม่ถึงเดินสักทีเดียว
2: ครับ
3: คุมอาหารก่อนพี
4: ่คุมอาหาร
3: เพราะเดิน100เมตรก็เหนื่อยครับผมก็คุมอาหารมาประมาณสักระยะนึงไม่นานครับก็ออกไปเดินละคราวนี
5: ้นี่คือความตั้งใจของทั้งคู่นะคะที่จะลดน้ำหนักให้ได้แต่ในชีวิตจริงค่ะการลดน้ำหนักของคุณตั้มเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะมันมีปัญหาเข้ามาแทรกตลอดปัญหานั้นคืออะไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ุขของลูกผู้หญิงอะไรเล่าจะเท่ากับการที่ทำให้ผู้ชายที่เรารักมีความสุขใช่ไหมคะหลังจากที่เผชิญวิกฤตจนเกือบตายจากโรคอ้วนตั้มก็คิดได้ค่ะแล้วก็เริ่มปรับปรุงตัวเองด้วยการหันมาวิ่งฉันที่ไม่เคยวิ่งออกกำลังกายเลยก็ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มวิ่งแล้วเหมือนกันทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ตั้มมันไปวิ่งแล้วนะอุ๋ย
0: ทำไมอ่ะโอ้ยอุ๋ยอุตส่าห์ออกไปวิ่งด้วยแล้วนะ
1: อุ๋ยไม่เห็นเหรอว่าที่ออกไปวิ่งอ่ะที่สวนสาธารณะตั้มต้องเจออะไรบ้างอ่ะ
0: เจออะไรอ่ะที่ตรงเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าเหรออย่าบอกนะว่าตั้มจะเลิกวิ่งเพราะว่าเจอไอ้ตัว
1: ไม่ใช่อุ๋ยไม่เห็นเหรอผู้ชายใส่แว่นคนนั้นน่ะที่ใส่สูทชมพูอ่ะคนบ้าอะไรใส่สูทชมพูมาวิ่งไม่รู้มองตั้มเป็นตัวประหลาดแล้วยังเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปตั้มด้วยนะหนูอยากจะต่อยให้มันแตกทำไมอ่ะอุ๋ยทำไมต้องมองคนอ้วนออกกำลังกายเป็นตัวตลกด้วยอ่ะต้องไม่โอเค
0: โอ้โอ้โอ้นะไม่เป็นไรนะตั้มก็ไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นหรอกเวลาตั้มวิ่งอ่ะตั้มก็หันมามองข้างๆไงข้างๆตั้มมันมีอุ๋ยตลอดเลยนะอุ๋ยยังไม่เคยสนใจสายตาใครเลยด้วยอะไรวะร้องไห้ก็หลับได้เหรอเนี่ยตั้ม
1: อุ๋ยตั้มทำยังไงอะ
0: ตื่นมาก็ร้องไห้ต่อได้ด้วยตั้มตั้มไม่ต้องสนใจใครเลยนะตั้มคิดสิว่าตั้มวิ่งเพื่อตัวเองตั้มวิ่งเพื่ออุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแว่นนั่นเลยเนาะใช่ไหมแค่นี้ตั้มก็ทำได้เพื่อตัวเองแล้วเอางี้ต่อไปอุ๋ยจะทำกับข้าวที่ดีๆนะที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนให้ตั้มกินทุกมื้อเลยเนาะแล้วตั้มจะได้ผอมเร็วๆแล้วก็

0: ไปตอกหน้าสูตรชมพูนั่นเลย
1: จ้ะ
0: นะ
1: เอาแต่อร่อยอร่อยดีนะ
0: โหยังจะห่วงเรื่องอร่อยอีกหรอ
1: นิดนึง
0: คือถ้ามันทำเองใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นสูตรที่สุขภาพสุขภาพนิดนึงมันก็จะลดมันลดหวานลดเค็มทีเนี้ยมันก็จะอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะดีกับตั้มนะ
1: จ้าถ้าเป็นอุ๋ยทำให้น่ะอร่อยแน่นอนเลย
0: จ้าไปยิงกันดีกว่าหลังจากนั้นตั้มก็เริ่มกลับมามีกำลังใจขึ้นอีกครั้งฉันก็ช่วยหาแรงกระตุ้นด้วยการไปสมัครรางวัลวิ่งต่างๆค่ะที่มีเหรียญรางวัลมาล่อใจเขา

0: างวันคนเก่งลดลงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นฉันก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้เลยถ้าเราเปิดใจแล้วเราก็แก้ไขไปด้วยกันทีนี้ตั้งใจลดน้ำหนักแล้วก็ตั้งใจออกกำลังกายดีๆนะแล้วกลางปีเรามาปั๊มเบบี้กันนะจ๊ะ
1: จัดเต็มสปีดไปเลยเถอะที่รัก

0: ระหว่างดูก็หัวเราะเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นเหมือนในละครเลยไหมครับ
1: ยิ่งจังหวะที่ว่าร้องไห้แล้วหลับเป๊ะเลยพี่
2: ร้องไห้แล้วหลับร้องไห้แล้วหลับ
0: ร้องไห้แล้วหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็ร้องต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเชียร์แต่มีคนถึงขั้นแบบถ่ายรูปคุณระหว่างที่คุณไปพยายามจะออกกำลังกายอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
3: จิตตกมาก
0: เรารู้สึกยังไงอะตอนที่คนเขามาถ่ายรูปเราทั้งที่เราอุตส่าห์ลุกออกจากบ้านลุกออกจากไอ้โซฟาตัวโปรดเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเอง
3: รู้สึกว่าเขาไม่ให้โอกาสคนน้ำหนักเยอะนะพี
2: ่
3: ดูว่าเขาใจแคบเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้พี
0: ่
3: คนแบบตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพี่แล้วแบบมันโดนอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายคนที่อยากจะลุกขึ้นมาแต่ว่าโดนเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วเขาอาจจะถอย
0: ครับ
3: บางคนอาจจะไม่เดินหน้าต่ออย่างผมก็ได้พี่แล้วก็มีเขาด้วยแหละปอบแล้วก็ช่วงแรกๆไปวิ่งด้วยช่วงแรกๆครับไปวิ่งเหมือนเพื่อน
2: ไปวิ่งด้วยเพราะเราก็ไม่อายอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบนี้จากที่ท้อพอคุณอุ๋ยให้กำลังใจก็ทำให้กลับมาวิ่งต่อออกกำลังกายต่อ
3: ใช่ครับ
2: คุณอุ๋ยเองปกติแล้วไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายเลยใช่ค่ะแต่ก็ยอมออกไปกับเขาใช่ค่ะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราต้องไปเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองไงคะตอนนั้นอ่ะคือเราก็ต้องไปกับเขาถ้าไม่มีเราเขาก็คงแบบรู้สึกว่าแบบการที่จะไปออกกำลังกายคนเดียวมันคงแปลกอ่ะเราก็เลยต้องไปกับเขาค่ะ
3: ครับ
2: ใช่พยายามไปกับเขา
3: ช่วงแรกๆครับเป็น
2: ช่วงแรกๆชอบคำพูดในละครนะคะที่คุณอุ๋ยบอกว่าตั้งไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นหันมาข้างๆยังไงก็เจออุ๋ยใช่ค่ะตอนนั้นที่ได้ฟังคำนี้จากคุณอุ๋ยรู้สึกยังไงคะ
3: เลี่ยนครับ
2: โอ้โ
3: หล้อหยอกเล่นครับหยอกรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรหรือพูดจาอะไรแบบนี้ไงพี่จนแบบเขาพูดออกมาผมว่าก็โอเคแปลกๆดีครับก็ซึ้งดีครับ
0: แต่มันเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับเราไหม
3: ใช่ครับมันแปลกจนมันแปลกแล้วก็มันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันนะ
2: หลังจากนั้นก็เลิกท้อแล้วก็มาวิ่ง
3: ใช่ครับ
2: น้ำหนักลดลงไปยังไงคะ
3: หลังๆเนี่ยผมคุมอาหารหนักมากเขามาทำอาหารให้กินข้อดีเลยคือเขาทำไม่อร่อยแล้วเรากินได้น้อยครับ
2: อันนี้เป็นกุศโลบายอันนี้ตั้งใจค่ะตั้งใจอันนี้ต
0: ั้
2: งใจ
0: ทำให้ตั้งใจลดโซเดียมลดอะไรทุกอย่างมันเลย
2: มันก็เลยแบบมันไม่อร่อยอยู่แล้วไงคะถ้ามันยิ่งแบบมันยิ่งปรุงแต่งน้อยลงมันก็ความอร่อยมันก็น้อยลง
3: ครับแล้วก็
2: กินได้น้อยลง
3: แล้วก็ออกกำลังกายเข้มข้นขึ้นมากๆ

0: มีอยู่ช่วงสั้นๆที่ก็เวทเทรนนิ่งด้วยใช้เทรนเนอร์แล้วก็หลังๆก็วิ่งอย่างเดียวเลยครับวิ่งกับคุมอาหารครับ
1: ค่ะคุณตั้มเองก็ไปแข่งมาเยอะเลยมีเหรียญเยอะมากค่ะไกลสุดที่แข่งคือ
0: 42.195 ครับกิโล
2: มาราธอนแล้ว
0: มาราธอนแล้วครับ
1: ใช้เวลาเท่าไหร่คะจาก198มาเหลือ103 104เนี่ย
0: ประมาณพฤษภาคมเนี่ยครบ2ปีก็ประมาณปีกับ9เดือนปีกับ10เดือน
2: ปีกับ9เดือนหายไปเกือบ100โล
0: ครับ
1: เห็นผล
2: ยอด
0: มันถ้าเราทำจริงๆแล้วเราโฟกัสกับมันนะครับพี่มันจะเห็นผลครับ
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ สุขภาพดีขึ้นไหมคะ
0: ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับโรคภัยความดันก็ไม่
3: ความดันตรวจไม่เจอแล้ว
0: ไม่เจอแล้วครับ
3: ที่ไปตรวจล่าสุดไม่มีความดันแล้วค่ะ
1: แล้วที่ง่วงบ่อยๆออกซิเจนไม่พอ
3: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
3: วันนี้ดีดแบบดีดจะออกไปวิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะห้ามให้หยุดวิ่งไม่หยุด
0: ตอนน
3: ี้
0: ภรรยาขอร้องให้หยุดวิ่งบ้างครับบ่ายสองก็ออกแล้วครับพี
2: ่ไม่กลัวร้อน
0: ไม่กลัวครับ
2: มาถามพี่แอนบ้างดีกว่าพี่แอนเคยลดน้ำหนักแล้วมีอุปสรรคอะไรอย่างนี้ไหมครับ
4: เป็นคนไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสิ่งรอบข้างทำให้จิตตกจะนิ่งเฉยเพราะว่ารู้ว่าสิ่งรอบข้างบางทีถ้าเราไปสนใจมากใส่ใจมากคนที่แบบจิตตกแล้วคนที่ไปไม่ถึงไม่สำเร็จคือตัวเองให้กำลังใจตัวเองเสมอและคิดว่าตัวเองมีคุณค่าเสมอค่ะคุณเก่งมากเก่งมาก
1: ครูดีมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากบอกไปถึงคนที่กำลังต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รูปร่างแบบอวบๆอะค่ะ
5: ชื่นชมนะครับกับสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆแล้วก็จะต้องเข้ามา อยู่ในกระบวนการในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะปกติซึ่งจะต้องใช้วินัยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความแข็งแกร่งของจิตใจสูงมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจกับสิ่งรอบข้างเหมือนที่คุณแอนบอกนะครับว่าเรากำลังจะทำตัวให้เป็นต้นแบบที่จะทำให้คนอีกมากมายในโลกแห่งนี้นะครับได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมรักตัวเองให้เป็นครับเราจะรักคนอื่นเป็นครับ
1: ค่ะ
2: ถามหน่อยว่าถ้าวันนั้นคุณอุ๋ยไม่ได้อยู่เคียงข้างไม่ได้ให้กำลังใจคิดว่าเรามาได้ถึงจุดนี้ไหม
0: ผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้วก็ได้ครับระยะทางการวิ่งมาเนี่ยมันอยู่กับตัวเองอะพี่มันได้คิดได้อะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องการกำลังใจพี่เราก็ถ้าไม่มีกำลังใจมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้ว
1: คุณอุ๋ยล่ะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกวิ่งถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นแบบนี้คิดว่าชีวิตคู่คิดว่าครอบตัวจะเป็นยังไงคะ
3: ครอบครัวมันก็ไม่กลับมาแน่นอนมันไม่กลับมาแน่นอนแต่ถ้าหากว่ามองในตอนนี้ปุ๋ยว่าคือครอบครัวมันต้องกลับมาย ังไงครอบครัวก็คือสำคัญที่สุด
1: ค่ะในละครบอกว่าตอนนี้มีแผนที่จะมีลูกด้วยกัน
0: ครับผม
1: อันนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมคะ
0: เอาจริงครับเอาจริงครับ โดนเหยียบหยามไปเยอะครับต้องยิงให้เข้าตัวนะครับ
2: หลังจากที่ทั้งคู่โดยเฉพาะตั้มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่มันดีขึ้นไหม
3: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
2: ยังไงครับ
3: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหมือนอุ๋ยได้สามีใหม่จริงๆนะคือทั้งรูปร่างนิสัยเขาคือตั้งแต่นั้นมาคือเขาไม่เคยอารมณ์ฉุนเฉียวใส่อุ๋ยอีกเลยตลอด2ปีเกือบครบ2ปีที่ผ่านมาม
1: าจนถึงวันนี้ค่ะผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันอะไรที่ไม่เคยได้พูดวันนี้เราเปิดโอกาสให้พูดค่ะ
0: ก็อยากขอบคุณเขาครับพี่ว่าเหมือนฉุดผมขึ้นมาจากความตายดีกว่าพี่แล้วก็ขอบคุณที่ยืนข้างๆอยู่ข้างๆตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มาครับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับ
2: ค่ะคุณอุ๋ยนะครับ
3: คุณอุ๋ยก็ขอบคุณที่เขารู้จักรักตัวเองสิ่งหนึ่งที่อุ๋ยอยากพูดมาตลอดกับเขาก็คือว่าตั้มต้องรักตัวเองให้เป็นถ้าตั้มรักตัวเองเป็นตั้มก็จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตอยู่ได้ยาวกว่านี้แล้วก็ตั้มก็จะสามารถดูแลแม่ดูแลอุ๋ยดูแลทุกคนได้ที่ตั้มรักแล้วเขาก็ทำได้อุ๋ยแบบภูมิใจกับเขามากแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นนิวตั้มอ่ะ

0: พี่แอนอีกรอบนึงนะคะได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: แอนรู้สึกประทับใจในความรักความรักไม่มีข้อขอบเขตไม่มีข้อจำกัดบางคนอาจจะมองผู้หญิงอ้วนนะไม่สามารถมีแฟนได้หรอกผู้ชายอ้วนนะไม่มีใครเอาหรอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสองคนนี้ชัดค่ะว่าความรักไม่มีอะไรที่แบบสามารถแบบแบ่งกั้นอะไรได้เลยในเรื่องของความรักการให้กำลังใจสำคัญที่สุดคนข้างตัวสำคัญที่สุดแอนรู้สึกประทับใจในความรักของคนทั้งคู่ซึ่งแบบตลอดเวลาที่เราดูเราฟังเราคิดภาพตามตลอดเวลาแล้วมันเกิดความรู้สึกประทับใจรู้สึกถึงความโชคดีของคนสองคนโดยเฉพาะฝ่ายชายเนี่ยโชคดีมาก สิ่งที่คุณตั้มทำอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนและความรักของคุณอุ๋ยก็เป็นพลังที่สำคัญมากแอนดูแล้วแบบเซนซิทีฟมากค่ะกับความรักของเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินสามีเคยขอบคุณภรรยาไหมคะขอบคุณเขาบ้างบอกรักเขาบ้างผู้หญิงคนนี้มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคุณเขาคือผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งที่แบบไม่สนใจไม่รู้สึกไม่หื้อไม่อื้อให้ความสำคัญตัวเองคนเดียวแต่ผู้หญิงคนนี้ให้ความสำคัญคุณมากมากจนวันหนึ่งคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวเพราะคุณบอกว่าคุณอิกนอร์คุณไม่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกแต่ในวันนี้แอนมั่นใจว่าคุณรู้สึกแต่คุณยังไม่พูดกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่มีให้กันคำว่าขอบคุณบางทีต้องให้กันกับคนใกล้ตัวทำไมคุณขอบคุณทุกคนบนโลกได้หมดเลยคุณเคยขอบคุณคนข้างๆคุณหรือยังคุณเคยบอกรักเขาไหมผู้หญิงคนนี้มีความรักที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์มากสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะ
2: อยากให้ครูช่วยฝากสักนิดหนึ่งครับครูเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะขนาดเพื่อนๆผมชวนไปออกกำลังกายไปยกเวทไปวิ่ง
3: ครับ
2: คือหนึ่งเลยเขาไม่เคยวิ่งเขาวิ่งได้ไม่เท่าเราไม่มาละไปในฟิตเนสมีคนหุ่นดีๆเยอะๆไม่ยอมไปละ อย่างเงี้ยครูให้กำลังใจคนที่แบบตามได้ไหมครับจะลุกออกมาเพื่อทำอะไรเพื่อตัวเองหน่อย
4: ครับการออกกำลังกายมันเป็นการที่ทำให้เราสุขภาพดีอันนี้มันไม่มีข้อขัดแย้งตรงนี้อยู่แล้วแต่การที่เรามีสุขภาพที่ดีนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราได้ดูแลคนรอบข้างของเราได้ที่สำคัญก็คือในอนาคตเราจะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับคนในครอบครัวของเราที่จะต้องมาคอยดูแลสองคนนี้เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการเป็นคนที่ฝ่าฟันในเรื่องอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคที่คนออกกำลังกายหรือคนที่ตัดสินใจจะออกกำลังกายเจอเยอะมากแล้วเราได้เห็นอย่างนึงก็คือมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับว่าถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณจะต้องมีคนในครอบครัวของคุณให้การสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งสองคนนี้ได้ทำไว้แล้วนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ก่อนจากกันวันนี้ขออีกนิดได้ไหม
5: ได้
2: อยากให้ตั้มนี่แหละให้กำลังใจคนที่เป็นเหมือนตั้มเพราะนี่คือผู้ที่ผ่านประสบการณ์นี้โดยตรง
5: ได้ครับก็ผมอยากให้คนที่ยังเป็นแบบผมเมื่อก่อนในอดีตหรือว่าคนที่ยังไม่คิดจะออกมากำลังกายครับพี่คนผอมก็ได้นะแต่ว่าอยากให้ลุกขึ้นออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณผอมคุณอาจจะไม่แข็งแรงอยู่ก็ได้คือถ้าคุณเป็นอะไรไปหรือคุณไม่สบายคุณไปหาหมอก็ต้องไล่คุณกลับมาออกกำลังกายอยู่ดียามันแค่ช่วยรักษาแต่ถ้าคุณออกกำลังกายกันไว้ไม่ให้เป็นตั้งแต่แรกมันจะดีกว่าครับผม
0: วันนี้ซาบซึ้งกับความรักและความเสียสละของคุณอุ๋ยนะคะแล้วก็นับถือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณตั้มนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
5: ข
0: อบคุณแขกรับแขกด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะอาทิตย์หน้ากันใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ตรงนี้ดีไหมคะ
1: ค่ะ
2: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามแอนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: รู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
1: มันจะดีหรือโยม
2: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล
3: นิมนต์ครับหลวงพ
1: ่อรู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกหรือโยม
0: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
1: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
0: ได้บุญนะสิ
4: ถามอะไรเออฉันได้บุญแล้วถูกไหมถามอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
1: บาปได้บาป

ริวหาภูราบริเวณวิสาขนังเดโรเมวะอิโตทินังเวตานังอุปกปฏิปิติตังปริตังตุนังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุริตุสังกัปปะจันโทปรยัคโสยัตถาปริโชติอัสสโยัตถาถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโยม

ในโลกที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างถาวรมีเพียงสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นที่มีวิวัฒนาการปรับตัวเองเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในที่มืดและพื้นที่แคบๆได้พวกมันไม่มีสีไม่มีตามีเพียงประสาทสัมผัสอันฉับไวต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบข้างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอาหารหรือศัตรูความลี้ลับของโลกใต้พิภพดึงดูดให้นักธรณีวิทยาและนักวิจัยเข้าไปสำรวจทางกายภาพและนิเวศของถ้ำส่วนนักท่องเที่ยวก็เข้ามาดูความสวยงามของประติมากรรมหินที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นถ้ำไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับรวมไปถึงตำนานอันน่า

0: พึงกลัวอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมานานนับล้านๆปีทำให้ถ้ำมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้ำเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและกำลังเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันใกล้ความลี้ลับใต้พิภพกำลังจะถูกไขปริศนาปีพ.ศ. 2561มีข่าวหนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจนั่นคือข่าวของเยาวชนกลุ่มหนึ่งเข้าไปเที่ยวในถ้ำแล้วติดอยู่ข้างในเป็นเวลาหลายวันข่าวที่แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วทำให้นักสำรวจถ้ำจากหลายประเทศเข้าไปช่วยกันค้นหาและนำพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ข่าวที่ถูกนำเสนอออกไปมีหลายแง่มุมทั้งในแง่บวกและแง่ลบนอกเหนือไปจากการรายงานข่าวความคืบหน้าของภารกิจการค้นหาแล้วยังมีเรื่องราวของอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับอีกด้วยประสบการณ์ของนักสำรวจถ้ำทั่วโลกมีความเห็นว่าถ้ำไม่ใช่เรื่องของสิ่งลี้ลับหรือมีอาถรรพ์ใดๆที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติได้ลึกลงไปใต้พิภพถ้ำคืออีกโลกหนึ่งที่มีความสวยงามแต่ก็แฝงไว้ซึ่งความลี้ลับจากความซับซ้อนของโพรงหินที่มีขนาดเล็กไปจนถึงโพรงหินขนาดใหญ่ถ้ำเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกสภาวะบนผิวโลกตั้งแต่ใต้ท้องทะเลไปจนถึงภูเขาสูงการกัดเซาะของน้ำใต้ดินรวมไปถึงการกัดเซาะของน้ำฝนมีผลต่อการละลายของเนื้อหินปูเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดถ้ำภายในถ้ำจะมีส่วนที่เป็นโพรงอากาศด้านบนที่เรียกกันว่าโถงถ้ำซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปส่วนด้านล่างที่น้ำไหลต่อไปไม่ได้ก็จะเกิดเป็นถ้ำน้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าระดับน้ำเริ่มลดลงจนกลายเป็นถ้ำแห้งขณะเดียวกันน้ำฝนที่ไหลลงมาทำปฏิกิริยากับหินจนเกิดสารหินปูนจดลงมาทำให้เกิดหินงอกหินย้อยและเสาหินที่มีความสวยงามถ้ำยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักสำรวจถ้ำมักพบโพรงที่พื้นแสดงให้เห็นว่าข้างใต้ยังมีถ้ำที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาการเวลาที่ผ่านมานับล้านปีทำให้ถ้ำเกิดการทรุดตัวเพดานถ้ำถล่มลงกลายเป็นหลุมยุบและหุบเขาประเทศไทยมีเขาหินปูนประมาณ 20% ของพื้นที่มีถ้ำที่เรารู้จักกันทั่วไปไม่ต่ำกว่า 5,000 แห่งและยังมีถ้ำที่กำลังเกิดขึ้นใหม่อีกหลายแห่งซึ่งคาดว่ามีจำนวนนับหมื่นถ้ำ
1: ยังมีโลกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโลกลึกลับที่ดึงดูดนักวิจัยนักสำรวจและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาระบบนิเวศรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการนับล้านปีแต่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นบ่อยครั้งสารคดีวายเซอร์เวอร์ของเราจึงจะขอนำท่านผู้ชมไปสำรวจโลกลึกลับแห่งนี้พร้อมๆกันครับ
0: นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางเข้าไปในถ้ำหลายแห่งทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศไทยและพบว่าความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ของถ้ำสามารถลบล้างความเชื่อแบบเดิม

การเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อหาทางออกที่ปลายถ้ำซึ่งอยู่ห่างจากปากถ้ำประมาณ 2-3 กิโลเมตรปากทางเข้าถ้ำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของภูเขาที่สูงไม่มากนัก

เมื่อไปถึงจุดที่ดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ลมเย็นที่พัดเข้ามาอย่างแผ่วเบาทำให้รู้ว่าข้างหน้ามีทางออกไปยังโถงถ้ำแห่งหนึ่งที่ตรงนี้ค่อยคืบคลานแทรกตัวผ่านเข้าไปในโพรงแคบๆนี้ให้ได้

ลึกลงไปด้านล่างมีลำน้ำที่ไหลออกมาจากรอยแตกของผนังหินขนาดใหญ่น้ำที่ไหลมาจากด้านบนมีความรุนแรงและเชี่ยวกรากกระแสน้ำที่ไหลอย่างรุนแรงและเสียงที่กึกก้องในถ้ำที่มืดสนิทดึงดูดความสนใจให้เดินทวนน้ำเข้าไปนี่ขนาดเป็นช่วงหน้าแล้งพลังของน้ำยังไหลแรงจนยืนทรงตัวแทบไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนผมไม่มีใครมีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ได้การเดินทวนน้ำขึ้นไปเพื่อหาทางรอดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมวลน้ำที่ไหลลงมาจากโถงด้านบนมีเพียงช่องทางให้น้ำไหลผ่านเท่านั้น

ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดให้คำตอบได้ชัดเจนว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสิ่งมีชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีมาแล้วการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลกยุคแรกๆส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในถ้ำที่มืดสนิทและขาดพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสัตว์ที่เกิดและตายในถ้ำไม่เคยเจอแสงมาก่อนจึงไม่มีตาสำหรับการมองเห็นแต่พัฒนาร่างกายให้มี

การเข้าไปในถ้ำมันต้องลอดตัวในช่องทางแคบๆสัมภาระคืออุปสรรคแต่เมื่อผูกสัมภาระนั้นไว้ที่ขาก็จะช่วยให้เราลอดตัวไปตามช่องแคบๆนั้นได้

0: ้างข่าวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแต่ความมืดไม่ใช่อุปสรรคของพวกมันค้างข่าวมีคลื่นความถี่สูงหรือคลื่นโซน่าอยู่ในตัวและจะส่งคลื่นนี้ออกไปแล้วสะท้อนกลับมาทำให้พวกมันบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางออกไปหาอาหารในตอนกลางคืนได้การสำรวจสัตว์ถ้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์ทั่วไปทำให้เรามีโอกาสพบสายพันธุ์ใหม่อีกด้วยถ้ำจึงมีประโยชน์มากกว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความอาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับที่พวกเราเคยได้ยินและได้ฟังกันอยู่บ่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ก็คือการสำรวจถ้ำในทางธรณีวิทยาทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้ถึงการเกิดแผ่นดินไหวรวมไปถึงสภาพของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
1: การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำเนี่ยมันจึงแสดงถึงหลักฐานที่สัมพันธ์กับยุคโลกร้อนโลกเย็นในอดีตได้อย่างเช่นที่ผมเอาตัวอย่างที่เมืองกลางไปเนี่ยมันจะมีแท่งของหินงอกประมาณ25เซนมาผ่าดูในระดับถูกผสมวิเคราะห์ที่จีนแล้วพบว่ามันมีอายุมากถึง 25,000 ปี25ภายใน25เซนมันจะมีแถบสีขาวใหญ่สลับกับขีดหรือแถบสีดำเล็กๆสลับกันไปกันมาช่วงที่ขาวเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำเยอะคือช่วงโลกร้อนสีดำคือช่วงโลกเย็นมีฝุ่นเยอะแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับโลกร้อนโลกเย็นในอดีตได้

การพักแรมในถ้ำเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่ต้องสังเกตให้แน่ใจว่าบริเวณนั้นมีอากาศเพียงพอหรือไม่ส่วนในเรื่องของอาหารเราควรมีเสบียงและน้ำดื่มติดตัวเข้าไปในถ้ำทุกครั้งการก่อไฟเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาได้

0: อย่างแรกคือคุณต้องรู้ว่าสิ่งอันตรายที่สุดของการเข้าถ้ำคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดภายในถ้ำก็คือเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีอยู่ๆก็น็อกไปเลยเราจะอาจจะรู้สึกผิดปกติเรื่องระบบการหายใจกว่าจะรู้ตัวมันก็จะแย่แล้วแล้วก็อยู่ๆก็จะน็อกลงไป
1: มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ประชากรบนโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ล้านคนอาหารที่มีอยู่บนโลกกำลังจะหมดไปหลายประเทศกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายไปอยู่บนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกการสำรวจถ้ำจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติในอนาคตการเข้าไปในถ้ำโดยขาดความรู้อาจทำให้เราหลงทางในถ้ำที่มีเส้นทางซับซ้อนได
2: ้ระดับน้ำที่ยังเห็นอยู่ซึ่งเผือดแห้งแล้วก็มีแต่โคลนที่มีความลึกในบางจุดถึงเข่าเลยนะครับถ้าเราลองจินตนาการว่าหากว่าเป็นช่วงฤดูน้ำตรงบริเวณนี้น้ำท่วมทั้งหมดจะมีอันตรายมากขนาดไหนนะครับ

ในมุมมองของคนทั่วไปอาจมองว่าถ้ามีเพียงโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยหินงอกหินย้อยรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกตาถ้ำไม่ใช่เป็นเพียงแค่โพรงธรรมชาติในภูเขาเท่านั้นหากแต่เป็นเครื่องมือที่นักสำรวจใช้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเวลานับนั้นล้านปีถ้ำเก็บเรื่องราวและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์รวมไปถึงร่องรอยทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงช่วยให้เราสามารถสืบค้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

0: ระดับน้ำสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันครับ
1: เส้นทางเล็กๆมีน้ำขังและยังมีโคลนส่วนเพดานของถ้ำก็อยู่ต่ำจนทำให้การเคลื่อนตัวเป็นไปด้วยความยากลำบากตรงนี้ถ้าหากเป็นหน้าฝนเราไม่สามารถใช้เป็นทางออกได
0: ้ผมรู้สึกว่ามันมีลมแรงที่อัดประทะหน้ามาเลยครับทำให้ผมมั่นใจว่าอีกปลายด้านหนึ่งเนี่ยต้องมีทางออกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ

ตอนนี้เจอทางออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมุดออกไปดูนะครับว่าเราจะมาพอจุดไหนนะครับของถ้ำนี้กันดูแล้วน่าจะเป็นทางน้ำเข้ามากกว่าทางออกนะฮะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็น

ลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับ
1: คุณหมิวสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับเรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมิวฮะ
0: ครับ
2: นะคร ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เ